0: วางลาวเวียดนามประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสตาร์เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสตาร์พันกรรมบาลจุดใหม่ต้องเอาใจใส่ก่อสร้างภาคให้เติบใหญ่ทั้งปริมาณและคุณภาพรัฐบาลลาวกำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มทวีดูดซับธาตุอายเฮือนแก้วให้ได้60%ภายในปี2030เวียดนามมีกำลังบุ่มซ่อนเพื่อนำหน้ากับเวียกงาน AI ในอนาคตเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์อยู่ฟิลิปปินส์สุดท้ายของรายการท่านจะได้รับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนของสหายทองหลุนศรีสุริตอย่างสุดใจและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในวันที่8มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยเวียดนามสายสอนไซ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีและต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเหงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7หาที่9มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้สหายสนไซ 4,000 ดอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเกียรติและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันพิเศษพร้อมทางได้ย้ำว่าภาครัฐและประชาชนลาวย้ำได้ก็ถือสำคัญและบุรีมสิทธิ์ต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสมัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและการทูตประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความชื่นชมต่อการเคลื่อนไหวและผลสำเร็จที่สมาคมมิตรภาพญาติมาได้ในระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันและการหัวมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีคำเห็นซีนำให้2สมาคมมิตรภาพสืบต่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนบทเรียนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดหัวมือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีภาคพื้นและสากล2ฝ่ายได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือ2ประเทศที่สืบต่ออยู่ในทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกของเขตเวียกงานโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบและด้านเศรษฐกิจมีทาเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้น2ฝ่ายสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่คันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ชาติตามบริเวณชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ2ประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของ2ประเทศลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อหับมือกับสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามปี2027ที่จะมาถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและ50ปีการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะการศึกษาอบรมและเผยแพร่มูลเสื้อสายพันธุ์2ประเทศให้แก่คนหุ่นหนุ่มผู้สืบทอดภารกิจของ2ประเทศและสืบต่อสนับสนุนสุขยู่กันไปมาหาสู่และสร้างกิจกรรมร่วมกันของประชาชน2ประเทศเป็นต้นแม้ประชาชนที่อยู่เรียบตามแสดงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัวพันร่วมมือกันและจัดกิจกรรมร่วมกันหลายขึ้นเพื่อให้เป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในขณะเดียวกันสหายเหงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมและการเคลื่อนไหวของ2สมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวลาวเวียดนามในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามเวียดนามของท่านสนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีและขณะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามให้เจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: ประธานศูนย์กลางแนวเราสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมการ

0: ลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งศาสตร์ได้แนะนำให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกผักต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอุปโภคการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกผักพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
1: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่นี้มันต่อห่วงและข้อผ้าค่าน้ำผ้าหรือห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคมันจะนำคนว่าปักปุ่มมึกเรียกงานการเมืองเลยที่คึกคักอุทุมกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแผนและวิธีการหู้การกันได้ต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคอปักหิตัดที่ใจตัดเหตุคือเก่าว่าคือเก่าบางเดี๋ยวนี้บางอันกระดาษนี้บางมันหมดในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนี้ใหม่ครับมันบอกมันเหมือนเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตั้งปุ่งยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติต่อระเบียบวินัยสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกพรรคนับไปถึงชาวของให้งาน
0: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่ต้องคนคัวทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิงตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: รัฐบาลลาวกำหนดคาดหมายการลดพลการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเงินแก้วให้ได้60%ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำเส้นรถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และเพิ่มหน้าที่ปกหุ่มป่าไม้ให้ได้70%ในปี2035โอกาสมีคำเห็นในวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53 ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5 มิถุนาครบรอบ27 ปีเมื่อบรุนมานี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเสียเห็นว่าปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสิ้นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลำป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมากเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินซอเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อปัญหานี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3: รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและได้เสื่อมสารเอาเรียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5 ปี2026-2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเฮือนแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การทิศพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกหุ่มป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนมายังบรรดาท่านองค์การจัดตั้งภาครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโด ดยเฉพาะลูกหลานสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเราให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
2: ท่านลินคำดวงสวรรค์ซีเห็นตื่มว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้จึงจัดเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายเพื่อปลุกระดมและสุขยู่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการป้องกันลดพอดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบริบัติต้นไม้ลดพอดการนำไส้พลาสติกบ่อทิ่มบ่อจูดขี้เหนียวซาซายบ่อจูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่อทำลายป่าไม
0: ้กองประชุมสมาชิกรัฐสภาภาคพื้นขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อส่งเสริมเวียกงานประชากรและการพัฒนาหรือ AFPPD การสร้างความเข้มแข็งให้สาวหนุ่มเพื่อการเติบโตแบบความรวมได้จัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้ที่โรงแรมคราวพาซานนาคหลงจันโดยการเป็นประธานร่วมของทานมอนไซแล้วหมอทรงห้องประธานสภาแห่งชาติทานนางอัมไพวรล่อมบุญแพงประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและสนเผ่าดร.อุสโมนอฟฟรารุกผู้อำนวยการบริหารของ AFPPD ทานดร.บักติยอกาดีรอบผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกของ AFPPD และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยกองเลขาเขาห่วมท่านมอนไซแล้วหมอทรงกาวากองประชุมสมาชิกสภาหนุ่มขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อส่งเสริมเวียกงานประชากรและการพัฒนาครั้งนี้มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นโอกาสดีที่บรรดาสมาชิกของ AFPPD ได้แลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้สาวหนุ่มเพื่อการเติบโตแบบหอบด้านพร้อมการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาก็คือการลงทุนใส่สาวหนุ่มสวัสดิการสังคมที่ดีการเสริมสร้างความอาสามารถของสมาชิกรัฐสภาหนุ่มในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาวหนุ่มการมีส่วนร่วมของสาวหนุ่มในการตัดสินใจและสร้างโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสมกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทภายใต้4หัวข้อคือแนวโน้มด้านประชากรและการลงทุนในสาวหนุ่มโอกาสและผลสะท้อนด้านนโยบายการศึกษาการพัฒนาทักษะและการหันเปลี่ยนจากโรงเรียนไปสู่การเฮ็ดเวียกการจ้างงานของสาวหนุ่มการเคลื่อนย้ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบหอบด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการของสาวหนุ่มนอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและประสบการณ์ของบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการยกสูงขีดความสามารถและการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของ AFPPD ต่อประเทศสมาชิกเพื่อยกสูงความเข้มแข็งของตนในต่อหน้าต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: บริเวณความกดดันต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา33องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอย เพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5มิถุนายนอยู่นครหลวงฮานอยศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติได้สมทบกับ AI Domestic America จัดกล่องประชุมสนทนาภายใต้หัวข้อพัฒนา AI เวียดนามพร้อมกับท่านเอริกสมิธอดีตประธานกลุ่มบริษัท Google กล่าวความเห็นในกล่องประชุมท่านเอริกสมิธอดีตประธานทั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัท Googleอดีตประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติอเมริกาเกี่ยวกับ AI เน้นนักว่าเวียดนามมีกำลังบ่มซ่อนเพื่อนำหน้าเกี่ยวกับเวงาน AI ในอนาคตท่านคมันสัญญาจะร่วมมือกับเวียดนามในการสร้างตั้งกองทุนลงทุนเอกชนเกี่ยวกับ AI หนุนช่วยเสริมต่อวิสาหกิจผู้มีความเก่งกล้าสามารถของเวียดนามก็คือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่านวุกวักฮุยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามได้นักว่าหนึ่งในบรรดาเนื้อในจุดสุ่มแม่นดึงดูดบรรดากองทุนลงทุนแถวหน้าโลกนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักเสี่ยวซานด้านเทคโนโลยีมาเวียดนามเพื่อพร้อมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ขยันขับเคลื่อนเวียดนามมุ่งไปถึงเป้าหมายสร้างตั้งวิสาหกิจเทคโนโลยีเวียดนามที่มีกำลังแข่งขันกับระดับสากลอีกด้วย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเวลา 7:37 นของวันที่8มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์อยู่บริเวณอ้อมข้างหมู่เกาะฟิลิปปินส์สถาบันค้นคว้าภูเขาไฟและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์องค์การอุตุนิยมดินฟ้าอากาศและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิภายหลังแผ่นดินไหวหุนแห้งดังกล่าวในมื้อเดียวกันต่อไปเชิญทานฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจสาธาลนรัฐประชาชนจีนของสหายทองลุ้นสีสุริตอย่างสุดใจ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนายนนี้สหายทองลุ้นสีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามทั้งรัฐกิจสาธาลนรัฐประชาชนจีนตามการเสื้อเสื้อของสายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนในระยะเยี่ยมยามครั้งนี้สายทุ่งลุนสีสลิดได้พบปะเหตุเวียกกับสหายสีจิ้นผิงสหายหลีเสียงนายกรัฐมนตรีจีนและสหายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในการพบปะกับบรรดาการนำขันสูงของจีนครั้งนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาลือและเป็นเอกภาพกันหลายด้านในขอบการทั้งมือสองฝ่ายรวมทั้งปัญหาภาคพื้นสากลที่มีความสนใจน้ำกันและได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นสองฝ่ายได้พร้อมกันออกแถลงการร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการสร้างความสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งถือเป็นมากผลรวมยอดของการเยี่ยมยามรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้แถลงการดังกล่าวได้กำหนดเกี่ยวกับมากผลแห่งการพบพันธมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาในนี้เฉพาะในโอกาสสร้างตั้งสายพบพันธ์การทูตระหว่างลาวจีนครบ65ปีสองฝ่ายได้หวนคืนมิตรภาพการเป็นมุนเสื้อที่เหลือเซิงของสองพรรคและประชาชนสองชาติโดยเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าลาวจีนเป็นประเทศสังคมนิยมและเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ห่วมสตากรรมอันเดียวกันมีอุดมการณ์อันเดียวกันมีระบอบสังคมและเส้นทางการพัฒนาที่คล้ายคือกันและผ่านพาการทดสอบและมีความหนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นสองฝ่ายยืนยันคืนยึดมั่นทิศทางมั่นคงยาวนานมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกัน การทํามือหอบด้านบนจิตใจบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ร่วมมือที่ดีสืบต่อปกปักรักษาและพัฒนาสายพันธุ์ลาวจีนให้ดีเพื่อนําเอาความผาสุกมาสู่2ประเทศและประชาชน2ชาติให้หลายกว่าเก่า2ฝ่ายเห็นว่าการสร้างความสตากรรมของมนุษย์แม้นคันทุ่งอันสง่าพาเผยและเป้าหมายอันสูงส่งในเวียกงานการต่างประเทศของประเทศใหญ่ที่มีสีสันพิเศษของจีนและก็แม้นวิสัยทัศน์และทิศทางร่วมกันที่บรรดาประเทศในโลกพยายามร่วมกันลาวและจีนได้สร้างความสตากรรม2ฝ่ายก่อนหมู่ปี2019และ2023ผู้นำสูงสุดของ2พรรค2รัฐได้ลงนามห่วมและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างควมสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนห่วมกัน2ครั้งภายใต้การสี่ทิศเนียงทางความรับผู้เป็นเอกภาพอันสำคัญดังกล่าวผู้นำสูงสุดของ2พรรค2รัฐได้รักษาการแลกเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์อย่างแน่นแฟ้นนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นข้อริเริ่มการสร้าง1แล้ว1เส้นทางของจีนและยุทธศาสตร์การหันประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดของลาวได้เสื่อมกันอย่างลึกซึ้งขณะที่8โครงการใหญ่ที่จีนช่วยเหลือลาวได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนลาวอย่างต่อเนื่อง2ฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพจัดตั้งพันธุ์ขยายแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ความสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับที่2ร่วมกันสร้างความสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการคลองยุคใหม่พร้อมนี้ยังได้กำหนดอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับการร่วมมือกันในหลายด้านเช่นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้านการเมืองในระดับสูงดำเนินการร่วมมือในด้านความมั่นคงให้มีความเหนียวแน่นสูงลงลึกการร่วมมือต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงสุกยู่การไปมาหาสู่กันของประชาชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมีความถี่สูงและประสานงานกันด้านยุทธศาสตร์อย่างสนิทแน่นและมีมาตรฐานสูงนอกนี้2ฝ่ายยังได้ลงนามเอกสารร่วมมือกัน32ฉบับซึ่งกวมเอาคงเขตการร่วมมือระหว่างบรรดาองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางของ2พรรคลาวจีนเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนพลังงานกสิกรรมวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหนังสือมอบหับบรรดาโครงการสุเหลือจากจีนในโอกาสเยี่ยมยามจีนครั้งนี้สายทองลุนศรีสุดิษฐ์ยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อรายการสัมภาษณ์การนำขั้นสูงของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือระหว่างลาวจีนโดยเฉพาะนับแต่สร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันตลอดระยะ65ปีผ่านมาการพบพันหัวมือระหว่าง2ประเทศนับมือหลักเสริงและนักแน่นในหอบด้าน
5: การสร้างต่างสายพบพันการทูตครบ65ปีปีนี้ก็พอดีปีนี้พวกเฮาได้ประกาศเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนจีนลาวการสร้างต่างสายพบพันการทูตระหว่างจีนลาวมันเกิดขึ้นเวลาที่กำลังมีการต่อสู้ปลดปล่อยชาติต้านการทุกข์ทรมานของต่างชาติอย่างเข้มข้นที่สุดปี1961เราได้สร้างต่างสายพัวพันการทูตผลของการสร้างต่างสายพัวพันการทูตออกมาได้นั่นเป็นผลของการต่อสู้ของขบวนการแนวราวหักษาขบวนการปฏิวัติภายหลังที่สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี้ไปมุ่นเสื้อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
2: ในโอกาสเยี่ยมยามจีนทั้งเศรษฐกิจครั้งนี้สหายทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของจีนซึ่งเป็นแขวงที่สหายสีจิ้นผิงเคยเป็นการนำซี่นำพาอยู่แขวงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีโดยได้ทัศนะเยี่ยมยามหลายสถานที่สำคัญโดยเฉพาะการเยี่ยมยามบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ยูนิคอร์นหางโจและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาซึ่งสหายทองลุนศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามดังกล่าวเพราะเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวที่กำลังเล็งพัฒนาสู่ความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี
5: ประทับใจหลายในการเยี่ยมยามนะบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์อยู่ในเมืองหางโจนี้เวลาเดียวกันก็ไปเยี่ยมยามบริษัทอาลีบาบา ต่ข้าพเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาเห็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่เศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศนี้จะได้รับการสืบต่อหัวมือกันแน่นอนว่าทางฝ่ายจีนจะได้ช่วยเหลือลาวหลายทางด้านนี้เพราะลาวก็เริ่มต้น
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนของสายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศลาวพร้อมด้วยการนำขันสูงในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามประกอบส่วนยางตั้งหน้าเขาในการหัดแน่นสายพวกพันลาวจีนและการทำมือในทุกของเขตแขนงการลงลึกการก่อสร้างคูมสตากรรมลาวจีนเพื่อภารกิจสันติภาพสเสถียรภาพการพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองของภาคพื้นและในโลกประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จในการเยี่ยมยามรัฐกิจดังกล่าวและเสื่อมมั่นอย่างนักแน่นว่ามากผลแห่งการเยี่ยมยามครั้งนี้จะกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนสำคัญให้สองประเทศร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการพัวพันลาวจีนจีนลาวและสืบต่อก่อสร้างคูมสถาปกรรมลาวจีนจีนลาวให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้นให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าทั้งประกอบส่วนยางแข็งแรงเข้าในการสร้างควมสถาปกรรมลาวจีนที่มั่นคงหังมีและเจริญหุ่งเหืองตลอดไป
0: ที่ท่านได้หาฟังผ่านไปนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามทางรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนของสหายทองลุ้นศรีสุริตอย่างสุดใจเขียนโดยบุญเตียงจันทวงศ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพศมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
6: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาซักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาซักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาซักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาซักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาซักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสำหรับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสำหรับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
7: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
8: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
7: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
8: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยดิ
7: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
8: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
8: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
8: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
7: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
8: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
7: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
8: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
9: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
11: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
7: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
12: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
7: ก็แมนประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
11: คันซั่นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
12: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
13: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นรายการต่อจากนี้รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะการเลี้ยงไส้ในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคลุเสด็จเวียดงานสามสร้างรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แฮม9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันที่9ของเดือนมิถุนายน2026วันอังคารในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าก็เป็นลักษณะตั้งแต่เช้าๆตั้งแต่เวลา 5:00 ปลายเหลียวขึ้นมาท้องฟ้านี้ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆเมื่อคืนนี้ก็บ่มีฝนเลยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าบางวันบางที่อาจจะมีฝนตกแต่ว่าออมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่มันบ่มีฝนฉะนั้นในเมื่อดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ดูแลสุขภาพให้ดีเกิดเจ็บเกิดเป็นได้ง่ายและรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านมณีอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลักของพวกเขาทุกคงเขตเพียกงานภายใต้การนำพาของพรรคออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆโดยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแด่วันที่มีความหมายความสำคัญในแต่ละเดือนเฉพาะในเดือนมิถุนายนก็มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญเช่นว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลหากผ่านพ้นไปเคียงคู่กันนั้นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์นัตกรรมตำแพนเวียกค่าเวียกขันต่างๆหรือว่าพนักงานรัฐกรเกี่ยมคิดเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในแต่ละคงเขตเรียกงานท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดังปวงสลาพวกเขาฮู้นำกันเลยว่าประเทศชาตินับตั้งแต่ได้รับการปลดปล่อยมานี้ก้าวเข้าสู่ปี51ปีฉะนั้นประเทศชาติพวกเขามีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความศรีวิไลซึ่งบ่มีเคยยุคใดสมัยใดจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเวลาใดก็ปรับปรุงตนเองยังบ่ยุดยั้งพร้อมกับเกี่ยวกับเพียงการก่อสร้างเพื่อเฮ็ดสำเร็จภารกิจปฏิวัติของตนฉะนั้นเพื่อเป็นการประกอบส่วนเสริมขยายบทบาทความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำพาของพรรคเข้าในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่มีหลักการของพรรคให้มีผลสำเร็จเป็นก้าวๆนั้นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงได้นำพาปวงสลักของพวกเขาตัดสินใจผ่านผ้าทุกเพียงการต่างๆด้วยความยุ่งยากและนักหน่วงมาถึงปัจจุบันนี้แม่นได้รักษาบทบาทในการนำพาภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ก้าวขึ้นสู่จุดหมายที่พรรคเฮาได้กำหนดเอาไว้นั้นยิ่งมีความยุ่งยากและนักหน่วงหลายเท่าฉะนั้นเพื่อเป็นการก่อสร้างปรับปรุงพรรคในตัวหน้าทั่วพรรคเป็นต้นแม่นคณะพรรคแต่ละขั้นควรยกสูงความรับผิดชอบของตนขึ้นเติมด้วยการนำพาเฮ็ดแท้ทำจริงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นเจ้าการตามบรรดาทิศทางความห้องต้องการของหน้าที่การเมืองเร่งทวงในระยะใหม่เพื่อให้มีการก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการเพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักเน้นทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและอยู่ในด้านแบบแผนการนำพาด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับทิศทางการก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองต้องรับประกันเหตุให้คณะพรรคสมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนมีความรับรู้เข้าใจแจ้งวัตถุประสงค์ก็คืออุดมการณ์ของพรรคเฮาด้วยการสู้ส่วนเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีกินดีความมั่งมีผาสุกของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อความมั่งคั่งเจริญเข้มแข็ง
ของประเทศชาติและความเสมอภาพประชาธิปไตยความสามัคคีปองดองยุติธรรมศรีวิไลของสังคมต้องสร้างความเอกภาพในทั่วภาคในการยึดมั่นและถือเอาลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดประธานไกรสอนพรหมวิหารมูลเสื้อดีงามของพรรคเป็นพื้นฐานแนวคิดและการกระทำของตนเอาใจใส่คนขั้วยกระดับทฤษฎีของพรรคให้กลายเป็นทฤษฎีปฏิวัติและวิทยาศาสตร์ที่สามารถเนื่องทางให้แก้การบูรณะและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างหนักแน่นเคียงคู่กันนั้นก็สร้างแนวคิดในทั่วพรรคให้มีความเป็นเอกภาพอย่างหนักแน่นจับแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคมีทัศนะหลักมั่นการเมืองยึดมั่นในหลักฐานมูลทฤษฎีปฏิวัติมาร์กเลนินและที่สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ฮู้จำแนกมิตรศัตรูอย่างแจ่มแจ้งมีสติและเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านกระแสแนวคิดแบบแผนดำรงชีวิตที่บ่ดีของลัทธิฮู้การอัญญสิทธิ์ลัทธิแสวงหาความสุขส่วนตัวการลิ้นกินฟุ่มเฟือยปลดปล่อยแนวคิดออกจากผลสะท้อนของแนวคิดเพื่อการผลิตน้อยเอกชนกระจายกระจายอิสระเสรีขาดระเบียบวินัยที่ส่งผลสะท้อนต่อชีวิตการเมืองสังคมของประเทศเฮาเล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็แม่นเพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้มีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งด้วยการจัดตั้งบำรุงห้ำเฮียนแนวทางมติคำสั่งของพรรคสร้างให้องค์การนำของพรรคแต่ละขั้นฮู้เฮ็ดเวียกตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยบุคคลขึ้นกับการจัดตั้งขั้นร่วมต้องปฏิบัติตามคำสั่งของขั้นเทิงมีการนำพารวมศูนย์และแบ่งงานให้บุคคลรับผิดรับชอบจะแจ้งปฏิบัติระบบประชุมระบบส่งแสงรายงานเวียกอยู่ภายในและเวียกงานเฉพาะเป็นปกติสร้างให้คณะพรรคทุกขั้นฮู้เฮ็ดเวียกงานพรรคพนักงานฮู้นำพากงจักเสนาธิการของพรรคขั้นตนเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานก่อสร้างพรรคย่างเอาการเอางานเฮ็ดแท้ทำจริงเฮ็ดให้การจัดตั้งพรรคทุกขั้นมีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทในการคุ้มครองสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเข้มงวดในทุกด้านบ่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดการคุ้มครองกำแนนทัศนะแนวคิดอยากมั่นการเมืองสมาชิกพรรคด้านการจัดตั้งแม้นคุ้มครองการเคลื่อนย้ายยกย้ายการเลือกเฟ้นนำไส้ก่อสร้างบำรุงและคุ้มครองกำแนนด้านความรู้ความสามารถตัวจริงของสมาชิกพรรคพนักงานด้านแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกแม้นฮู้คุ้มครองกำแนนเฮ็ดเวียกการดำรงชีวิตที่ฮู้เคารพหมู่คู่คณะและเคารพมหาชนประชาชนฮู้เคารพนับถือผู้ที่มีความรู้ความสามารถประดิษฐ์สร้างฮู้เคารพการออกแข่งงานกล้าตำหนิติชมกันจริงใจรับเอาคำตำหนิติชมของเพื่อนสหายเพื่อเป็นการปรับปรุงตนเองมีความสะดุ้งไหวต่ออันใหม่กล้าบุกเบิกกล้าเปลี่ยนแปลงใหม่กล้าเฮ็ดกล้าให้ผิดชอบกำแน่นแก้ไขข้อคงค้างที่เกิดขึ้นถือสำคัญการก่อสร้างพรรคทางด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติฮู้สืบทอดเสริมขยายวัฒนธรรมมูลเสื้อดีงามของชาติของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเสริมขยายจิตใจตื่นตัวเป็นเจ้าการฝึกฝนหล่อมตนเองของสมาชิกพรรคและพนักงานทางด้านการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติตั้งหน้าศึกษาพรมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติติดพันกับการศึกษาพรมมูลเสื้อของพรรคของชาติและห้ามเหียนแบบย่างคุณสมบัติแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของประธานไกรสอนพรหมวิหารประธานสุพรรณวงศ์ลุงหนูฮักภูมิสวรรค์เอาใจใส่กวดกาสุกยุการปฏิบัติบรรดาหน้าที่การเมืองของคณะพรรคพนักงานลักแรงแต่ละขั้นในการปฏิบัติข้อกำหนดว่าด้วยความรับผิดชอบการเมืองความเป็นแบบย่างนำหน้าของคณะพรรคตามทิศที่ว่าตำแหน่งงานยิ่งสูงยิ่งต้องเป็นแบบย่างก่อนอื่นมดแมนบรรดาสหายพนักงานการนำขั้นยุทธศาสตร์ขั้นสูงของพรรคการกรรมการคณะพรรคสมาชิกพรรคต้องยึดมั่นศึกษาความเป็นแบบย่างเพื่อให้สมเป็นนักคบปฏิวัติในกองนำหน้าของสนสันกรรมกรยั่งเสมอต้นเสมอปลายสืบต่อคุณควักกำแนนกำหนดบรรดาคุณค่าทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติติดพันกับมูลเสื้อวัฒนธรรมดีงามของชาติสร้างมาตรฐานคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติกำหนดตัวสีวัตรที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานแก่สมาชิกพรรคพนักงานในการดัดปั๊บการประพฤติการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำวันด้วยตนเองทางเปลี่ยนบ่อนเองให้แก้การจัดตั้งพรรคในการคุ้มครองตีราคาการจัดแบ่งประเภทสมาชิกพรรคพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานทุกขั้นทุกแขนงการเห็นได้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างจะแจ้งยามใดก็ต้องมีสติระวังตัวมีความอดทนเหนียวแน่นกล้าแกนต่อสิ่งท้าทายต่อความยุ่งยากลำบากกล้าหาญหันเปลี่ยนตนเองและตามและบ่แล่นตามวัตถุเงินคำชื่อเสียงเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็ต้องยกสู่คุณภาพการจัดตั้งหากฐานพรรคทันแถวสมาชิกพรรคด้วยการปฏิบัติบรรดาทิศทางคือสืบต่อปรับปรุงก่อสร้าง
การจะตั้งหักฐานพักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแนนยกสูงความสามารถนำพาควรเป็นแบบอย่างนำหน้าของคณะหน่วยพักสมาชิกพักต้องสวมใส่ถึงหอนงบประมาณเข้าใส่การก่อสร้างปรับปรุงหักฐานพักบ้านหักฐานพักอยู่หัวหน่วยเศรษฐกิจรัฐเอกชนเอาใจใส่จัดตั้งฝึกอบรมเรียกงานของพักให้แก่เลขาห้องเลขาคณะพักหักฐานและหน่วยพักบ้านคนควบปรับปรุงเพิ่มเติมพระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิความรับผิดชอบของคณะพักหักฐานกลุ่มบ้านเพื่อเป็นการกะเกียมความพร้อมในการหันไปสู่การสร้างคณะพักหักฐานตาแสงในอนาคตกำหนดแจ้งสายพัวพันเรียกงานระหว่างคณะพักหักฐานตาแสงกับการจัดตั้งหักฐานพักบ้านและการจัดตั้งระบบการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เอาใจใส่ศึกษาพรมก่อสร้างสมาชิกพรรคทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติโดยเฉพาะคณะพรรคทุกขั้นต้องหันเอาทันแถวสมาชิกพรรคที่อยู่ใต้การคุ้มครองของตนเข้าสู่การฝึกฝนล่อหลอมตนเองด้วยการวางมาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกพรรคเพื่อเป็นการคุ้มครองซึ่งสมาชิกพรรคก็ต้องได้ตั้งหน้าหำเหียนยกระดับตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กซินินแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารรับรู้กับแนวทางแผนนโยบายของพรรคมีความสามารถผันขยายเข้าในการนำพาของหน่วยพรรคต้องหำเหียนกล้ากำเนียนมูลเสื้อของพรรคของชาติตั้งหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติมีน้ำใจรักชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ปลอดสายดุมั่นอดทนประหยัดมีความสุภาพเรียบร้อยเฮ็ดแท้ทำจริงแล้ววันนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงสู่ส่วนเฮ็ดรอนหน้าที่โดยบ่เฮียกห้องเร่งทวงเอาผลประโยชน์มาให้ตนเองมีน้ำใจเสียสละสุมทุกสติปัญญากำลังวังสาของตนเพื่อรับใช้ประเทศชาติและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านพยาธิอัญญาสิทธิ์ต้านทุกพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงปรากฏการโยธาต่างๆภายในพรรคและทั่วสังคมมีความสามัคคีเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่บ่มีแนวคิดและการกระทำแบ่งแยกความสามัคคีแนวคิดแบ่งพรรคแยกพวกมีทัศนะมหาชนและทัศนะแห่งงานที่ถูกต้องจริงใจติสมตนเองติสมเพื่อนสหายมีความบุกเบิกห้ำเหียนพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยพร้อมกันนั้นสมาชิกพรรคต้องเป็นเจ้าการประหยัดประกอบส่วนบูรณะแนวทางนโยบายมติคำสั่งระเบียบกฎหมายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายตั้งหน้าฝึกฝนล่อหลอมคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติมีทัศนะหลักมั่นสนสั้นหลักมั่นมิตรศัตรูอย่างแจ่มแจ้งยึดมั่นอุดมการณ์สังคมนิยมมีความตื่นตัวเป็นเจ้าการอดทนเสียสละเพื่อสิทธิเป็นเจ้าและความอยู่ดีกินดีของประชาชนมีความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมีความเป็นเอกภาพต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านที่มีหลักการของพรรคเป็นเจ้าการปกป้องแนวทางอุดมการณ์ของพรรคตอบต้านปรากฏการย่อท้อบกที่เกิดขึ้นภายในหน่วยพรรคและสังคมมีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในหน่วยพรรคต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าจุ่มเจือพรรคพวกและกลุ่มก้อนต้านพยาธิอัญญาสิทธิ์เอกชนแนวคิดสวยโอกาสซ่อราดบังหลวงสวยเส้นอธิตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและเคียงคู่กันนั้นก็ต้องปรับปรุงแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นต้องถือเอาหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยโดยถือเอาหลักการจัดตั้งและแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกพื้นฐานของพรรคมาร์กนินเพื่อรับประกันกำแน่นกำลังแห่งสังรวมด้านสติปัญญาและความเป็นเอกภาพภายในพรรคได้ถึงลุ่มๆเฮ็ดให้ในทางนโยบายของพรรคได้รับการจัดตั้งอย่างมีผลสำเร็จตลอดไปแต่ว่าอยากเฮ็ดได้คือในนั้นโดยเฉพาะอยากปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยได้ดีต้องเอาใจใส่บางปัญหาคือยึดมั่นแบบแผนการนำพาวิธีการเฮ็ดเวียกตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มงวดแก้ไขสายพัวพันระหว่างบุคคลกับการจัดตั้งขั้นถึงกับขั้นลุ่มคณะพรรคกับองค์การเสียนาธิการของพรรคแต่ละขั้นให้ทุลุลงกลมเกลียวเป็นเอกภาพปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลฮับพิทับซอบบุคคลต้องปฏิบัติตามการจัดตั้งเสียงส่วนน้อยต้องปฏิบัติตามเสียงส่วนหลายขั้นรุ่มต้องปฏิบัติตามขั้นเทิงทั่วพรรคต้องปฏิบัติตามมติของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคต้องเพิ่มทวีเวียกงานการนำพาเป็นหมู่คณะทุกเวียกงานของพรรคเป็นต้นแม่นปัญหาสำคัญพัวพันถึงแนวทางนโยบายหลักการของพรรคต้องนำออกปรึกษาหารือตกลงเป็นหมู่คณะต้องหลีกเว้นแนวคิดในทุกในตัวตัดสินปัญหาผู้เดียวมีแต่เหตุใดแนวนั้นจึงจะเสริมขยายได้ความรับผิดชอบหัวคิดสติปัญญาของรวมหมู่จึงจะรับประกันความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในคณะต้องมีการแนะนำมีการคุ้นคว้าปรึกษาหารือทางกว้างทางลึกให้ละเอียดที่ถ้วนแล้วจึงตกลงและหลังจากนั้นก็ต้องรับฟังการประกอบความคิดความเห็นเป็นคณะแล้วประธานกองประชุมต้องสรุปอย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะข้อสรุปก็ต้องไปตามเสียงส่วนหลายที่สอดคล้องกับแนวทางมติคำสั่งหลักการของพรรคกฎหมายของรัฐสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละขั้นของคณะกรรมการต่างๆสอดคล้องกับขอบเขตสิทธิความรับผิดชอบของตนตั้งหน้า
เอิ้นว่าอธิบายจัดแจงเพื่อหลีกเว้นปัญหาต่างคนต่างเข้าใจเฮ็ดไปเพราะไผเพราะลาวต้องแก้ไขสายพันธุ์ระหว่างบุคคลกับการจัดตั้งให้ถูกต้องบุคคลคณะพรรคแต่ละสหายต้องมีการค้นคว้าเสื่อมซึมกำแน่นและวางแผนจัดตั้งปฏิบัติแนวทางมติคำสั่งของพรรคให้แทบกับสภาพความเป็นจริงยุคขั้นของตนเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นอยู่ในขบวนการจัดตั้งปฏิบัติถ้าหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นที่บ่นอนอยู่ในทัศนะสิ้นน้ำหรือการมอบหมายของหมู่คณะแม่นบุคคลคณะพรรคต้องรายงานขอที่สิ้นน้ำจากหมู่คณะก่อนแล้วจึงตกลงแก้ไขต้องต้านแนวคิดในตัวประกาศคำเห็นของตนอย่างซะสายโดยบ่ถูกกับระเบียบการของพรรคต้องประหยัดเอิ้นว่าต้องปฏิบัติระบอบดำเนินชีวิตการเมืองสำรวจกวดกาที่สมตนเองที่สมซึ่งกันและกันตามปกติตามหลักการของพรรคสำหรับการนำของพรรคทุกขั้นต้องเปิดกว้างประชาธิปไตยรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอตีสมของสมาชิกพรรคมหาชนเป็นปกติต้องต่อสู้ต้านแนวคิดอัญญสิทธิ์ใช้แต่คำสั่งบงการให้กันร่วมปฏิบัติแต่บ่มักฮักคำคิดคำเห็นของคันทึงโดยเฉพาะกำเนิดคำเสนอตีสมของสมาชิกพรรคมหาชนเป็นปกติต้องต่อสู้ต้านแนวคิดอัญญสิทธิ์ใช้แต่คำสั่งบงการให้แต่ขั้นลุ่มปฏิบัติแต่บ่มักรับฟังคำเห็นคำตีสมของขั้นลุ่มตีสมซึ่งกันและกันต้องจริงใจทวงเท้าเพื่อซอกให้เห็นความรับผิดชอบซึ่งกันและกันต้านแนวคิดทัศนะที่แนวใส่ทับถมคนร่วมโจมตีกันเพื่อสิทธิผลประโยชน์ฐานะตำแหน่งของตนสร้างแบบแผนเฮ็ดเวียกมีแผนการมีแผนงานมีโครงการมีแผนงานแผนคนและแผนเงินไปพร้อมๆกันจำแนกเวียกพรรคจำแนกเวียกรัฐมีการติดตามกวดการสรุปตีราคาถอดถอนบทเรียนขอที่สิ้นน้ำจากขั้นถึงเพื่อปฏิบัติระบอบลงหักฐานติดแน่นกับขบวนการตัวจริงการตกลงเวียกงานยุทธศาสตร์เวียกงานพักพนักงานเวียกงานเศรษฐกิจการเงินการลงทุนกับตั้งประเทศเวียกงานนโยบายต้องบนพื้นฐานค้นคว้ายังมีประชาธิปไตยต้องให้มีการจัดตั้งสัมมนาและผ่านคำคิดคำเห็นของนักวิชาการแล้วจึงนำมาค้นคว้าตกลงเป็นหมู่คณะถ้าหากบ่อยู่ในขอบเขตสิทธิ์ของตนก็ต้องขอคำเห็นสิ้นน้ำจากขั้นถึงตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเพื่อจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องและเข้มงวดต้องปฏิบัติระบบประสานงานระหว่างสายตั้งสายขวางขั้นถึงกับขั้นร่วมศูนย์กลางและท้องถิ่นระหว่างแขนงการกลมกองด้วยกันให้ถูกต้องกลมเกี่ยวจัดแบ่งเวลารับส่องแสงรายงานจากขั้นร่วมของตนตามแต่ละหน้าเวียกตัวจริงพร้อมกันนั้นคณะพรรคคณะนำต้องสิ้นน้ำตอบแก้ปัญหาที่ข้องใจที่ขั้นร่วมเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเป้าให้ทันเวลาท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่6นาทีเท่านั้นมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเพิ่นก็ว่ารับฟังปกติพร้อมด้วยบุญมีพิภักขวงศ์รับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติวงศ์ศิลป์วงศ์อิงคำสมเสยในรายการทองเพชรสิทธิเดชนี่เพิ่นว่าติดตามรับฟังอยู่กองพันน้อย414ทองฟ้าเป็นสีคึมๆคำล่าเสียงแจ้งดีทางเมืองต้นเมืองต้นเพิ่งเห็นเดชตั้งแต่เช้าๆเด็กก็ฮ้อนหลายอันนี้จากมณีทองทำข้าวทำข้าวว่าจะทำรายการจากทางเซกองแล้วก็แว่นบุญไทยทางเมืองไสสถานพวมจัดกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำเดือนพฤษภาคม2026สมเสยในรายการอันนี้จากทางเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาฟ้ามืดครึ้มฝนคล้ายๆคือฝนจะตกแต่บ่ตกอันนี้จากคำไรทหารเมืองท่าเมืองทหารเมืองคำเมืองคำเวียงคำแขวงหลวงพ่อบางหาฟังเป็นปกติอันนี้จากเพิ่นว่าเสียงชัดเจนขอสุขภาพแข็งแรงอยู่กับรายการนี้ไปโดยตลอดจากทางบอกจากทางเมืองนาเลนะและอันนี้จะรับฟังจากรับฟังจากมิตรรายการอยู่มารับฟังมาโดยตลอดที่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองกองแก้วมันก็ว่ารับฟังอยู่ทางเมืองนาเลอากาศปลอดโปร่งดีพร้อมด้วยทางอันนี้เพิ่นมาฮับฟังจากบ้านก้อเมืองไสสถานอากาศแจ่มแจ้งดีอันนี้ฮับฟังจากฮับฟังมาโดยตลอดเด้อจากพรแก้วบ่นี่
เนี่ยก็พร้อมกับมีรายการหลายๆบ่อนหลายๆที่ติดตามรายการของพวกเขาขอทุกท่านเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยในเวลาที่ฟังรายการของพวกเขาปัจจุบันนี้อันนี้เพิ่นว่าจากทางเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักครับฟังสัญญาณถ่ายทอดทางสถานีโทรคงของเมืองย่างเป็นประจำแล้วก็พมมานี่ครับฟังปกติอยู่ทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงฟังรายการพวกเขาดีตลอดไปให้ท่านได้ฟังคุณโมคมเสื่อนปิดท้ายในการหลังจากนั้นถาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขเสรีในสร้างคุณคมเสียงพร้อมด้วยบททองสิทธิสมบัติสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันแม่มื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สวัสดิ์จงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020 7777 3399หรือ020

0: โดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษ
1: ครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศ
0: บริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตึมเงินเสียเบื่อละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ตั้งแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
10: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
11: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
10: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
11: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุน

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับไปไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้สมลามโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: แม่แล้วพ่อๆท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์อาทิตย์นึงพบกัน5มื้อเนาะพัก2มื
1: ้อแม่ล่ะ
0: 1ชั่วโมง
1: เจ้า
0: หลายส่งทางผ่านเพจของพวกเขาก็ได้ที่ Lausanne Radio กดเบิ่งชมผ่านเพจ Facebook ได้สะดวกสบาย
1: แม่นแล้วนอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือว่าใครที่ต้องการอยากจะรับฟังทางออนไลน์ก็สามารถกดเข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ก็ได้
0: ได
1: ้มีหลายช่องทางแล้วก็ท่านใดที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยต้องการอยากจะประกอบส่วนแจ้งข่าวคราวโดยเฉพาะกับแมนการสัญจรตามถนนหนทางหรือว่าเส้นทางต่างๆสมมาลาก็สามารถบอกผ่านทางรายการของพวกเราก็ได้จะโทรเข้ามาทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะ5787052หรือว่าจะส่งข้อความผ่านทางเพจ Lao National Radio หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยที่พิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพจ LNR Infotainment ก็ได้เจ้า
0: เนาะหลายส่งทางผ่านข้อความได้ก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้สำหรับห้องซ่วงนี่กำลังติดตั้งหมายเลขใหม่ได้นี่
1: เจ้า
0: อย่าสุลงเด้อกำลังสิก็เกี่ยม
1: เปลี่ยนเบอร์ใหม่
0: เปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกแล้วจากว่าระบบมีปัญหาเนี่ยระยะนี้ของควบคุมอากาศก็มีปัญหาเด้
1: ไม่ล่ะ
0: บางเทื่อนี่บางท่านฟังเพลงก็คือว่าแล้วรายการเพลงโชคเพลงตามใจนี่ครับโคยาก
1: เจ้า
0: YouTube ได้อยู่แต่ว่าห้องควบคุมมันบ่ได้อันนี้ก็แจ้งบรรยากาศเด้เนาะทางรายการในตอนนี้บรรยากาศพวกเขามีหลายทั้งข่าวทั้งบันเทิงข้อมูลข่าวสารทั้งวิทยุสารของพวกเขาเป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแต่ละมื้อแต่ละวันนี้
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังมีท่านผู้ฟังที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาเพิ่นว่าฝากเตือนตื่มอีกได้บ่ว่าซั่นเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่ตามถนนหนทางนี่นะสมมาโดยเฉพาะแมนผู้ที่ว่ามักขี่เลนกลางและขี่ซ่าม ันจะเป็นการกีดขวางรถทั้งหลังเนาะธรรมดาคันกาวาซิคีซ่าต้องแนบขวาไว
0: ้
1: เพื่อปล่อยทางให้รถคันอื่นๆที่กระเจ้าขี่ตามปกติฮะนะให้ไปได้โรงเรียนว่าซั่นซะแต่นี่ไปขี่แซ่อยู่มันก็เฮ็ดให้การสัญจรนี่นะมันบ่โรงเรียนเพราะปันใดว่าซั่นก็ต้องให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันคันคันกาว่าเฮาขับรถบ่เก่งกะลีกกะลีกเบื้องกันขวามือไว้เข้าแนบขวาแนบขวาไว้ดีกว่าดีกว่าตัวนั้นเจ้า
0: เจ้าอันนี้ฝากแม่บางท่านนี่เขียนแซ่ได้เนาะขออภัยเด้อมือใหม่เฮียนขับบางทีสมมุติว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าการทุกท่านได
1: ้แม่
0: ดีแท้ถ้าว่าสิมาอยู่ถนนใหญ่นี่นะมันโมเมนต์ฝึกซ้อมเด
1: ้
0: มันโมเมนต์บอลมาโอ้ต้องเป็นทางค่อยทดลองบ่ให้ต้องได้ไปค่อยไป
1: มันหลายคัน
0: มันหลายคันได้ที่จะมาแล่นบนท้องถนนฉะนั้นต้องเก่งหรือ
1: ต้องรู้ระเบียบ
0: ต้องรู้ซะบ่ต้องเก่งก็ได้ต้องรู้เข้าใจระเบียบเข้าใจกฎจราจรให้ได้นะถ้าว่าโอ้บางคนขอโทษซะมวยหวัดอย่าว่าเด้เป็นละไปรถต้องเฮียนศึกษากฎระเบียบจราจรเข้าไปเติมมีเงินขายแล้วก็ไปเฮียนยุงเฮียนนั่นแหละอาจารย์เป็นสอนนั่งเดียวตัวเดียวดิเห็นบอกหลายโรงเรียนได้สอนขับขี่นี่นะเพื่อให้นั่งเดียวเดียวรถเจ้าครับอาจารย์คุ้
1: ม
0: ไปฮอดแยกจังใดเลยจังใดจอดจังใดไปจังใดจงว่างจังใดเพื่อนก็มีวิธีการบอกสอน
1: เข้าพันโรงเรียนจะดีกว่า
0: เขา
1: จะได้ฮู้เกี่ยวกับวิธีการเทคนิคและการระเบียบอีกสิ่งสำคัญก็คือกฎระเบียบต่างๆที่เพื่อนจะสอนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีพร้อมเนี่ยเนาะมันก็จะได้ฮู้นำท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้โดยเฉพาะกับแม่นผู้ปกครองที่กำลังก้าเกี่ย
0: ม
1: จะให้ลูกเต้าขับรถไปเองอย่างนี้นะก็มีได้ผู้บางคนก็โอ้อยากให้ลูกไปเองแล้วแต่ว่ายังบ่มีใบขับขี่ยังขับรถบ่เป็นบ่มีเวลาสอนลูกอย่างนี้นะหยุดนะท่านผู้ฟังหยุดเอาไปพาโรงเรียนดีกว่า
0: อันนี้ฝากแท้ๆนี่มันเป็นเรื่องลิ้นๆที่มันเกิดมาแล้วกินแดงแข็งใจหลายครอบครัวแล้วปล่อยปลาละเลยให้ลูกหลาน
1: นั่นแหละ
0: ครับเพียงลำพังซื้อมีเงินซื้อให้รถให้ลูกไปขับรถบัดเกิดเหตุมามันเกี่ยวกับมหาพ่อแม่คือเก่าได้ทุกท่านเจ็บหน่อยนึงใครแท้แม่สาหัสขอโทษขาขาดสมองพากระโหลกตัวอย่างหรือว่าสูญเสียรถรางยดยานพนาเบิดเป็นคันกะมีบางคนนี่นะอันนี้เสียใจนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆทุกท่านเด้อฉะนั้นก็คือโนรีบอกแหละขอได้ไปเฮียนได้ไปศึกษาทั้งทฤษฎีทั้งพฤติกรรมตัวจริง
1: เจ้า
0: จึงจะขับได้ในทุกท่านได
1: ้
0: อันนี้ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เป็นรายการของวัดสุขุนสุขคนเมื่อนี้ทางรายการนั้นสัมภาษณ์พันโทเดชหรือสาชญสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครพิจิตรมาฟังเบิ่งวันหนึ่งอาทิตย์พวกเขาจะได้ฮู้ตลอดแหละหนึ่งอาทิตย์นี้นะเขาเรื่องจริงกับพวกเขาในเกิดน้อยหลายปันใดมีผู้เสียชีวิตหรือบ่ ลักษณะการเกิดต่ำกันจังใด
1: นั่นล่ะ
0: ก็จะได้ฟังตืมก
1: ็
0: คือพอได้เว้าบอกคนว่าเอ้าคือเว้าแต่แนวเก่าแนวเก่าอย่าลืมว่าเป้าหมายว่าเขาขับขี่ปลอดภัยมือใดกรมจราจรแจ้งมาว่า
1: บ่มี
0: ประเทศบ่มีเป็นศูนย์เพราะเขาอาจจะได้ลดพรลงได้นี
1: ่การเว้าเพราะว่าปัจจุบันนี้อุบัติเหตุมันยังเกิดขึ้นอยู่ทุกมือนะผู้ฟังคือเมื่อวานนี
0: ่
1: ที่พวกเขาก็มีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่และก็รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็เห็นว่าตัวเลขของอุบัติเหตุนี่ยังมีหลายและก็โดยเฉพาะก็แม่นตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตกันเทียบเสียเดือนเมษาจะเป็นเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังอันนี้ค่ะถึงว่าตัวเลขของอุบัติเหตุจะลดลงอยู่แต่ว่าตัวเลขความหุนแหงมันแสดงถึงการเสียชีวิตของคนที่เสียชีวิตมันเพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุนั่นแบบนี้แหละท่านผู้ฟังพวกเขาจึงว่ารายการขับขี่ปลอดภัยก็อยากเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสื่อกลางหนึ่งให้กับทุกภาคส่วนทุกคนได้มีส่วนร่วมเห็นแนวใดให้การขับขี่การสัญจรตามถนนหนทางให้มันเข้าสู่ระเบียบและก็ปลอดภัยในการขับขี่
0: แล้วท่านจะได้ฟังเมื่อวานนี้เนาะก็ชี้แจงขึ้นน้อยหนึ่งเราถ้าติดต่อสัมภาษณ์ทางวันโทรเดลิซานั้นก็ทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดเดือนพฤษภาเนี่ย474รายลดลงถึง119รายเด้
1: เจ้า
0: เลยเนาะแล้วก็พานาเปเพนี่819คันก็ลดลงถึง243คันมันแสดงถึงว่าอุบัติเหตุลดลง
1: เจ้า
0: แม่นบ่บัดนี้คนที่บาดเจ็บนี่745คนลดลงถึง191คนกับถึง200คนบ่ได
1: ้
0: เทียบใส่เดือนเมษาแต่ว่าการเสียชีวิตเห็นเพิ่มขึ้นเนาะ81คนเพิ่มขึ้น7คนก็สิเป็นอะไรเทศกาลคือพวกเขาได้เว้าไปมันบ่
1: แม่นแหละเจ้า
0: และมีเหตุที่เสียชีวิตรถเมปิ้นดิที่บ่อยู่ทางแขวงเริ่มใส
1: ่แม่นแล้ว
0: ก็เสียชีวิตถึง8คน
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบ่มีเหตุตัวนี้มาเพิ่มถือว่าสูงหลายนะเสียชีวิตหลายคนก็สิลดลงคือกัน
1: แม่นแหละเจ้า
0: อันนั้นก็เป็นเหตุที่พวกเขาได้แจ้งในมื้อวานนี้ทางสารบัติเหตุทั่วประเทศจึงมาฟังตืมเพราะว่ามื้อนี้ทางพันโทดิษาเพิ่นก็มีประชุมเด้
1: เจ้า
0: ขอเอาต้นๆเลยเด้อโคศกเด
1: ้อบ่เป็นหยัง
0: บ่เป็นหยังเนาะเอาตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดีพันโทดิษา
2: เจ้าสบายดีเจ้า
1: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายๆที่ว่าเข้าร่วมสนทนาเป็นประจำในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้า
0: เจ้าขอบใจท่านหลายเนาะเอาอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังก่อนต้นอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้เป็นจังได๋ทัวร์นครบางจากบอกเขาหรือว่ากลับคืนไปอาทิตย์ผ่านมาการสัญจรสะดวกยุ่งยากแนวใดแจ้งให้มีรายการรับทราบด้วยท่าน
2: เจ้าเพิ่งเช่นกันอีกเนาะก็เข้ามาสบายดีเจ้าเนาะทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้การสู่ฟังที่ตลกเนาะคือวันนึงอาทิตย์ผ่านมาอยู่นครเลื่อนแกนเนาะสภาพการจราจรเล่นปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะ
0: จริงจริง
2: คือวันนึงที่ผ่านมาเนาะบางคนโดยรวมแล้วสภาพการจราจรในนครเลื่อนแกนของเราแต่แม่มีความสะดวกเนาะเพราะว่าดีใจทางโรงเรียนเนาะทางหลักเอกชนหลักเด็กประถมเจ้าหน้าที่การยมตอนท้ายแต่ส่วนหลายแม่ก็ได้สิ่งเรียนสั้นและสิ่งจบสั้นแล้วฉะนั้นอยู่ในพ่อแม่นักเรียนนักศึกษาจะเป็นเรือโบได้มาส่งลูกส่งหลานเนาะจริงๆสาเหตุที่ว่าเห็นให้โดนล้างฟ้าหนาโบหลายปานใดการจัดจอดโรงเรียนโรงเรียนดีพอสมควรแต่ยังปฏิเสธไม่ได้บางช่วงบางเวลาอะไรก็บางสามแยกสี่แยกแปลว่าต่างๆเนาะหรือว่าแบบนักการบดถึงเครื่องการบดติดขัดเนี่ยว่าจะถนัดไปได้ไม่ได้ก็ของของแข็งดีเนาะ
0: เจ้าก็สิเนี่ยสาเหตุว่าลูกหลานทั้งพักเฮียนเนาะสิ่งเฮียน
1: ลดพร
0: เรื่องลดลง
1: ผู้
0: ปกครองกับสิมันสิได้ลดรถจักมาตัวอย่างสมมติว่ารถใหญ่นี่ก็สิรถพรลงบ่ได้มาหลายคนเด้
1: เจ้าร
0: ถก็สิพรลงเนาะเป็นจังได๋ตัวนี้เองบัดนี้1อาทิตย์และท่านกันอยากฮู้ว่าเก้าตัวเมืองนี่แหละแล้วเขาลงจักพวกเขานี่มีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุน้อยหลายปานใดท่าน1อาทิตย์นี่
2: เจ้าครับการเกิดอุบัติเหตุน้อยในพลงจักนับเป็นวันที่1อาทิตย์ที่7เดือน6 2ประจวบนี้เนาะจังพลเหลืองจักมีไปเกิดขึ้นเบิดจํานวน20เรือนเนาะนี่ก็มีผู้เสียหายเท่านั้นว่าน่ะต่อปีนี้เรียกน้อยจิตสมควรสหาและใช้ฐานบริเวณหนึ่งคันต่อกับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนาะแม้ว่ามีแต่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย5คนสมควร5สาหัสและมีผู้เสียชีวิตถึง7คน
0: ต่อมาถูก
2: ต่างถึงเทียบเป็นตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ลดลงแต่คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวน2คนเนาะสัตว์ที่ว่าเป็นตัวเลขที่พวกเพิ่งปรารถนาเนาะฉะนั้นตัวกับผู้ประสบผลได้เชื่อชีวิตนี้ทางเจ้าหน้าที่พวกเขากับขอแสดงความเสียใจน้ำญาติพี่น้องในครอบครัวของผู้ประสบผลได้เชื่อชีวิตในครั้งนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเสียใจน้ำพี่น้องที่มีตัวเลข7คนเฉลี่ยกัน1คนมือหนึ่งตัวหนึ่ง
1: มือ
0: ละคนเนาะวันนี้แน่นอนแหละบางท่านอยากคู่ว่า17คนนี้เกิดขึ้นอยู่ใส่ลักษณะการเกิดต่ำกันจังใดท่านรบกวนแจ้งให้สังคมรับทราบด้วยท่าน
2: เจ้า ณีที่เกิดเหตุมีคนเสียชีวิต7คนนี่เนาะคือกรณีที่1เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 2:30 นของวันที่3เดือน6 2566เหตุเกิดดูอันนะบ้านหัวขวาเมืองไซเดสาแล้วก็ต้องจัดเป็นเหตุรถจักรเสียหลักต่ำเสาไฟฟ้าแกนทางเลยในปูกระปีรถจักรเสียชีวิตเองเนาะกรณีที่2เกิดในวันที่2เดือน6 2566เวลาประมาณ 6:50 นเหตุเกิดอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านหนองพญาไปหาพงหมอไปเลยดิ
0: จ้ะ
2: เหตุรถยนต์ต่ำกับรถจักรอยู่กลางไฟแดงนั่นแหละเหตุไฟฟูกับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่เนาะกรณีที่3เป็นเกิดเหตุในเวลาประมาณ4:00 เช้าของวันที่4/6 2026เหตุเกิดอยู่ถนนแคมป์ของอยู่อ่ะจอนาขนาดตามไซเป็นของครับเขตบ้านวัดแก่นเมืองชลบุรีนครปฐมนะเป็นเหตุรถยนต์ต่ำคนยืนอยู่ในทางสองคนเดียวแรกคนยืนในทางเสียชีวิตทั้งสองเน
0: า
2: ะ
0: โอ้เจ้า
2: ก่อนหน้านี้ที่เป็นเกิดเหตุในเวลา4:40 นของวันที่4/6 2026เหตุเกิดอยู่เส้นทาง13ใต้เขตบ้านดงสังเหินเมืองชลบุรีนครปฐมเป็นเหตุรถจักรตำท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางปัวเลยปวดเปลี่ยนจักรเสียชีวิตทันทีเนาะกรณีที่5มันเกิดเหตุในเวลา2:10 ของวันที่4/6/2026เหตุเกิดอยู่เส้นทางเข็มของบ้านสางแสงรถตำรวจมาเริ่มแย่งเนาะเป็นเหตุนะรถโบทราบยี่ห้อเกิดเหตุกับรถจักรเนาะโดยในปัวเปลี่ยนจักรเสียชีวิตทันทีเนาะก่อนหน้านี้ที่6มันเกิดเหตุในเวลา1:30 ของวันที่29เดือน5 2566เป็นเหตุเกิดอยู่ถนนนานาหนองบอนเขตบ้านคุณไซเมืองเศรษฐศิษฐานครหลวงใหญ่เป็นเหตุรถยนต์ต่ำกับรถจักรและเหตุปูกับขี่รถจักรบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งหมอและเสียชีวิตในมือต่อมาเนาะ
0: โอ้เสียใจน้ำน้ำเป็นเหตุเป็นตาสะเทือนจิตใจเนาะเสียใจน้ำอยากโบกขึ้นไปนี่กรณีเหตุตามอยู่แคมป์ของนี่มันบ่แม่นบนจุดเขตท่องเที่ยวบ่ทันหรือจังได๋คือว่าขี่เนาะได๋ไวบ่หรือว่าจังได๋เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเสียชีวิตถึงฮอด2คนนี่ท่าน
2: เจ้าคนนี้เกิดอยู่แคมป์ของนี่ครับผู้ขับขี่นั่นขี่รถไว
1: โอ้ยบ่ได้ส่วนเลนที่ท่านตัวนี
2: ้บ่หมายว่าคนยืนอยู่ข้างหัวรถกระแล่นมาทางข้างหัว
1: ขี่รถไวบ่ได้บวกเมาบ่ตัวนี้ท่าน
2: ตัวนี้การดื่มชิมมึนเมาทั้งเจ้าหน้าที่บ่ยังบ่ได้ข้อมูลแต่เนาะ
0: คือกดกะหาหลักฐานเนาะเป็นเส้นกลางที่บ่ท่านเป็นเส้นอยู่ไปห้องหมอมโหสถบ่รู้ว่าเส้นแคมป์ของทั้งเจ้าส่วนเจ้าหนูฮะ
2: เส้นแคมป์ของและเส้นส่วนเจ้าหน
0: ูโอ้เส้นนี้เส้นที่ส่วนกันได้ฮะเนาะเส้นขี้ส่วนได้ซั่นซะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนจิตใจสังคมได้ติดตามทั้งสื่อออนไลน์ได้ก็สิเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะสรุปแล้ว7คนเสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในจำนวน20รายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่พวกเขาได้ติดตามกวดกล่าวหาหลักฐานแล้วมันเกิดจากสาเหตุใดแน่ท่าน
2: ส่วนจำนวนที่เสียชีวิตจำนวน7รายนี่แหละตามการติดตามของผู้มาต้นเนาะของเจ้าหน้าที่พวกเขาอาจจะเกิดนะจากนักขับขี่นะกรณีที่1กรณีที่นะ3เนาะแต่กรณีที่4นี้อาจจะไม่เกิดจากนักขับขี่ฝ่ายหนึ่งดื่มกินมึนเมาหรือสุขภาพอ่อนเพลียแต่ใช้คนไวเนาะ
0: อืม
2: แต่ยังกรณีนี้เป็น
1: เจ้า
0: เจ้าโอ้อันนี้ก็เป็นยังการดื่มกินมึนเมาเนาะ
2: เดี๋ยวผมว่ามาเบิ่งช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุนะรู้เรียกแต่เจ็งคืนขึ้นเมื่อ
1: เออแม่นแม่น
0: มึงที่ตัวเดือนชาแจ้งมานี่มันโมงที่มันดึกดื่นโมงที่เวลาพักผ่อน
1: เศร้าอีกได้นี่นะ
0: จนค
1: ือก่อนแล้วนี่นี่นี่สองโมงก่อนแล้วนี่ที่สองนี่เป็นหกโมงเศร้าเน
0: า
1: ะก่อนแล้วนี่ที่สามที่ว่าเสียชีวิตสองคนฮะนะแล้วเป็นสี่โมงเศร้า
2: สี่โมงเศร้า
0: เป็นบอทุกท่านอันนี้ก็เป็นการเกิดอุบัติเหตุพวกเขาหู้เวลาหู้สาเหตุแล้ว
1: เจ้า
0: แต่ตัวเลขคือพวกเขาโฆษณาพวกเขาก็ได้เว้าตลอดชื่อมวลชนทุกแขนงการก็ได้เว้าแต่ตัวเลขมันก็ยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นการสูญเสียด้านชีวทรัพย์สินเป็นทุกมีค่านี่
1: เจ้าและอีกเรื่องนึงท่านขอถามตื่มคือในระยะ1อาทิตย์ผ่านมานี่นะเว้าเรื่องเกี่ยวกับยูนิคอร์หลวงวิ่งจันทร์เฮาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แต่ละจุดแต่ละเมืองนี่ โดยส่วนใหญ่เพิ่นมีการรายงานบ่ว่าปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่นี่แม่นอันใด
2: ข้อมูลการตรวจตราสามิตรกฎหมายเนาะในด้านจราจรที่ว่าทั้งเจ้าตัวเมืองคนใดปฏิบัติเองแต่กระทรวงเองเป็นสายได้รายงานอยู่เนาะของสภาพการตรวจการพบเห็นส่วนหลายแล้วแม่นว่าเจอรถเจอนักขับขี่อย่างที่ว่าแต่ละมันตั้งรถกระโบเอริกระโบอย่างดีนะออนซูนเนาะ
0: โอ้ย
2: บางกรณีก็เจอกู้ขับขี่ที่ว่ายังบุ้ยไปขับขี
0: ่
2: เนาะนี่เป็นสิ่งจำนวนหลายเนาะเพราะว่ามาเบอร์อะไรปัจจุบันนี้คนอยู่ตั้งแต่คือว่าเขามาดำรงชีวิตมาเขาเรียนสายอะไรเนาะเพราะนั้นทั้งยันในบอกกันเลยบางครั้งก็ได้ใช้มาตรการบางครั้งก็ได้ที่สาวผมเพื่อให้ดูกับเปลี่ยนไปเรียนกฎจราจรแล้วก็ชอบสิ่งเปลี่ยนที่ต้องทำเปลี่ยนนั่นเนาะ
0: เนาะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ทั้งเจ้าหน้าที่ต้องการที่สุดก็ต้องได้นักขับขี่ที่ดีแหละว่าใช่ไหม
1: ล่ะ
0: ผู้ระเบียบผู้กฎจราจรเนาะอันนี้นะคือสิ่งที่พวกเราอยากฝากอยากเตือนกันตลอดและสังคมทวงถามมาดิท่านเรื่องปัญหาการล่วงไฟอำนาจว่าเรื่องเหยียบทางมาลายนี่แหละสิเฮ็ดจังได๋สิแก้แล้วได้ย้อนกาคาปั๊บใหม่มาถือโพดบ่คนจึงมักล่วงละเมิดแล้วก็เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้นแนวคิดทั้งเจ้าหน้าที่เฮาในนามผู้จะตั้งปฏิบัติตัวจริงคิดว่าสิเฮ็ดแนวใดสิแก้แล้วได้ปัญหานี้ท่าน
2: เจ้าต่อกับปัญหาปัจจุบันนี่ก็เห็นว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะก็ยังมีจํานวนหลายที่บอกเขาบอกจราจรเป็นต้นกับลวงไฟอำนาจหรือไฟแดงเนาะที่วันเห็นเป็นตุ๊กตีเลยเป็นช่วงเวลาเข้าการเนาะช่วงเวลาเช้านี้พอเป็นช่วงเวลาอีกด่วนบริเวณย่านบริเวณลาดันการหรือว่าเป็นการลวงไฟแดงเป็นจำนวนหลายแค่นั้นแหละตัวข้อปัญหาดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกก็ไม่ได้ปรึกษาหรือกันเนาะเพื่อนำเอาปัญหาดังกล่าวเสนอเข้ามาถึงเพื่อให้กันถึงมีช่วยช่วยปรับปรุงหรือว่าช่วยที่น้ำดื่มมันจะใช้มาตรการระดับใหญ่เพราะว่าพัฒนาอีกเช่นน้ำรัดก็คือว่ามีแล้วเนาะน้ำรัดก็คือว่าก็คือหุ้นกันแหละน้ำรัดสาวเปลี่ยนการปรับใหม่กันตามไม่ใช่หรือว่าคนข้างจะจำฉะนั้นในอนาคตต่อไปพอเป็นที่ได้รับเสนอซึ่งเป็นช่วยปรับปรุงมาตรการปรับใหม่อาจจะมีการเพิ่มเป็นวันตัวเลขขึ้นหมดหลายหน่อยนี่กันยังบุกเถื่อนเนาะพอจะได้เนี่ยการเตือนและการเตือนแบบนี้เป็นจะนำเสนอคำต่อไปเพื่อปรับปรุงตัวจังหวัดดังกล่าว
0: เจ้าเสื่อว่าเนาะการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ละเมิดจะมีการปรับปรุงพฤติกรรม
1: แน่น
0: อนแหละเพราะว่าหลายท่านกระท้วงถามมาว่าโบเนตัวหน้านี่กองประชุมสภามันก็จะมีการเสนอกันแล้วแก้ไขในเรื่องการปรับใหม่ต่างๆต่อผู้ละเมิดกฎระเบียบจราจรนะย้อนคือว่าอะไรมันหน่อยโพดมันหน
1: ่
0: อยแล้วบ่ย่านเออนั่นนะปัญหา
1: เจ้า
0: อันนี้แหละคอยเป็นเจ้าการแท้ๆก็ต้องขอบใจทั้งพันโทเดลิซาหลายๆเนาะรบกวนเวลาของท่านที่เป็นประชุมต่อขอบใจท่านอยู่ดีมีแห้งหวังว่าทิศหน้านี่ตัวเลขขอให้มันลดลดหน่อยลงบ่ให้มีการรายงานเป็นศูนย์ขึ้นที่ดี
1: แม่นแล้ว
0: เนาะ
1: เจ้าเอาขอบใจหลายๆท่านโชคดี
2: เจ้าขอบใจ
1: เจ้าเนาะก็เป็นตัวเลขที่เฮากับบ่เพิ่งปรารถนาให้มันมี
0: นั่นแล้ว
1: สมมุติว่าเรื่องเกี่ยวกับจํานวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
0: เจ้า
1: อันนี้แม่นเฉพาะแต่ว่าอยู่ณคอนหลวงเวียงจันทน์ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีผู้เสียชีวิตถึง7คน
0: 7คน
1: เทียบใส่อาทิตย์ผ่านมาก็แม่นเพิ่มขึ้น2คน
0: เพิ่ม2คนเบิ่ง
1: เจ้า
0: 2อาทิตย์12คนละเบิ่งถูกทานเลยอันนี้บ่แม่นพวกเฮาเสกสรรปั้นแต่งเด้เจ้าหน้าที
1: ่มันเป็นตัวเลขคักแน่
0: ตัวเลขคักแน่ตัวเลขตัวผ่าเพิ่นบันทึกมาแล้วก็มาแจ้งทั้งกรมจราจรต่อในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็เป็นตัวเลขมาก็คือ1เดือนนั่นแหละเพิ่นแจ้งมานี่แต่ละวันเพิ่นสรุปแต่ละแขวงแต่ละแขวง
1: เจ้า
0: แล้วแล้วก็เพิ่นก็เตรียมสํารวมทั่วประเทศ1เดือนผ่านมาเห็นว่าตัวเลขมันออกมาหลายมูลค่ามหาศาลมูลค่ากันซ่อมแปลงรถรางย้อนยันพนังก็หลายชิปตื้อเป็นว่า
1: เอาเงินห่วงนั่น
0: มาพัฒนา
1: เพื่อนว่ามันก็ได้หลายอย่างเติบนั่นแหละถ้าผู้ฟังทุกคนก็สามารถมีส่วนห่วงได้ส่วนห่วงในที่นี้แนวใดส่วนห่วงในที่นี้ก็คือต้องจริงจังใส่ใจในการที่จะปฏิบัติระเบียบการสัญจร
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคันว่าทุกคนห่วงแห้งห่วงใจกันแล้วต่างคนต่างปฏิบัติแน่นอนว่าอุบัติเหตุนี่นะมันบ่ลุดหลายกับลุดหน่อยนะสมลาแม่นบ
0: ่แม
1: ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ขับไว้บ่ดื่มแล้วก็ไปขับจังซี่นะเวลาที่จะไปทางใดโดยเฉพาะการเดินทางไกลจังซี่ก็ต้องกวดกา เกี่ยวกับเทคนิครถให้ละเอียดว่าสั้นซะเพราะว่าคือเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นมีการรายงานอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะสาเหตุอีกอันนึงที่พาให้เกิดอุบัติเหตุก็คือเทคนิค
0: บ่ดี
1: แม่นเทคนิคบ่ดี
0: บ่ฮับประกันนั่นแหละเน
1: า
0: ะเทคนิคบ่ดีว่าขอโทษสบางคนตาไฟก็บ่ฮู้แล่นกับค่ํากลางคืนขี่รถสวนมาโอ้อันนี้อันตรายหรือว่าห้ามล้อหรือเบรกอะไรเนา
1: ะ
0: บ่กวดกาตัวอย่างว่าเบรกไปแล้วบ่อยู่ไหลตึ๊ดไปอีก
1: อ
0: ันนี้ก็อันตรายความเสี่ยงขี่ไวแฮงความเสี่ยงสูง
1: เจ้า
0: ถ้าเบรกบ่อยู่ห้ามล้อบ่อยู่นะ
1: นั่นแหละ
0: อันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เสียใจนะอีกทีนึงเด้อ7คน7ครอบครัวญาติพี่น้องที่สูญเสียคนรักไปที่บ่เพิ่งปรารถนาล้วนแล้วก็แม่นเวลาโมงที่มันเกิดคือบ่ได้สัมภาษณ์ไปมีแต่โมงดึกดื่นเที่ยงคืน
1: คอนแจ้งเจ้าแม่น
0: บ่เจ้าโมงนี้เป็นโมงเวลาต้องการพักผ่
1: อ
0: นร่างกายต้องพักผ่อนอันนี้เอาเวลาขอโทษซะดื่มชิงมึนเมาสังสรรค
1: ์เจ้า
0: เมาแล้วเข้าขับรถเห็นบ่ความสูญเสียตามมาหลายดังนั้นเฮาฮู้แล้วนะปัญหาที่มันเกิดเฮาแก้ได้บ่ต้องถึงว่าเจ้าหน้าที่ต้องไปจี้กระทรวงโยธาแผนกโยธาแต่ละแขวงต้องไปจี
1: ้
0: โมแม่นตัวเฮาเองเฮาเข้าใจว่าปัญหาที่มันเห็นแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นี่นะดื่มชิงมึนเมาเฮาแก้ได
1: ้แม่นแล้วก็ต้องขึ้นกับตัวเองนี่นะกับหมู่คณะที่อยู่ในวงเด
0: ้อ
1: สมลาเพราะว่าโมแม่นมีแต่ผู้เดียวที่ไปนั่งกินแล้วเนาะมันต้องมีหมู่ครูอยู่ในหันในการที่ว่าจะซุ้มแซวเตือนกันแน
0: ่
1: เพราะว่าเบิ่งเวลาที่ว่าเกิดอุบัติเหตุมันแม่นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเวลาที่บางเทื่อดื่ม
0: กายมงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: กายมงมันฮอด 2:00 น.
0: 2:00 น.
1: 4:00 น. 5:00 น. 5:00
0: น. จังซี่นะนอนเดี๋ยวนี้น่ะ
1: แม่และมองนอนกับมองที่ว่าเกี่ยมจะลูกไปเฮ็ดเวียกต่อ
0: บ่ขอโทษถ้ามันบางคนมีผัวมีเมียเนาะเมียบ่อยู่คนมงนี่หรือผัวบ่มาบ่ขอโทษสิบ่นอนเอาไปทั้งได้ตัวอย่างแม่นบ่
1: กระวนกระวายแล้ว
0: กระวนกระวายแล้วโมงนี
1: ่เจ้า
0: อันนี้ฝากแท้ๆฮู้โมงฮู้ยามแล้วมันเกิดโมงนี้ขอโทษซะถ้าไปทั้งหมู่ทั้งครูน่ะอัดประตูเลยซะ
1: บ่ให้กราบ
0: บ่ให้
1: โทรครอบสมมุติว่าคนมีลูกมีเมียหรือว่ามีลูกมีผัวก็สร้างเนาะก็โทรครอบว่าเดี๋ยวนี้ครอบครัวเจ้าหั่นน่ะเมาแล้วแล้วด้วยความเป็นห่วงหั่นสมควรให้กราบเด้อ
0: ถูกแล้ว
1: สิขอให้เอาอยู่นี่ก่อน
0: ถ้าบ่เชื่อก็บ่เชื่อกับวิดีโอเดี๋ยวนี้มันช่ำ
1: มันเดี๋ยวนี้เห็นได้เลยดิ
0: ตัวบ่ได้เดี๋ยวนี
1: ้โ
0: บเลยถ้าบ่เชื่อขออยู่นี่นะเอาชีวิตมาก่อนแน่นอนตัวนานครอบจังซี่ละบ่ได้ไป
1: แต่ก็ความปลอดภัย
0: ได้ปลอดภัยได
1: ้ความปลอดภัยได
0: ้ในทางที่ทางบวก
1: ทางบวก
0: บ่ต้องคือทางลบ
1: เ
0: ป็นอย่างปกป้องครอบครัวตัวเองและคนร่วมทาง
1: อัน
0: นี้ขอนำได้เขาแก้ได้มันโบนันยุ่งยากไปถึงว่าโอ้ทางโบดีฝ้าฝนล้มแดงแนวนั้นแนวนี้อันนั้นมันสภาพองค์ประกอบของอุบัติเหตุได้ซื้อ
1: แม่
0: สำคัญเลยเป็นตัวเขาผ่านมาทางโบดีได้คุมบักเลือกกว้างกันยังโบเกิด
1: เอาได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางเมืองปากเงิมสมาลามีอาทิตย์นึงที่เพิ่นว่าโบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยจากหลาย
0: เห็นบ
1: ่ถามว่าสภาพเส้นทางเป็นจังได๋อยู่ทางเมืองปากเงิ
0: ม
1: อากาบดีปันไดว่าซั่น
0: โ
1: อ้แสดงว่าเส้นทางที่บ่ดีนี่คนนี่ขับขี่นี่จะระมัดระวังมีสติขึ้น
0: เอออย่าหลบ
1: ทางดีย่ําใดทางดีอันนั้นซ้ําใดฮะนะอุบัติเหต
0: ุ
1: แล่นไว้เกิดขึ้นอีก
0: มันโกงกันข้ามกันทุกท่าน
1: เจ้า
0: ทางดีแทนที่ว่าสิปลอดภัยค่อยไปรถเกิดบ่เพบัดทางขี่ให้บัดบ่เกิดอุบัติเหตุเกิดกันเล็กน้อย
1: แต่ว่าความ
0: ชีวิต
1: แต่ว่าความต้องการของคนนี่ต้องการอยากได้ทางดี
0: เออแล้วทางดีทางดีไปสะดวกนี่เป็นบ่อันนี้ก็ว่าขอโทษโบแมนตีรถกดเพียง
1: แม่ล่ะ
0: มีแต่บางคนเท่านั้นที่ยังบ่ทันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1: หรือ
0: ว่านิสัยตนเองยังเห็นว่าเป็นเรื่องลิ้นลิ้นตลกเฮฮาบาดเพ่นครอบครัวบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตจึงกินแหงแข็งใจคืดออกคืดได้เนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอนำเดทุกท่านเดแก้ได้1เมาบ่ครับ2เทคนิคไปคว
1: ดประจำ
0: แล้วก็ห้ามใส่ความไว้นี่นะ 3-4 ปัญหาเฮาแก้ได้แก้ได
1: ้ระเบียบไปอ่าน
0: คืนระเบียบไปอ่านคืนว่าเอาต้องขับจังได๋ไปจังได๋เมาแล้วเข้าครับบ่มีดอกประเทศใดว่าเมาแล้วให้เข้าขับรถบ่มีกฎหมายอยู่ประเทศใด
1: ให้ก็ห้าม
0: ให้ก็ห้ามวัดทุกท่านเลยสําคัญเป็นเจ้าการแท้ๆเลยเนาะบ่อยากได้ยินดอกว่าครอบครัวเจ้าถูกอุบัติเหตุลูกเจ้าหลานข้อยแนวนั้นแนวนี้หรือว่าบางคนนี่เป็นเหยื่อของคนเมาเห็นบ่บางคนนี่ย่างอยู่ทางคือว่าอะไรบ่ย่างอยู่ทางย่างอยู่แคมทางหัดกายยามเช้าตัวย่างผ่านมาบางคนบักย่างกันบ
1: ่แม่น
0: สถานที่บ่มีเด
1: ้
0: ย่างพอได้อยู่ครบเขตอ้อมแอมเจียงเงินสุดท้ายรถมาส่วนไปก็มีเห็น
1: เอากะที่ผ่านมาบางเทื่ออนามัยหน้าเงินแต่เช้าร
0: ถไปมาส่วนเน
1: าะแม่นอันนั้นแหละท่านผู้ฟังเอ้าตอนนี้ให้ทุกท่านนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วเนี่ยต่อไปถึงกลับมาพบกัน
3: จะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
4: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพ่อสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ เออมาไหนบ้านมาไกลเกียร์ปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ล้ำมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ล้ำเขาปลาพุ่นน่ะเสียหายหมด
5: เป็นยังคือเหตุแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
6: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดส่วนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
4: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
5: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
6: โอ้เป็นแนวนั้นนอนในบ้านเนาะเนื่องจากกระทำข่อยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
5: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไป
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ้าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากรู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้ออ้าวสลัดบ่รบกวนอ้าวแล้ว
1: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่ผู้มออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และพวกเรามีการไลฟ์สดทางเพจของวิทยุลาว National Radio แล้วก็มีการแชร์ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยและเพจ LNR Infotainment
4: ถูกต้อง
3: เจ้า
4: เอาวันกี้นี้ก็ขอบใจทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้แจ้งมาพวกเราก็ได้สนทนามาเวลาเมาน่ะเอิ้นใช้แอปก็ได
3: ้อือ
4: เดี๋ยวนี้มีหลายแอป
3: เจ้า
4: แอปเอิ้นใช้รถบริการรถกลับบ้านกับเงินสะดวกสบายเมาแล้วบ่ขับอ่ะนะ
3: อือ
4: ก็ขอบใจทั้งท่านลำคาชัยสายเพิ่นแจ้งกลับมาในนามหัวหน้าแขนงขนส่งแขนงโยธาเพิ่นว่าอันนี้แอปเอิ้นแท็กซี่คนลาวเฮาเด้ออือ
3: เออ
4: ของคนลาว
3: มีเพจคักแน่เน
4: า
3: ะ
4: มีเพจคักแน่ชื่อว่า Buddy Drive
3: อือ
4: ภาษาอังกฤษ
3: เจ้าเนาะก็เสิร์ชไปได้ท่านผู้ฟัง Buddy Drive เนาะ B U D D Y แล้วก็ Drive ครับท่านเจ้า
4: เอาค้นหาไปเลย
3: แม่ล่ะ
4: เนาะตั้งแอปแล้วก็เสิร์ชค้นหาไปโลดโอ้ยใช้บริการ
3: บ่อันนี้อีกช่องทางนึงซวยซวยผู้ที่ว่ามักไปน่ะเสริมสลองไปซุ้มไปแซวเวลาที่ว่าต้องการความปลอดภัยหั่นน่ะก็บ่ต้องขับรถเองเอิ้นรถเลยบัดน
4: ี้เอิ้นรถเลยนี่เอ
3: า
4: Buddy Drive เอาภาษาอังกฤษเด้อเป็นเพจของเพิ่นโหลดแอปมาหรือว่าเฟซ Facebook เพิ่นก็นี่นะ
3: รายละเอียดก็ไปเบิ่ง
4: ไปเบิ่งตามเพจเพิ่นได้เน
3: า
4: ะเอิ้นจังได๋ใช้บริการจังได๋หวังว่าคือสิบ่แพงดอกของคนเราเราเฮ็ดเราใส่เราได้เราจะเจริญด
3: ิแต่สิ่งสําคัญคือปลอดภัยแหละ
4: ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะบัดนี้ด้วยเอาก็ขอฝากขอบใจทั้งท่านลําคาชัยศาสตร์หลายๆเด้อเพิ่นได้ส่งข้อมูลมาเพราะบ่ได้เฮาได้ยินว่าเฮาสนทนากันเรื่องเมาแล้วบ่ขับบัดนี
3: ้
4: เอาเอิ้นแอปเอาแอปนี้ไปใช้ว่าบ่แน่เด้อมันจะมีราคาพิเศษบ่จักถูกกว่าแอปอื่นตัวอย่าง
3: ก็ลอง
4: น
3: ิดอีก1ทางเลือก
4: อีกทางเลือกนึงท่านผู้ฟัง
3: แม่นแหละเจ้าสมมุติแล้วมาเว้าคืนเกี่ยวกับโครงการที่เพิ่นกําลังจะมีโยในการซ่อมโดยเฉพาะก็แม่นโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็ก
4: อ๋อ
3: แล้วก็มีก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนหั่น
4: เอามีหยังแ
3: น่สําหรับโครงการก่อสร้างเบตงเสริมเหล็กนี่เพิ่นจะมีอยู่15โครงการพุ่นใด
4: 15โครงการ
3: แม่นส่วนว่าโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมป์ของนี่มีอยู่4โครงการเนาะอยู่ในนั้นก็มีโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กทางเลขที่11ตอนใต
4: ้
3: จากบ้านหมักเหียวหาบ้านหมักนาวใต้หั่นเมืองปากงืมรวงยาวแม่น 6.8 กิโลเมตรแล้วก็โครงการที่2ก็แม่นเส้นทางเลขที่11ตอนใต้คือกันเนาะจากบ้านหมักนาวใต้หาบ้านดุนเหนือเมืองปากงืมตัวนี้แม่นมีรวงยาวอยู่ 7.5 กิโลเมตรและส่วนโครงการที่3ก็แม่นเลขที่11คือกันตอนใต้เนาะจากบ้านดุนเหนือเนาะหาบ้านนากุ่งเมืองปากงืมมีรวงยาวอยู่6กิโลเมตรอันนี้เป็น3โครงการนี่อยู่ทางเมืองปากงืมเนา
4: ะ
3: และยังมีโครงการที่4ทางผู้ฟังก็เป็นโครงการทางเทศบาลเมืองเนาะก็คือวงแหวนฮอบในอยู่เมืองหาดไซฟองซึ่งว่ามีรวงยาว 5.95 กิโลเมตรและโครงการที่5ก็เป็นทางวงแหวนฮอบนอกบ่เนี่ยเมืองหาดไซฟองอันนี้ก็ได้รวงยาวแม่น 12.92 กิโลเมตรและยังมีโครงการเสียงควนหนองแปนจอมสีและขวาข้ามหน้าหมักเหียวเมืองหาดไซฟองซึ่งโครงการนี้มีรวงยาว 7.17 กิโลเมตรและโครงการต่อมาก็เป็นโครงการทาง13เหนื เริ่มตั้งแต่บ้านนาคูน้อยที่เฮาเว้ากันหั่นนะ
4: ทางพิตลอดตัว
3: แม่นทางพิตล
4: อด
3: เดี๋ยวนี้มีโครงการทางไปต้งเสริมเล็กแล้วท่านผู้ฟังนาคูน้อยหาเขตทางรถไฟเมืองนาไซทองฮะนอนลวงยาวแม่น 4.5 กิโลเมตรและอยู่ทางเมืองนาไซทองอีกไปหาทางเบตงบ้านทางงอนแบบนี้น่ะ
4: สามแยกทางงอน
3: ฮะแม่นอยู่ไซธานีหั่นมีลวงยาวอยู่8กิโลเมตรส่วนว่าโครงการที่9เราก็แม่นเริ่มจากสามแยกบ้านวังทรายสมลาหาบ้านขำง้อยเมืองไซเศรษฐาซึ่งโครงการนี้ก็มีความยาวอยู่ 4.88 กิโลเมตร
4: เกือบ5กิโลเนาะ
3: แม่นและโครงการที่10ก็แม่นอยู่โพนสว่างเสื่อมต่อถนนโพนต้องดงโดกเมืองจันทบุรีอันนี้แม่น 3.11 กิโลเมตรเนาะและโครงการที่11ก็แม่นเริ่มแต่บ้านแสงสว่างแสงสว่างไปหาบ้านสมสง่าเมืองไซเศรษฐาซึ่งโครงการนี้ก็เป็น 6.22 กิโลเมตรและอีกโครงการหนึ่งโครงการที่12นี้เป็นโครงการจากหอม11บ้านหนองแตงใต้หาหนองบึกเมืองสีโคตะบองเนาะลวงยาวแม่น 7.69 กิโลเมตรและโครงการที่13ก็เป็นแต่ทางเลข13เหนือบ้านดงหลวงเนาะหาบ้านผางแห้งเมืองนาไซทองอันนี้เป็นลวงยาว 2.5 กิโลเมตรและโครงการที่14ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งก็คือเสื่อมต่อกับเส้นทางสายลักภายในเทศบาลเมืองหาดไซฟองเนาะซึ่งว่ามีลวงยาวอยู่7.1 กิโลเมตรและโครงการสุดท้ายสำหรับโครงการเบตงเสริมเล็กนี่ท่านผู้ฟังโครงการเส้นทางเบตงเสริมเล็กโครงการที่15นี่ก็เป็นจากถนนหนองบึกหาถนนสีทองบ้านปากทางเมืองสีโคตะบองซึ่งมีลวงยาวอยู่ 2.61 กิโลเมตร
4: แม่นแล้วอ
3: ันนี้แม่น15โครงการเน
4: า
3: ะ
4: เส้นทาง
3: เจ้า
4: โอ้ดีใจนำเด้อที่ประชาชน
3: เกี่ยม
4: ๆคอยมาหลายชาหลายปีย่าฝนก็เป็นบวกเป็นต้มไปหงาบงามแรงกับขี่ฝนไงกุ้มเอาบัดนี
3: ้สิได้เบตงละ
4: เบตงว่าขอค่าดองลูกเต้าก็สิขึ้นได้บักเทื่อเน
3: า
4: ะ
3: ดินแถวนั้นก็สิแพง
4: ดินแถวสิแพงหมดว่ะเจ้าเอาอันนี้ก็ดีใจนำเนาะสำหรับเส้นทาง15เส้นทางในนครหลวงจักรพวกเขาเสื้อว่าแล้วจุดนี้แล้วเส้นอื่นๆก็คือทั้งการนำของแผนกโยธาการนำนักเรียนเป็นสุกยู่ส่งเสริ
3: ม
4: เฮ็ดแนวใดให้ประชาชนสามารถเที่ยวไต่ไปมาสะดวกสบายส่งดูแรงดูฝุ่นไปได้สะดวกสบายบ่ย
3: ิ่ง
4: น
3: ัก
4: เสื้อว่าจากนครหลวงแล้วก็เชื่อมต่อบรรดาแขวงใกล้เคียงทางดีทางงามโอ้ก็สิดีขึ้นแล้วการพัฒนามันก็สิฮอดสิถึงได้ทุกท่านได
3: ้เจ้า
4: และส่วนลาตาฟังเจือนบ่นี่ป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำขังนี่นะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นโครงการตาฟังเจือนอีก4โครงการบ้านอังใหญ่ระยะที่1แต่เมืองสิโคตะบองนครหลวงจันทน์ลงยาวกับเป็น1กิโลเมตรปลายเนาะส่วนอีก1โครงการตาฟังเจือนบ้านอังใหญ่ระยะ2นี่แต่เมืองสิโคตะบองลงยาวกับเป็น1กิโลเมตรปลายและโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนบ้านทินเพียเมืองหาดไซฟองมีลงยาวนี่500เมตรโครงการตาฟังเจือนทาแขกหาเซฟองเฮานี่นะลงยาวก็เป็น640เมตรระยะทาง
3: เจ้า
4: ตาฟังเจือน
3: แม่แล้วนี่4โครงการ
4: อีก4โครงการที่ใจนำเด้อ15โครงการก่อสร้างเส้นทางและอีก4โครงการป้องกันตาฟังเจือน
3: เจ้า
4: เรื่องน้ำท่วมในตัวเมืองต่าง
3: ๆแม่
4: นี่ก็ชุมเชยกันนำนครเจือนกับพวกเขาก็คือเป็นเจ้าการกระทรวงแผนกโยธาธิการและขนส่งที่เห็นได้ปัญหาความยุ่งยากก็สิเป็นการเสนอจากสังคมประชาชนหรือว่าการนำเพื่อการที่เห็นเองนะลงไปที่ถามดิลงพบปะประชาชนแต่ละบ้านแต่ละเมืองลงไปเบิ่งโอ้ยุ่งยากเห็นปัญหาก็คือการเนื่องการที่เกี่ยวข้องก็คือแผนกโยธาต้องได้ขึ้นแผนก็เห็นการจะตั้งปฏิบัติชมเชยก็ชมเชยบริษัทนั่นแหละ
3: เจ้า
4: บริษัทลงทุนก่อนเขาหมายว่าลงทุนในการก่อสร้างครับเมาก่อสร้างไปก่อน
3: เจ้า
4: แล้วรัฐบาลสำนักน้ำหลัก
3: แม่นแล้วเจ้าเอาก็เป็นอีกโครงการที่หลายคนกับคองคอยเพราะว่าเส้นทางต่างๆหลายคนก็ถามมาในรายการขับขี่ปลอดภัยเด้โดยเฉพาะแม่นทางนาคูนเนาะที่หลายคนโอ้ยซวยแน่ว่าซันเพหลายแล้วนาคูนนี่นะว่าซัน
4: นาคูนย่นอย่างรถบรรทุกหลายโนลีไปเบิ่งแล้วนะ
3: รถหลาย
4: รถบรรทุกคันใหญ่
3: เจ้า
4: แล่นตลอดวึ้งบ้านเมืองเพราะว่าเป็นเส้นทางเคลื่อนมาเส้นทางจาก13เหลือไป13ใต้เด้
3: เจ้า
4: การขนส่งใช้ทางนั้น
3: แม่น
4: เนาะก็ได้ทางยุ่งยากหลาย
3: เจ้าเอาตอนนี้ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแล้วทางรถไฟสมรามีท่านผู้ฟังที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจของพวกเฮาเพิ่นว่าสบายดีทีมงานขับขี่ปลอดภัยทุกท่านติดตามรายการนี้ทุกมื้อปัจจุบันนี้เขตหนองอ้อบ้านเก้าเลี้ยวเมืองสีโคตะบองนี่นะมีโครงการก่อสร้างเฮ็ดให้ทางนี่เปื้อนคนหลายรถบรรทุกนักขับขี่บ่เป็นระเบียบบ่ปฏิบัติโมงเวลาตามแจ้งการ ฝากถึงภาคส่วนที่รับผิดชอบลงแก้ไขซวยประชาชนแดอยู่เมืองสีโคตได้นี่นะ
4: น้องอ้อก็เรียก
3: เจ้าลองติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่สีโคตอีกบัดนึง
4: มื้อวันเสาร์โคชกก็ได้ไปเซเส้นทางกันนะเมืองสีโคตตะบอง
3: อือ
4: ออกไปทางตัดมูลนั่นแหละเส้นทางลัดนั่นดิสอดใส่เกาเลียว
3: น้องแตงกันเออ
4: ก็สิแม่นเส้นเดียวนี่แหละ
3: เจ้า
4: ป้าโทรขี้ตมขี้ฝุ่น
3: ได้ไปสัมผัสนั้น
4: มาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเห็นแล้วมื้อนั้น
3: เจ้า
4: ป้าโทรขึ้นว่ามันอยู่ทงนา
3: อืม
4: ขี้ตมนะทั้งซีเมนต์ได้
3: เจ้า
4: ทั้งซีเมนต์พื้นซีเมนต์แต่ว่าหน้าทางไปขี้ตมก็คือเอ้าน
3: ี่แล้วรถบรรทุกเพิ่นว่าว่ารถบรรทุกมีโครงการก่อสร้างนั้นเส้นทางเปื้อนๆธรรมดาจะต้องรับผิดชอบก็แม่นอยู่ว่ายามฝน
4: ยามฝนก็คือเพิ่นบอกแล้วว่ารถพรลงเรื่องขนส่งนี่มันสิปิดบ่ดินได้ตัวหน้านี
3: ่
4: ปิดบ่ดินก็สิเป็นหิบเล้งนี่น่ะ
3: หิบเล้งเล้งอยู่แต่ว่าเพิ่นก็มีระเบียบได้สมมุติว่า
4: จากบ่ต้องฉีดนั่นตัว
3: ต้องล้างตีนรถก่อน
4: เออ
3: แล้วว่าเส้นทางเปื้อนก็ต้องได้ฉีดได้อนามัย
4: ฉะนั้นว่าไงๆ
3: บ่ปฏิบัติ
4: บ่ปฏิบัติระเบียบฉะนั้นอยากจับโจรคือมันว่าบ่ยากนําห้อยไปเลย
3: เห็น
4: ห้อยใส่แล้วแม่นเท่านั้นแหละก็เป็นเจ้าของบ่ต้องเป็นเจ้าการ
3: เจ้าของโครงการ
4: เจ้าของโครงการก็ต้องได้เป็นเจ้าการ
3: เนา
4: ะต้องได้ไปเบิ่งขอให้ภาคส่วนรับผิดชอบโดยเฉพาะแล้วของการโยธาเมืองสิก็ต้องบ่งลงติดตามอันนี้อันนี้เห็นแฮะมีรายการร่วมมาเนี่ยอันนี้เห็นแฮะ
3: ไปเห็นแล้ว
4: ไปเห็นแล้วมื้อนั้นป้าทั่วทางซีเมนต์บักงามชุดไทยเป็นทางคิดตมคือว่า
3: คันปะไว้โดดมันสิเป็นจังได๋มันสิเพขึ้นตื่มบ่หรือว่าเฮ็ดจังได
4: ๋มันก็สิเปื้อนกี่ฝุ่นนั่นแล้วเนาะเขตนั้นเนาะทางดีงามแล้วแต่คือว่าแหละบ่เป็นเจ้าการช่วยกันรักษา
3: เจ้าม
4: ันก็ยุ่งยากผู้เที่ยวทางอันได้ทุกท่านได้เอออันนี้เป็นห่วงเป็นห่วงแท้ๆเนาะ
3: จักว่ารถขนส่งหั่นก็จักสิปกบ่เนาะอันนั้นรถอันอีหยังก็รถ
4: นะ
3: เออพาบัสน
4: ะอันนี้ก็เป็นห่วงเพราะเหมือนขี่ไปป้าออกจากบ่อดินบ่อนยามนี้เพิ่นก็แจ้งมาเด้บ่อดินเพิ่นให้ลดพรลงแล้วเด้แล้วก
3: ็
4: ปิดบ่อบ่อดินก็บ่ได้แก้ได้ต่อไปยามฝน
3: ลดพรฟังแจ้งการ
4: ถ้าฟังแจ้งการ
3: ก็ได้แจ้งกันมาแม่น
4: ได้ยุทธาเพิ่นก็สิแจ้งการออกมาดอกจักหน่อยเนาะเอามาฟังบัดนี้สําหรับทดแทนโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนนั้นวันนี้เพิ่นสิปิดโครงการแล้วทุกท่านเลย
3: เจ้า
4: วันที่18มิถุนายนนี่ได้มื้อนี้ก็ที่9แล้วตัว
3: แม่น
4: อีก9มื้ออ
3: ีก9มื้อ
4: นับถอยหลังแล้วถ้าว่าบ่ไปเอาบ่ไปพัวพันก็สิได้ตกเป็นของ
3: ทางรัฐของหลวงไปเลยเนาะโมกะไปเลยได้มานั้น
4: เอา43บ้าน4เมืองเมืองนาไซทองก็มีดงเสียงดีพลแก้วหนองยาวนาคูนนาซับน้ําเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือสองครัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ําเย็นทรงเปื่อยเหนือทรงเปื่อยใต้พลคําแล้วก็พลม่วงนาคานางาบ้านบัวหนองสะศรีวิไลพลไสพลทองโพสีแล้วก็บ้านนาดี
3: อ
4: ันนี้เมืองนาไซทอง
3: แม่นแล้วมี11บ้านส่วนว่าเมืองไซธานีมีอยู่8บ้านสมลาก็มีบ้านหนองพญาบ้านนาธมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนโนนบ้านไซบ้านดุงสังหิงและก็บ้านโคกใหญ
4: ่บ้านโคกใหญ่
3: เจ้า8บ้านของเมืองไซธานี
4: เมืองไซเสถา9บ้านโชคใหญ่โชคน้อยนาเบียนโพนทองบ้านดุงนาไห่ไห่คำนาควายกลางนาควายใต
3: ้อ
4: ันนี้เมืองไซเสถา
3: เจ้าและหาดไซฟองนี่มี2บ้านที่ได้รับผลกระทบกับแม่นบ้านดุงพุ่นแฮแล้วก็บ้านดุงพุ่นสี
4: ดุงพุ่นสี
3: แม่นเน
4: า
3: ะ
4: เอาฮีบฮอนเด้อเพราะว่าโครงการเพิ่นสิปิดแล้วเนาะสิได้มอบช่วงโครงการแล้วฉะนั้นผู้ที่ถูกผลกระทบแล้วทางรถไฟแล้วจีนในระยะก่อสร้างทางรถไฟนั้นเป็นด
3: ิน
4: เป็นดอนหรือว่าหัวส่วนให้ไปพัวพันเอาเนาะฉะนั้นถ้าบ่ไปเอาก็สิได้ตกเป็นของทรัพย์สินของรัฐของหลวง
3: แม่นแล้ว
4: 18มิถุนายน3เดือนที่ได้ประกาศมานี
3: ่เจ้า
4: พวกเขาก็ได้ประกาศสวยนอกจากแผนกโยธาธิการและขนส่งเอาขอแจ้งบริการของพวกเขาคือเดี๋ยวนั้น
3: ส่วนมาแล้วมีท่านผู้ฟังเพื่อนนั่นเมื่อวานนี้เพื่อนติดตามฟังรายการน่ะขับขี่ปลอดภัยที่เขามีการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับทุนของคนพิการ
4: คนพิการ
3: แม่แหละเจ้าทุนของคนพิการที่เพื่อนก็มีความสนใจเนาะเดี๋ยวจังน้อยพวกเขาอ่ะน่ะเอารายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตื่มสำหรับใครที่ว่าสนใจเพราะว่าเพิ่นก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนโดยเฉพาะก็เป็นนโยบายที่เพิ่นมีต่อคนพิการที่จะไปเฮียนอยู่หั่นมันก็จะมีเกี่ยวกับบริหารธุรกิจและก็สร้างต่างๆ
4: แม่นๆเจ้าดังนั้นก็บางท่านว่ามีลูกวิลาดเกี่ยมไปเฮียนไปเฮียนได้ทุกท่านเด้อเพราะว่าตอนนี้พวกเขากำลังได้รับเอกสารมาแล้วพวกเขาก็แจ้งการช่วยทั้งอาจารย์เด้ทั้งโรงเรียนเด้เพิ่นแจ้งเข้ามานี้โดยเฉพาะแล้วกับบรรดาคนพิการที่บ่มีเวียกเฮ็ดแล้วก็บ่ได้ไปเฮียนต่ออ
3: ือ
4: โนรีฉะนั้นก็พวกเขาได้แจ้งมานี่สำหรับเงื่อนไขผู้สมัครที่จะไปเฮียนอยู่เฮียนวิชาชีพคนพิการสิเกิดนี่น่ะ
3: เจ้า
4: เนาะต้องเป็นคนพิการทางด้านแขนขาและก็ลำตัวเนาะซึ่งเบิ่งเห็นชัดเจนและก็สามารถช่วยตัวเองได้อายุ17ปี5 25ปีสำหรับผู้ใดสมัครเฮียนบริหารธุรกิจนี่น่ะ BA นี่น่ะ
3: จ้า
4: และสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือว่า IT สำหรับอายุ17ปีหา30ปีนี้สำหรับสาขาเฮียนอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแปลงรถจักรตัดยิบเสื้อผ้าแล้วก็บ่มีพยาธิประจำตัวเด้อ
3: ไอ้เป็นเงินไข่เนาะ
4: เงินไข่เด้
3: เจ้า
4: บ่ให้เป็นพยาธิบ่ให้มีพยาธิเนาะ
3: ส่วนว่าระดับการศึกษาที่เพิ่นรับสมรา
4: เป็นจังได
3: ๋คือสาขาบริหารธุรกิจนี่หรือว่าสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารต้องจบมัธยมตอนปลาย
4: เจ้า
3: ม.6หรือว่าม.7ก็ได้เนาะส่วนว่าสาขาอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็ต้องจบมัธยมตอนต้นคือม.3กับม.4แล้วก็อ่านออกเขียนได
4: ้
3: สาขาซ่อมแปลงรถจักรหรือว่าตัดยิบเสื้อผ้านี่มันต้องมีใบประกาศจบประถ
4: ม
3: หรือว่าอ่านออกเขียนได้ก็ได
4: ้
3: อ
4: ัน
3: นี้มันสามสาขาที่ว่าระดับการศึกษาที่เพิ่นรับน้องท่านผู้ฟัง
4: เจ้าก็สิแจ้งเลยเนาะนโยบายนี่มีกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขมันแจ้งมานโยบายนี่ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูอธิการนี่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนหนึ่งมีหอพักให้เด้อ
3: เจ้า
4: ให้อยู่ด้านล่างเนาะมีผ้าเสื้อผ้าห่มผ้าปูบอนมีหมอนมีอาหารให้เข้าสามคาบแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นจำนวนหนึ่งให
3: ้เจ้า
4: แล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ประกอบเครื่องค้ำซูให้ช่วยละล่าและเช่นว่าขาเทียมหมอล่อเลื่อนเครื่องค้ำซูต่างๆที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้นี่เป็นนโยบายภาครัฐก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขต่อกับนักเรียนผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรมอยู่ศูนย์วิชาชีพโรงเรียนซีเกิร์ดเฮานี่นะ
3: เจ้า
4: เนาะดังนั้นค่าใช้จ่ายเด้มีหยังเด้ค่าใช้จ่ายนี่ผู้ปกครองของนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองในการเล่นเอกสาร
3: เจ้า
4: เอกสารที่ผู้ปกครองพันนี่นะ
3: แ
4: ล้วก็ค่าเดินทางไปกลับในกรณีนักเรียนเจ็บเป็นขั้นต้องได้เข้าปิ่นปัวอยู่ห้องหมอโรงเรียนจะได้ให้ครอบครัวเด้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปิ่นปัว
3: แ
4: ล้วอันนี้บ่เป็นหน้าที่ของโรงเรียน
3: เด้เจ้าก็คือแบ่งๆส่วนกันรับผิดชอบ
4: แบ่งส่วนรับผิดชอบเนาะถ้าเจ็บไข้ธรรมดานี่โรงเรียนจะได้เบิ่งเยี่ยงแล้วก็แก้ไขก่อนเอารายละเอียดบางท่านว่าโอ้อยากฮู้ข้อมูลย่ามันยาวเด้
3: เจ้า
4: ก็ชอบถามมานะก็หมายเลขนี้อาจารย์เพิ่นนี่เบอร์โทรก็แม่น5412 4996 5412 4996จดไว้เลยทุกท่านผู้ใดสนใจ
3: เจ้าแล้วก็สอบถามไปได้แม่นแหละเนาะเอาประชาสัมพันธ์เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนสมนา
4: เจ้าก
3: ลับคืนมาเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยนึงอุบัติเหตุเมื่อวานนี่เป็นการน่ะนะเตือนซะเนาะตัวนี้เน
4: า
3: ะเป็นการเตือนซะเพราะว่าในระยะนี้ฮู้สึกว่าโจรกระหลายว่าจะไปทุบแว่นรถว่าจะไปปุ้นจี้หรือว่าลัดทางอย่างต่างอันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่7มิถุนายนนี่แหละเกิดขึ้นตอน 2:42 นาทีตอนเช้ามีชายหนุ่มใส่หมวกปิดบังใบหน้าคักแน่เลาะทุบแว่นรถใหญ
4: ่
3: ระวังไผที่ว่ามักจอดอยู่แคมป์ทางหรือว่าโดยเฉพาะอยู่ในเมืองเนาะมันมีบนจอดรถเด้มักจะจอดรถแคมทางเนี่ยไปทุบรถใหญ่ลักทรัพย์อยู่บ้านหนองเนี่ยวเมืองสีโคตะบองนครหลวงวิจันทน์เสียหายก็มีเอกสารรถแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งภัยที่ว่าพบเห็นก็สามารถแจ้งบ่อแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พวกเราอยากให้ทุกคนมีสติจอดรถไว้แต่ว่าของมีค่าจะปาไว้
4: เอาไปนำเด้อ
3: เอาลงจากรถดีกว่า
4: เ
3: จ้า
4: อันนี้ก็ขอฝากแท้ๆเนาะเป็นห่วงผ่านมาก็ได้ยินข่าวได้ว่าเลาะทุบแว่นรถบนนั้นบนนี่ขนาดก็สามารถจับได
3: ้เจ้า
4: แต่ว่ากลับมาอีกละมีข่าวมาอีกละ
3: แมน
4: โอ้ก็คือว่าแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นห่วงหลายที่เห็นข่าวเรื่องการทุบแว่นรถเอาทรัพย์สินมาทุบมีค่าหลายคนนี่เสียคอมพิวเตอร์เสียเงินเสียคำเสียทรัพย์สินได
3: ้เจ้า
4: หลายหลายอันนี้ขอฝากไว้ฉะนั้นบ่ต้องพกพาไปน้ำดอกมีเอาไปเฮือนก็ได้ใส่ตู้เซฟบ่ตู้อย่างรักษาความปลอดภัยก็ได้หรือว่ามีเงินหลายก็เอาเข้าบัญชีธนาคารอย่างนี้สบายใช่บางคนบางคนโทษเลยบางคนยังไม่ได้จับพันเงิน
3: เดี๋ยวที่ใช้มือถือ
4: ใช้เงินพันอิเล็กทรอนิกส์เลยจ่ายทั้งอิเล็กทรอนิกส์สบาย
3: เจ้า
4: แล้วก็บ่เป็นมีสารเคมีติดตกข้างมือมันมาสบายว่าซั่นดิ
3: เจ้า
4: อันนี้ก็ฝากไว้แจ้งไว้เนาะเอาเมื่อกี้นี้ก็ได้ว่าสารไปให้ทั้งท่านลำคาสัญญาสารว่าเรื่องมาลดอันนั้นแก้ดินหินทรายบ้านหนองอ้อเก้าเลี้ยวอีหยังอ่ะนะออกเป็นหนองแต้งอันนี
3: ้
4: เพิ่นก็แจ้งเข้ามาแล้วขอบใจเด้อโคศกพวกเขาก็สิแจ้งของการโยธาเมืองสมทบกับตำรวจจราจรเบิ่งคืนอีกถ้าว่าละเมิดแล้วก็สิได้ปรับใหม่ได้บัดนี้ได้
3: เจ้า
4: เอาอันนี้ก็ขอบใจที่บ่ได้แจ้งกลับมาเนาะก็สิขอแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำวันก่อนเมื่อวานนี้ทั่วประเทศ1เดือนอันนี้ขอประจำวันเนาะประจำวันที่7ก็คือมื้อวันอาทิตย์วันที่7มิถุนายนทั่วประเทศเกิดขึ้นถึงมื้อนี้11รายพานาเปเปทั้งหมด23คันเล็กน้อย9สมควร14ใส่กันบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด13คนเล็กน้อย7สมควร4สาหัส2เสียชีวิต4 เอาอีกแล้วโนนี่เอ้ย
3: มือเดียว
4: ประเทศได้นี่ได้วันอาทิตย์อันนี้น่ะ
3: แมนๆ
4: เนาะ
3: คือว่าอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นทุกเสาร์อาทิตย
4: ์3มื้อนี่หลาย
3: เจ้า
4: และแขวงที่เกิดรวมพ่อบาง3สวรรณเขต3เสียชีวิต1รถจักรตามกับรถจักรจำปาสัก2เสียชีวิต3โอ้รถยนต์ตามรถจักรเสียชีวิต3คนอัตราปืน2แขวงเวียงจันทน์1โอ้จำปาสัก
3: อื
4: ้อ3คนอ๋อก็สิได้ติดต่อไปหาทั้งพันโทพฤกษาคงสีตึมมือเดียวเสียชีวิตถึง3คนรายละเอียดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นจังได๋อยู่ทั้งจำปาสัก
3: เจ้า
4: โอ้
3: เอาก็เป็นตัวเลขแล้วก็อีกเรื่องนึงตำแล้วนี่นี่มีตลอดสมลาบ่ว่าจะเป็นตำค้นตำลดตำอีหยังก็สร้างเนาะคือเหตุการณ์นี้เพิ่นก็มีน่ะผู้ที่ได้รับเคาะอะไรว่าซั่นๆเนาะถูกตำหั่นน่ะเพิ่นโพสต์ลง Facebook เพิ่นว่าให้กลับมาล้มกันก่อนเด้อว่าซั่นประกาศหาคู่กรณีรถกระบะตำรถเก๋งจอดอยู่แคมทางอยู่แถวพุ้นสีนวลเมืองศรีสัตนนครหลวงวิจันทน์แล้วก็ลบหนีไปเลย
4: โอ้ย
3: อันนี้แม่นเพิ่นมาเบิ่งกล้องวงจรปิดเนาะก็ซอกหาคู่กรณีเป็นรถกระบะที่ไปต่ำเอารถของตนเองจอดอยู่แคมป์ทางบ้านพูนศรีนวลฮั่นในคืนของวันที่6เดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายน2016นี้เวลา 22:30 หา 23:30 นี่แหละดังนั้นเพิ่นว่าก็อยากให้กลับคืนมาไกลเกลี่ยกันปัจจุบันนี้ทางเจ้าของรถหั่นก็ได้แจ้งทั้งตำรวจและเพิ่นว่าเข้ากองคดีเรียบร้อยแล้วดังนั้นไผที่ได้ยินหรือว่าฮู้จักคู่กรณีก็บอกให้ไปไกลเกลี่ยกันซะเนาะดีกว่าตัวนี
4: ้แม่แม่แม
3: ่
4: เอานี่แหละต่ำแล้วบ่รับผิดชอบบัตรเกิดแล้วไปเลยให้เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามโอ้ยเป็นห่วงนะทุกท่านเลย
3: เจ้า
4: อันนี้ก็ขอน้ำแท้ๆแหละเนาะถือผู้ใดผู้ใดก็บ่ดีใจได้ผู้ถืออัปยศนะ
3: แม่
4: เนาะเสียบุญเสียหายคือทั้งอันสาวสิรินธรพนักงานเฮานี่แหละ
3: ถือคือกัน
4: ถือคือกันเพิ่นก็ถามมาสมมาละอันไปเบิ่งกล้องอยู่ใส่ได้จังได
3: ๋แ
4: นะนําเพิ่นแล้วไปทางนครบาลเอาไปพัวพันทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเติมเอาเบิ่งกล้องมีอยู่บางห้านเบิ่งหั่นเบิ่งได้ทั้งค้าง
3: เจ้า
4: บ่เห็นป้ายบัดนี้ไปเห็นก็เห็นไก่ไก่มัวซูมเข้าไปก็
3: บ่จ๋าแจ้งแม่นล่ะ
4: เนาะอันนี้เป็นห่วงอยู่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ขอนําแท
3: ้ๆ
4: สําหรับผู้ที่ต่ําแล้วเอาตัวลบนี่นี่นะบ่เป็นเจ้าการบ่รับผิดชอบถือผู้ใดผู้ใดก็บ่ดีใจบอกขอโทษบางคนนี่สาบแช่ง
3: อ้าวแม่นแหละเนาะ
4: เออกินบ่อยู่สุขสบายโอ้ขอโทษมีความผิดน่ะเฮ็ดหยังก็บ่ซื่นใจสบายใจ
3: แม่นๆม
4: ันมีความผิดเด้
3: เจ้าล้มกันดีๆท่านผู้ฟังเนาะเอ้าก็เป็นข้อมูลข่าวสารในการที่พวกเฮายกขึ้นมาสนทนาแจ้งเตือนในรายการขับขี่ปลอดภัยและท่านอย่าลืมว่ารายการของพวกเฮาก็แม่นมีออกอากาศให้ทุกท่านได้ติดตามทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. ได้เจ้า
4: บางกี้นี้มีละกันเพิ่นก็ฟังผู้ที่ประสบความเข้ามานี
3: ่
4: สบายดีอันแอปอันนี้ปลอดภัยแท้บอกว่าซั่นเด้บัดดี้ดรายนะต้องปลอดภัยแน่นอน เพราะว่าอันนี้เป็นภาครัฐเฮาเด้ภาครัฐเป็นผู้ออกแจ้งกะหรือว่านิติกรรมให
3: ้
4: ผ่านมาไม่มีแอปเถื่อนเด้เห็นป่ะเอิ้นหยังแม่หยังเอิ้นหยังก็แท็กซี่ดรายว่ะแม่หยัง
3: อันหลายๆแอปอยู่ที่ว่าบ่ผ่านบ่ไปผ่าน
4: เพราะเฮาก็เคยแจ้งออกอากาศเด้ว่าแท็กซี่เถื่อนว่าไงซะแท็กซี่เถื่อนมันมีหยังเด้ถูกปล้นจี้ชิงทรัพย
3: ์
4: หรือว่าการโกงคูณฮีดค่าบริการ
3: คือความหมายว่าผู้ขับผ่านบละเอียดประวัติบละเอียดว่าซั่นซะเวลาที่เกิดหยังขึ้นมามันก็นําบ่ได้แต่คันแอปใดหรือว่าบริการใดที่มันผ่านระเบียบคักแน่แล้วนะผ่านทางภาครัฐเฮาเป็นที่ยอมห้อยแน่นอนว่าผู้ขับผู้ขี่มันต้องมีประวัติคักแน่
4: ถูกต้องมีประวัติผู้ค้นหาได้ๆมาเลขทะเบียนนี้รถเท่านี้นาง
3: นี้ออก
4: ซิบ่ได้บ่ได้มันควบคุมได้
3: เจ้า
4: แต่แอปเถื่อนคือเว้าได้อันตรายได้ทุกท่านได้สินําอยู่ซั่นล่ะบัดนี้ตัวอย่างขึ้นแอปใดรถคันใดบ่ฮู้เลยว่าขอโทษซะมันย่อมมันถูก
3: เจ้า
4: บ่ได้เสียภาษีบ่ได้เสียอากรให้ภาครัฐดิ
3: แม่นล่ะ
4: ตั้งแอปขึ้นมาเองแล้วก็ค้นหาไปอันนี้เว้าแท้เด้อันนี้เป็นห่วงเด้ออันนี้ภาครัฐบาลเพิ่นแจ้งมาให้พวกเขาได้ประกาศออกอากาศไปแล้วฉะนั้นต้องมีส่วนร่วมนํากันเนาะต้องใช้บริการถูกต้องตามกฎหมาย
3: แม่นล่ะ
4: เอาง่ายๆซะเป็นหยังมาเพิ่นบ่ได้รับได้
3: เจ้าร
4: ถคันนี้ถูกผู้ใดบ่ได้มาลงทะเบียนนี่มองง่ายๆซะบ่ได้อยู่ในการ
3: เอาเตือนๆกันไปท่านผู้ฟังนี่แหละพวกเฮามาแบ่งปันแล้วก็ร่วมกันในการที่ซอกหาวิธีให้สังคมเฮามีความสงบปลอดภัยให้ทุกคนไปมาหาสู่หรือว่าการเดินทางด้วยความสวัสดิภาพบ่ต้องมีอุบัติเหตุก็แม่นขึ้นอยู่กับมดทุกคนที่ต้องได้มีส่วนร่วมนํากันตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็สุมาลามโนรีก็สิได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
4: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นสมงแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่โอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตนอาจจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาหุ่มน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเข้ารบกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาโฮมและลักษณะมหาชนท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตนาจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลค้นคว้ากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปั้นหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการช่วยเหลือในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศในท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์โดยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับบรรดาท่านในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อวันอังคารเนาะแฮม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่9เดือนมิถุนา2026เมื่อนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารนหู้นำมาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางเมื่อนี้ท่านผู้ฟังสภาพอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ยังมีแสงแดดเนาะอากาศร้อนอบอ้าวแดแต่จังใดก็ดีเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางในระยะนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเติมเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะบางมื้อก็ร้อนอบอ้าวแต่ว่าค่อยคำลงแรงมาพัดมีฝนตกนี่แหละสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแดดทัดบ่ฟังบางคนที่ว่าปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันภูมิต้านทานบ่แข็งแรงแน่อาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะระยะนี้ถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวร้อนอย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่าเจ็บป่วยแล้วก็ต้องปิ่นปัวตามอาการไปห้องหมอเนาะให้เพิ่นกวดเพิ่นเบิ่งเพื่อว่าจะได้ปิ่นปัวให้ทันตามเวลาแล้วก็ให้สวงให้เซาสำหรับตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จริงจากใจ
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังขอส่งกำลังแห่งใจให้ประธานทิพย์กำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการพวกเราขอมอบให้ผ่านเสียงเพลงเนาะเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแด่บางคนอีกาอิดเมื่อยสะสมในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหลายอาจจะมีความเครียดแน่เนาะท่านผู้ฟังมาหาฟังเสียงเพลงน้ำกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายมีเหงื่อมีแห้งสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าจะเป็นทางการเฮ็ดเวียกทางสาวเกษตรกรสาวผู้ออกแรงงานพวกเขาโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งอาการห้อนๆแบบนี้แด่ท่านผู้ฟังก็ขอเป็นกำลังแห้งใจหาฟังเสียงเพลงพวกเขาในพื้นที่ใดขอบเขตใดการแจ้งมาได้เตือนเนาะการติดตามหาฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขากับมีข่าวพยากรณ์อากาศเนาะรายงานให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันประจำวันที่9มิถุนายนนี้ทั้งเขตทั้งภาคเหนือนี้ด้านตะวันออกนี้ก็จะมีฝนตกบางบริเวณเด้อมิดรายการบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงหัวพันเสียงขวงอุดมไซหลวงน้ำท้าหลวงพะบางสยบุรีท่านผู้ฟังทว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางไปทางภาคเหนือก็ขอให้ทุกคนมีความเกรียมพร้อมก่อนออกเดินทางและทั้งภาคใต้ท่านผู้ฟังก็คือทางแขวงจำปาสักสารวันเซกองอัตปือก็จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางและอยู่ที่ภาคกลางอากาศก็ยังสืบต่อฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าจะมีฝนตกเด้อในระดับคอยหาปานกลางเนาะบางเขตบางพื้นที่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไกลแดก็ต้องได้เตรียมพร้อมเนาะวางแผนให้ดีก่อนออกเดินทางและสิ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์และนอกจากนั้นสามารถรับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังอากาศอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวเฮาซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกเนาะบางเขตบางพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางเขตบางพื้นที่นี่อากาศก็บ่คือกันทางใต้นี่อากาศก็เป็นอีกแบบนึงทางเหนือนี่ก็เป็นอีกแบบนึงท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะระยะนี้บางเขตพื้นที่นี่ก็ฝนตกตลอดบางจุดบางบ่อนี่ก็ยังมีน้ำค้างขังเด้อเฮือนซานบ้านซองถามว่าจุดใดเขตใดมันหกมันเหื่อยอย่างมันขึ้นสูงก็ต้องเด็ดปัดตะกวดทางออกเนาะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและพร้อมนั้นก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อการเกิดนอนน้ำยุงลายถามว่าเฮาปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังลักล่าก็คือการปฏิบัติหาเป่ารักษาความสะอาดบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกและพร้อมเดียวกันนั้นก็พร้อมใจกันออกอันเป็นการอนามัยเฮือนซานบ้านซองเนาะทุกๆมื้อวันเสาร์ท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่บ่สะดวก

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเขาสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ทานยังสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรทานโดยเฉพาะมื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จากสารณฮู้เกี่ยวกับทานใดที่เฮ็ดเวียกเป็นประจำเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกตามห้องการทั้งห้างห้านบริษัทต่างๆเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาที่จะออกกำลังกายท่านผู้ฟังฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จากเกี่ยวกับคุณประโยชน์ดีๆจากการเบิ่งแยงสุขภาพท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาออกกำลังกายพวกเฮาก็มีสิ่งดีๆอย่างแนะนำให้ทานได้ฮู้จักก็คือ 1. การออกกำลังกายอยู่โต๊ะเฮ็ดเวียกเนาะสำหรับคนใดที่ว่าเฮ็ดเวียกประจำเกือบว่าทุกคนในแต่ละมื้อเนาะที่จะต้องได้นั่งอยู่หน้าโต๊ะหรือว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งหลายชั่วโมงใช้เวลาเกือบว่าหมดมื้อจนบ่มีเวลาออกกำลังกายท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาสามารถออกกำลังกายได้ด้วยการเคลื่อนหนิงห่างกายจักน้อยนึงบิดไปทางซ้ายแนบิดไปทางขวาแนยืดแข้งยืดขาแนเนาะจัก5นาทีหรือว่า10นาทีนี้ท่านผู้ฟังจุดนี้ก็จะสามารถเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายได้เนาะและ2ก็คือหากว่าทานใดที่ใช้โทรศัพท์หรือว่าล้มโทรศัพท์เป็นการติดต่อพัวพันเวียกท่านผู้ฟังทานสามารถล้มสายแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ย่างไปย่างมาท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้การย่างไปย่างมานี้ท่านผู้ฟังกระตุ้นเฮ็ดให้เลือดล้มไหลเวียนได้ดีขึ้นและนอกจากนั้น3ก็คือการที่เฮาดื่มน้ำเทละหน่อยแต่ว่าดื่มเรื่อยๆดื่มเป็นประจำนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าการดื่มน้ำสำคัญแต่ว่าต้องดื่มเทละหน่อยเนาะบ่ควรเอาตุกน้ำไว้ใกล้ตัวเด้อเมื่อทานรู้สึกว่าคอแห้งทานควรลุกย่างไปที่ตู้เย็นหรือว่าบอนที่กดน้ำเนาะท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยเฮาได้ย่างไปย่างมาแล้วก็จะช่วยเฮ็ดให้ออกกำลังกายไปในตัว4ก็คืออาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานบอนเฮ็ดเวียกเดียวกันเพราะว่าการที่เฮาช่วยบ่ว่าจะเป็นการวางเวียกส่วนตัวแล้วท่านผู้ฟังเฮายังสามารถช่วยเพื่อนร่วมงานน้ำเฮาได้อีกบ่ว่าจะเป็นการย่างไปช่วยเฮ็ดเวียกอื่นๆท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการปิ้นเอกสารหรือว่าการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟให้หมู่ให้ครูเนาะท่านผู้ฟังในจุดนี้ก็จะเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายและย่างไปย่างมาและจะเห็นให้เฮานั้นรู้สึกว่าได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายไปในตัวและหากกระบอกควรที่จะสั่งอาหารเที่ยงมากินในห้องการเด้อมิตรรายการเพราะว่าถึงว่าเวียกงานของเฮาจะหลายปานใดก็อย่าลืมกินข้าวเที่ยงแต่อย่าว่าสั่งอาหารมากินอยู่โต๊ะที่บอนเฮาเฮ็ดเวียกนี่นะท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนได้ย่างออกกำลังกายเวลาที่เฮาหิวอาหารนี่ท่านผู้ฟังควรที่จะย่างไปกินอาหารอยู่ทางนอกเพื่อว่าจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายของพวกเฮานี่ได้มีการขับเคลื่อนเคลื่อนเหน่งแน่ให้ย่างไปกินแล้วก็จะย่างกลับมาก็ได้ท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้เนาะก็ยังให้ทุกคนนั้นลองปฏิบัติเบิ่งถ้าว่าทานใดที่ว่าเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาที่จะออกกำลังกายพวกเฮาก็แนะนำเป็นสารณฮู้วิธีทางแก้ดีๆท่านผู้ฟังลองเอาไปปฏิบัติเบิ่งเนาะเพื่อว่าจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายนี้มีความแข็งแรงแดบางคนนี่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงย้อนว่าบ่ได้ออกกำลังกายเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาพักผ่อนอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังบ่ควรถือเบาเนาะต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่าเฮาเบิ่งแยงสุขภาพได้ดีสุขภาพเฮาแข็งแรงแล้วเว้าเรื่องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาก็มีความคล่องแคล่วคล่องตัวได้ดีตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งแม่มณีลา
ทั้งเสาแผงทั้งเบาสมมิตรเบาใส่สนและกาทั้งเบาสอนวังเวียงน้ำเด้อและกามิตรรายการอยู่ทั้งรักษา12เนาะทั้งพอทองเด้อฝากไปทั้งลุงใหญ่พวกเฮาพร้อมเนาะมิตรรายการสุขโคสุขคนที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าเอ่ยซื้อบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขออภัยเนาะฝากต้อนมิตรรายการทุกคนกันแล้วกันตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

ไอ้ปดโม้งจำเดนเลียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์มวนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปฝากต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าเสียงเพลงใดอยากรับฟังเป็นพิเศษอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงก็สามารถแนะนำกันคำว่าได้เนาะ0305787052มื้อใดที่พวกเราได้ดำเนินรายการผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Loud National Radio มีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้เนาะหลายช่องทางท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ประชาสัมพันธ์เติมบริษัทห่างฮ้านใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสปอตโฆษณาผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาติดต่อผัวพันได้เนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าโทรสอบถามก่อนได้เนาะท่านผู้ฟังเป็นเบอร์โทรของคงทรงพวกเขาก็ได้0305787052หรือว่าทางใดที่สะดวกก็เข้ามาพัวพันได้ทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาละท่านผู้ฟังมิตรรายการทางใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนก็ขับขี่รถไปนำรับฟังวิทยุไปพร้อมเดินทางนำไส้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาเนาะขับขี่รถให้ถูกซองทางสำคัญก็คือข้าสู่ระเบียบปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงมาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz รับฟังเสียงเพลงมันม่วนจากทางรายการพร้อมรับผ่านไปขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้แต่ละคนนี่ก็กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางพ่อค้าสาวขายสาวกสิกรพวกเขาโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าน้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็รับฟังอยู่น้ำทั้งวิทยุบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์เปิดวิทยุอยู่ห่างๆทั้งตลาดต่างๆเนาะก็ขอฝากเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาส่งให้เป็นกำลังแห่งใจรับฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มให้กันและกันเด้อมิตรรายการมอบความสุขให้กันและกันเนาะผ่านเสียงเพลงนี่แหละเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแดถึงว่าบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังมีความคิดฮ้อนหากันเนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการพวกเขาแล้วก็ฝากไว้เติมเนาะมีรายการสามารถรับฟังได้ทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ FM 103.7 MHz ส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสืบฐานฟังข่าวต้นสมงแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและระยะปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาห่มน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเข้ารบกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนผู้อนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสียงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาโฮมและลักษณะมหาชนท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตนาจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลคนควากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปั้นหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการช่วยเหลือในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือด

0: ไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินหมอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเราได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตา
0: อีพอออกแดดอีพอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ดังเสียงเพลงลาวมิดรายการเด้อทอดทานถิ่นดินลาวเขาซาลือนิยมย่องรักษาฮีดคองเดิมเข้าวัดธนธรรมลาวบ่ได้ปะปอยเสียงเล็งเสียงลำเสียงห้องดังจ้อยๆเย็นจ้อยเข้ามวนหัวใจสุขสบายดีมิดรายการสบายดีพ่อแม่ผู้ลุงแม่ป้าอาวอาทุกภักส่วนขอนำมิดรายการเข้าสู่รายการลองไล่ทางคืน FM 103.7 MHz อยู่กับโฆษกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงแล้วนะมื้อนี้มาเอาไว้จักหน่อยมาไว้ยันบ่ทันเปิดเพลงให้แม่ฟังอยู่เฮือนอยู่สันในตอนนี้เนาะเพิ่นเว้าว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายแม่นบ่เนาะใจดีทอมักฝ่ายใจให้ทอมักตู่แม่นบ่ตู่ก็แม่นละบ่ว่าเสร็จเว้าถึกเอ๋ยเดี๋ยวใจดีแท้ว่าว่านะมีความฮู้ยาพาโลเฮ็ดแนวบ่แม่นเด้อความหู้เท่าแฟนผ้าเป็นบ้าทอแผ่นดินมันว่าเนาะกับฟังไปเนาะเขาเอิ้นว่าคำพยาคำสุภาษิตเนาะมาเว้ามาว่ากันให้เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นบทเรียนสอนใจนะบางท่านบางทีเดินแม่นแลนบ่สะดวกไปในทางที่บ่ถูกต้องอวดองค์ทนงโตเนาะอยู่ในสังคมอันกว้างใหญ่พฤติกรรมการปากเว้าพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในกลุ่มคนอยู่ในองค์การจัดตั้งหรือว่าอยู่ไสก็ตามต้องได้เบิ่ง

0: มื่อนี้เขากับรายการของเขาก็คือเก่าโดยมีรายการเขาอยู่ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งสัตว์ลาวคือเก่าเบิ่งได้ทางโซเชียลมีเดียเด้อติดตามเบิ่งแต่ละมือเห็นอีตาโคสุกเบ้าแป๊บแป๊บแป๊บนั่นเนาะแล้วก็ทาง Facebook ส่วนตัวของโคสุกน้ำแดเข้าไปเบิ่งไปชมแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามยกปูดกระติกหัวใจให้ได้จักบาทนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาโคสุกเพิ่นแดมิตรรายการที่ติดตามทางเพจจะเห็นกล่องอาหารเสริมพวกเฮาตั้งโซไว้นะอันนี้แม่นบรรดาอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพร้อมทั้งเครื่องสำอางเป็นสบู่ยาม่องนะเป็นเครื่องสำอางได้หลายๆประเภทอันนี้ยังบ่ได้เบิดเด้อยังหลายนะแต่ว่าเอามาตั้งให้มิตรรายการได้เห็นนะเพื่อว่าเกิดความดึงดูดสนใจอยากฮู้อยากเห็นอยากสอบถามว่าอาหารเสริมมันดูแลสุขภาพแนวใดไปปินปัวพญาติอีหยังแดก็กดมาบีเบอร์โทรให้เด้อเบิ่งซื่อๆบ่ได้ต้องได้สอบถามได้ทางว่าห่างกายเฮาบ่แข็งแฮงซั่นดอกว่าเนาะมี6ประเภทอาหารเสริมจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้พอพันสอบถามทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์เด้อมื้อนี้ออนไลน์หน้าไมค์รายการสดๆนะพร้อมๆกันเลยเริ่มสตาร์ทกันแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ว่าก่อนจะไปเข้ารายการไปโอ้ไปล้มกันในเบรกต่อไปกับแมนบทเพลงเรื่องวายต่างๆเขาต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสก่อนขอบใจบริษัทลองลิสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์มศรตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านท่อพันโมบายฟูนจัดจำหน่ายโทรศัพท์ซ่อมแปลงโทรศัพท์น้องแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านเมกูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสยูทีตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ความสุขโชคดีจงบ่เกิดให้แก่ทานผู้สมใส่เทียนพึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์เทียนเข้าใจแบรนด์ครับเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนะอันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการบ่เฮาในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เคียงข้างกันไปดนๆนะภาคส่วนที่เบิดสัญญาแล้วก็ออกไปบ่เป็นหยังเนาะอันนั้นก็ใครจะเข้ามาก็มาอันนี้ก็ถือว่ายังยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็มีหลายๆรายการนะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละมื้อในแต่ละสัปดาห์ติดตามข่าวสารเรียกบ้านการเมืองเรียกงานทั้งอากาศเฮาได้สภาพอากาศก็ติดตามเบิ่งหลายๆรายการเพิ่นก็จัดให้เด้อติดตามทางสถานีพวกเฮานะแล้วก็เรื่องของบทเพลงก็เช่นเดียวกันเนาะมิตรรายการเฮารายการเฮาเปิดเพลงเฉพาะภายในประเทศเด้อเพลงต่างประเทศพวกเขาจะบอกขอได้เปิดเนาะเปิดแต่เพลงลาวในเพลงเกี่ยวกับพื้นบ้านเขาเพลงพื้นเมืองเป็นลำเป็นขับลำท้องถิ่นต่างๆเด้อขอมาได้ทั้งหน้าใหม่มาและสายพวกเขาก็ได้เจ้าสบายดีโอ้สายรุดไปซ้ำบ่เป็นอย่างกดมาใหม่เด้อบ่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์แต่ว่าโคสุกเห็นอยู่เนาะและก็เฉพาะมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในสมองที่โคสุกจัดสดจะได้รับราคาพิเศษให้ราคาพิเศษให้เด้อจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเนาะรับสายนาไมเจ้าสบายดีโอ้มากันแต่เช้ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนาะหรือว่ามากันแต่สวยยามนี้สวยแล้วนะ10โมงแล้วเนาะ กินข้าวสวยแล้วแหละยามนี้เพลงหยังมื้อนี
1: ้น้ำใจสาวลาวใต
0: ้น้ำใจสาวลาวใต
1: ้โดยฝากทุกเสียงทุกใจเด้อ
0: เจ้า
1: พี่เจ๊แต่รอหน้าใหม่แหละสุขมาลำรวยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ใจหลายสบายดี
0: เจ้าสบายดีนะอันนี้แม่น้อสาวจันทราเพิ่นก็เป็นแขกประจำดอกเพิ่นได้แขกประจำแขกประจำมายามอยู่ตลอดทางรายการเฮาก็ได้สายต่อไปเจ้าสบายดีอันนี้แม่นนั่นน่ะสาวเพลงวังเวียงเนาะ
1: โดยแม่นแล้ว
0: ได้ยินข่าวไปติดบ่าวน้อยว่าช่วงนี
1: ้บ่าวน้อยบ่าวแก่บ่าวเฒ่าติดเมดมาแต่ขอหักเข่าขอหักเข่าหักเข่าขึ้นว่า
0: บ่แม่นดอกลูกเต้าเป็นห่วงซั่นดอกเออย่านว่าไปตกเข้าล้มคมหอกเขาละมื้นหูมื้นตาบ่ขึ้นซั่นดอกเจ้าเป็นห่วงแม่ซั่นดอกย่านสิตุ้ยขึ้นตื้มเอาเพลงหยังเพลงหยังเว้ามา
1: ม
0: นหักสาวลองแจ้งโอ้เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงในตำนานเนาะ
1: อ๋อเพลงเก่าๆน
0: ี่แม่นมนหักสาวลองแจ้ง
1: ฟังนี่เด้อเ
0: จ้าเจ้าเจ้า
1: ฟังสาวจันทราเมื่อกี้เด้อเป็นไปไว้เมื่อไว้แท
0: ้เอ้ยเพิ่นฟ้าไปแต่งกิน
1: ฟ้าไปเรียกบ่ในวันเครื่องนี่เด้อคือช่วยน้องพญา
0: เจ้า
1: บ่ส่วนบางเวียงบ่นช่วงเสียงหวานบ่เลยพวกแฮงบ่ลองแปรเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แม่บ้อนแม่ไผ่แม่เผยแม่มณีลา
0: เจ้า
1: ไอ้คำเด็กมึงเครื่องสาวมึงจันบ้านปักเงื่อมไปเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เรียนทุกเสียงทุกสายที่เอ้ยหาบ่ฮอดที่เศษหน้าใหม่ปากหวานหวานปลามือพังทุกมือเด้อ
0: เจ้าขอบใจที่ติดตามรายการเด้อเจ้ามาก็เข้ามาแล้วแหละมีรายการยามเศร้าๆกับบทเศร้าและยามนี้ใหญ่มาเป็น 10:00 น 11:00 นแล้วดิเนาะก็ถือว่าจักสีบ่ายๆจักหน่อยแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วบางท่านก็ได้ยามนี้เอาสายต่อไปเจ้าสบายดี
1: สบายดีเบาเท้า
0: เจ้าอันนี้มันสาวเพลงเนาะได้ยินข่าวว่าเจ้าไปติดผู้เบาตำรวจแม่นบ่โอ้อันเจ้าใหญ่อันเจ้าใหญ่ไปหาตัวของเจ้าเด้อบ่ได้เด้อน่ะอาจารย์สมสะอาดเอาเพลงรอดกล้องให้ได้จักบาทเด้อออันพอได้อันให้มันมวนๆจักหน่อยเงาๆไปจะได้บัดนึงเจ้าจ้าเอาเพลงหยัง
1: เอาน้ํามันใต้เมื่อกี้เห็นม
0: ั้ยอันอันแม่เพลงหั่นวะ
1: แม่เพลงยังเรียงเนาะ
0: มนหักสาวลองแจ้งเจ้า
1: ไปขอมอบเลยเด้อ
0: มอบเลยเจ้า
1: แม่ไปลุงคนนี้ตะคำมาเรียนในวันเกิด
0: เจ้า
1: เป็นพลาอาจารย์ต้นบานำตวงปออัตโตกาปออัตโตนองกา
0: เจ้า
1: จะกระทุ้งเสียงทุกข์ใจที่เกิดอย่ารอทำไมเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าเจ้าก็ขอให้ได้ลูกได้ผัวบ่ได้ก็ได้ให้โชคให้มานจังได๋ก็เข้าพรรษาแล้วออกพรรษาปีสิมาให้ได้แต่งกันเด้ออ่ะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมิตรรายการเฮาก็ได้แต่ว่าสายเพิ่นว่าเข้ามาเติมเอาจักบาทสักคนบัดนึงเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายด
0: ีคุณไทยโอ้อันนี้สาวเวียงสอนคนงามเนาะเจ้าโอ้สาวเฒ่าใส่เปหมายความว่าไปเลี้ยงบ่าวน้อยเนาะ
1: เออเลี้ยงเล
0: ี้ยงสาวเฒ่าใส่เปเจ้าโดย
1: เด้อที่ฟังรายการสู่ไป
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: พี่เจนบ่รอน้ำใหม่เด้อ
0: ขอบใจ
1: สาวขอบใจสบายดี
0: โดยจะไปหาตัวผู้บ่าวน้อยหลายเด้อถูกใจโดยโดยขอบใจเจ้าความสุขโศกดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมและกระทานผู้หับทานอาหารเสริมของโรงฤทธิ์ของเฮาเด้ออยากอยู่ดีมีแห้งอยากจบอยากงามสุขภาพแข็งแรงต้องภายในสู่ภายนอกทั้งในก็ดีทั้งนอกก็งามผู้หับพันสอบถามได้กับ6ประเภทอาหารเสริมของโรงฤทธิ์ของเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะจักหน่อยจะค่อยเข้าไปรายละเอียดของอาหารเสริมแต่ละประเภทกันไปฟังเพลงกันก่อนเพลงนี้เมืองสำลำลึกนะอุดรวงศ์ศรีเอาเก่าๆจักหน่อยเอาใจยุค80พุ่นละขึ้นไปก็ได้ม่วนๆกันเจ้า

พลงนี่ขอมอบให้แกสาวคำเด้ออยู่ทางเมืองสมเบาเด้อคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเนาะต้นนานผ่านไปเวลาผ่านพ้นแต่คนเฮายังฮู้จักกันอยู่ก็บ่ลืมกันง่ายๆลงกังใจให้แกสาวทางเมืองเวียงไซแดเมืองสำไตเมืองหัวเมืองเมืองแอกเมืองเชียงข้อนำเด้อ

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ทุกคนไผก็อยากมีสุขภาพดีบ่บ่อยากเจ็บอยากป่วยอยากมีความสุขทั้งใจและกายทั้งสภาพแนวคิดสภาพแวดล้อมต่างๆก็คือที่อยู่อาศัยยอดยานพาหนะวัตถุสิ่งของก็คือเงินและคำมั่งมีสีสุขสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนั่นก็คือสุดยอดของมนุษย์สุดยอดของคนเฮาที่มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานเนาะอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีแต่ว่าบางคนบางครอบครัวก็มันประเสริญกับปัญหาของการเจ็บป่วยที่เข้ามายามคันมายามเลี้ยวเมือก็ยังใครทํามายามมาอยู่เลยนี่เมื่อยนําได้มีรายการพยาธิบาดเหงาก็ได้คันได้มาหาแล้วก็บ่อยากเมือเมื่อแล้วก็มาใหม่รู้สึกว่าติดกับเฮาแท้ๆเรื่องพยาธิบาดเหงาก็ได้โอ้ยขึ้นขึ้นมาแล้วก็ได้เนาะอีพ่ออีแม่เฮาเนาะอยู่เฮือนอยู่ซันอยากไปใส่ก็บ่ได้ไปย้อนอาการเจ็บป่วยย้อนแข้งขาบ่ดีย้อนสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คุมบ่สัดย้อนร่างกายมีไขมันย้อนร่างกายมีค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงหลายอันพันแนวมาลุ่มมาตุ่มในตัวของเบิร์ดอันใดก็ได้ซาเพิ่นซาดีเอาแทบว่าปัสสาวะตัวนะมีเต็ดๆเจ็บเต็บป่วยเพิ่นว่าเนาะจังซั่นล่ะบุญวาสนาคนเฮามันเลือกบ่ได้เมื่อมันเป็นมาแล้วก็ได้ปินปัวดูแลเบิ่งแยงเนาะสิเป็นทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์สิเป็นทั้งสมุนไพรสิเป็นทั้งอาหารเสริมก็สุดแล้วแต่ทางเลือกของแต่ละท่านหาที่จะเลือกในการดูแลรักษาให้ร่างกายดีขึ้นเนาะเฮาเฮ็ดไปแล้วเฮาสบายใจเฮาก็เฮ็ดเนาะไปหาแล้วสบายใจเฮาก็ไปกินแล้วมีความสุขกายกินแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายเฮาก็กินนะอันนี้ก็คือช่องทางอีกทางเลือกนึงของการดูแลสุขภาพก็คืออาหารเสริมนะอาหารเสริมรายการพวกเราเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทจีโกพลัสรายละเอียดมีรายการนี้สอบถามทั้งหลังไมค์ก็ได้เด้อเพื่อว่าความกระจ่างแจ้งและเข้าถึงข้อมูลให้มันละเอียดตอนนี้โคสุกกำลังไล่กับเวลานะเพื่อว่ารักษาเวลาการเมาการให้ข้อมูลกับแบบรวมๆให้บางท่านอีพ่อยแม่ก็อยากถามหลายแนวอยู่เด้เนาะอยากถามอยากโอ้ล้มกับโคซุกอยากมันไปดูแลแนวใดแดในห้างกายก็คือดังเป็นรายการเดี๋ยวฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเอาลักๆก็คือเรื่องของไขมันเบาหวานนะความดันอ นี่เห็นบ่ท่านใดที่เพิ่นประเสริญอยู่หรือว่าอาการนอนบ่หลับบ่รู้ว่าอาการแนวใดรายละเอียดมีรายการพัวพันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228เด้อทั้งหลังไมค์ที่ห้องการพ่อจะมีพนักงานเพิ่นรับสายของพ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการที่ต้องการอยากได้อาหารเสริมบำรุงสุขภาพจีโก้พลาสนะโทรไปเลยเด้อส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการจักหน่อยโฆษกจักยกขึ้นมาเว้ามาว่าให้ในแต่ละแบรนด์สินค้าตอนนี้ก็ต้อนรับแบรนด์สินค้าใหม่นะที่ตะบงใหม่ดอกนี้คือของโรงเรียนพวกเฮาก็คือทั้งอนาที่ปรากฏอยู่ที่จอฟูนของทานในตอนนี้ก็แม่นอาจจะมีแบรนด์สบู่ของเจจอยหรือว่าเอ้ยจอยเด้อซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งโรงเรียนพวกเฮาเนาะทั้งจำหน่ายพวกสบู่เนาะจำนายสครับคัดผิวนี่เพิ่นเอาแต่สองอย่างนี้นะเป็นแบรนด์ของเพิ่นเองชื่อว่าเจจอยนะและจะเข้ามาใหม่ในมือเอิญนี่จะเอาโลโก้ขึ้นให้ก็คือน้องฝ่ายขายดีนะซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์เก่าแต่ว่ากลับมาใหม่ในสินค้าใหม่นะโลโก้พวกเราเอามาไว้แล้วเดี๋ยวมือเอิญจะอินเสิร์ตขึ้นหน้าเพจให้เด้อครับแต่น้องสาวฝ่ายนะห้านขายดีเรียกว่าน้องฝ่ายขายดีอยู่ที่เวียงเจริญสี่แยกไฟแดงธาตุหลวงพ่อเด้อหานเพิ่นจ้าจำนายเครื่องสำอางครบทุกเรื่องของความงามเนาะหนุ่มรอสาวสวยอีโพยเมเฮาอยากได้ประเภทใดเรื่องของเครื่องสำอางของโรงเรียนพวกเฮาก็มีอยู่หันคือกันเนาะครบทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความงามแม่นหานน้องฝ่ายไข่ดีสี่แยกเวียงเจริญเด้อสี่แยกธาตุหลวงนั่นแหละนะคนอ่านการไปไกลมากกับไปแวะอุปถัมภ์คำสูตรไปเบิ่งเพิ่นจำนายอย่างแดถ้าว่าสนใจต้องการกับบริการพลดเพิ่นมีทั้งขายส่งและขายย่อยครับตัวแทนจำนายทั่วประเทศพุ่นละหันหันน้องฝ่ายใครดีได้กลับเข้ามาสู่ในโหมดของผู้อุปถัมภ์รายการอย่างเต็มตัวแล้วแต่เมื่อเอิญจะเอาโลโก้ขึ้นให้หน้าเพจไทยเลยเด้อขอบใจทั้งน้องฝ่ายที่เข้ามาห่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกเติมในภาคส่วนเครื่องสำอางนะสบายดีทั้งน้องสาวกุมภามาลาคำสบายอีตาโคโซกแล้วก็สบายดีทั้งเพื่อนมิตรสิงดงสิงพรบ่เจ้าสิงดงโอ้ยสิงดงก็มีได้ซื้อแต่ว่าอันนี้คักๆหลายไอ้โคโซกประชันผู้บ่าวจากแขวงสารวันเด้อติดตามรายการนี้ฟังแจ้งเดียวแท้ว่าว่าซั่นอันวิทยุน้องนี่นะว่าแจ้งคักแจ้งเนี่ยปานฟ้าหลังฝนไอ้ฟังรายการวิทยุ FM 103นี่แจ้งจางปางฟังบ่มีกระสืดกระซาดบ่มีกึกๆกากๆฟังนิ่มนวลคักๆว่าซั่นสัญญาณดีขอบใจเด้อมีรายการทั้งแขวงสารวันติดตามรายการเนาะสนใจฟังเพลงคอมเมนต์มาเลยอยากได้อาหารเสริมบำรุงสุขภาพทันทรายก็คอมเมนต์มาเลยเด้อปัญหาต่อมลูกหมากทายเบายากทายเบาฝืดทายเบาบ่ออกกั้นทายเบาบ่อยู่กลางค่ำกลางคืนมากระเที่ยวแต่ทายเบาเที่ยวเหี่ยวอยู่บ่อยู่บ่เซาหรือว่าอาการทายเบาและแสบตามปลายปัสสาวะหายแห้งทายเบาแล้วมีเลือดออกมานำหือมันบ่แม่นแล้วไปห้องหมอไปกวดไปเซ็กเบิ่งบ่แม่นสิเป็นลูกต่อมลูกหมากใหญ่แล้วบ่มันเป็นอันใดนะการพัฒนาการต่างๆอายุหลายขึ้นมันมีปัญหาเรื่องของระบบต่อมลูกหมากทันทรายเฮาควรเอาใจใส่เด้อมันจะเป็นผลเรื่องต้องสู้เกี้ยวไปฮอดนกเขามันบ่ห้องบ่คันในกุ๊กมันคือบ่อยากขันมันเป็นได้มันเลียนมันขาดแล้วว่าซั่นนอนดุนแท้ว่ามันก็มีปัญหานะอันเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศทันใจเฮามันก็เกี่ยวกับกันบ่ละอันใดก็ได้คาดว่าต่อมลูกหมากเฮามันบ่คักบ่แน่ก็ไปเซกไปกวดเบิ่งฟื้นฟูโดยรวมให้เด้อมีรายการเฮาเด้อของพวกเฮาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรฟื้นฟูแบบรวมๆให้ฟื้นฟูยาวๆเซาแล้วเซาเลยดีแล้วก็ดีเลยนะสวยให้ทานเหี่ยวสะดวกไปทานโอ้ยสบายแล้วบ่ทันดีขึ้นหลายแล้วปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากทันซ้ายนี่แม่นต้องเอาใจใส่นะมีข้อมูลสอบถามทั้งหลังไมค์ก็ได้เด้อในการเฮาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเว้าไปเลยเฮ้ยครูสุกนี่เว้าอร่อยผมสิกัดแคลกากๆอยากฟังเพลงเดี๋ยวเอาเพลงนี้ก่อนเหือหักทาหัวใจเพลงซึ้งๆเย็นๆแล้วก็ตามอีกหนึ่งบทเพลงเอาเพลงอันนาร้องแจ้งก่อนซะเนาะเอาอมนหักสาวร้องแจ้งก่อนเดี๋ยวพอจิโจมตีโคซุกว่าเฮ้ยขอก็บ่ฟังมาบ่เปิดให้แน่วันคีทีบ่เปิดให้เลยเพลงนี้ม่วนๆกัน แต่ว่าเอาเพลงนี้ก่อนเอา2เพลงซ้อนนะเหงื่อหักทาหัวใจศิลปินคำพานดินดาวงซึ่งๆหนาวๆจังหน่อย

ถะเพลงลาวเพลงดีมีคุณภาพสั่งสรรรายการลองเล็ดของเฮามอบให้เพื่อความสุขให้แก่เพื่อนมิตรเพื่อนฮักอีพ่ออีเมย์ทางบ้านได้ผ่อนคลายหนักกับการติดตามรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮา FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

็นตาลูกฟ้อนในตาโคซกกระคันว่าใจแท้ๆนี่คนเลยจะยืนเว้าพุ่นเลยย่องกันเลยฟ้อนเกี่ยวกันไม่มันก็ม่วนคักผ่อนคลายสมองเนาะอีเมเนาะเอ้าผ่อนคลายม่วนๆกัน

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งมีรายการเฮาอย่าลืมอย่าพลาดเฮากัดลงมาเด้อมีรายการทั้งภาคเหนือกระไรภาคใต้ภาคกลางมาโหลดในยามนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษนะผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกิบนะเสียเงินแต่ซื้อเลนแก้วตากับซื้อยาเท่านั้นดอกขึ้นมาโลดในยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้นะโอกาสทองเวลาทองเดือนทองมาเลยนะในตอนนี้เพิ่นเปิดบริการอยู่แล้วนะเข้ามาเซ็กมากวดครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของดวงตามหาท่านด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ก็คือท่านด็อกเตอร์เสียเทียนโปแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญโรงหมอเมลาเด็กแขวงยุนนานเด้เพิ่นมาประจำการอยู่หั่นนะอยากโออยากล้มอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพทางดวงตาก็มาโลดเตอร์อีพอยเมเฮาเดอร์เพิ่นเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมนะเสกกวดต่างๆก็ถือว่าหายกังวลได้คันมาแล้วอุ่นอกอุ่นใจเมื่อโดยหอยยิ้มที่แสนหวานจนยิ้มข้างมาแล้วเมื่อก็ได้โอ้ดีใจแฮงอีพ่ออีแม่เด้อมานะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดแม่นเพิ่นตัดออกบ่ได้เสียเงินนะผ่าตัดฟรีๆในยามนี้ก็มาโลดได้มีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามข้อมูลก่อนนะรายละเอียดโอ้คักแล้วถูกใจแล้วนะเงื่อนไขตรงกันแล้วมาลมเข้าใจเข้าคอกันเดินทางมาเลยนัดมือนัดยามสิฮอดมือใดมากันวันใดมาจองตัวจองคิวลุงทะบอกทะเบียนไว้ที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111จดเต็มๆจดซะซ่าเลยลูกชายสิอ่านซะซ่าให้แม่เด้อบางทีบางท่านก็กำลังแต่งอยู่ขอกินอยู่บิ๊กลูกสอก็ไปโรงพยาบาลเฮียนเบิดหาเจี้ยหาสอก็ยากอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาก็ดังเตาทอกเตาทานดังฟืนดังไฟก็เห็นขี้มินหม้อหรือว่าอย่างก็แต้มใส่ฝาเฮือนไว้รถยามนี่020-5755-4111นี่1 3ตัวเนาะ5755-4111 5755-4111เด้จดไว้คักๆแล้วก็จึงโทรกินข้าวสวยแล้วผัวมาก็เจ้าถวยค่อยได้ดูค่อยจากไปอันศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนี่นะว่าสิเห็นอีตาโคโซกเว้าแบบว่าอยู่เมื่อกี้นี่เขาจดเบอร์โทรไว้แล้วว่าสิถวยค่อยได้ดูผัวมากับผัวก็จัดรถพาไปกินข้าวกินน้ําแล้วก็โทรโลดเด้อโทรโลดในยามนี้ก็ได้หีบฮ้อนมาเด้เริ่มมีรายการเฮาอันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในตอนนี้ก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งก็อีก1ห้องหมอที่มีขีดความสามารถอยู่ในอันดับหนึ่งเลยแหละในตอนนี้ในการดูแลปีนปัวเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิทางดวงตาก็มาเลยเนาะแต่เวลาก็ผ่านไปไวน้ำใจสาวลาวใต้กันต่อมีรายการเฮาจากสาวจันทราขอมาเด้อแสงระวีเพิ่นที่เป็นผู้ขับห้องให้ฟังเจ้ามวนๆกันเจ้า

สาวลาวใต้ทักทายสวัสดีเพื่อนมิตรแฟนรายการที่นครปักเสแขวงจำปาสักสบายดีอาบรรดาสาวๆทางเมืองสนัดสมบูรณ์เด้อติดตามรายการทางคลื่น FM 103บ่เฮากับทักทายสวัสดีทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ถ้าวันนี้ติดตามทางเพจนะก็ฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะมักฟังเพลงอย่างจะได้อาหารเสริมประเภทใดเขาคอมเมนต์เข้ามาลดบ่เป็นอย่างนะเดี๋ยวเขาสุกจะกวดเสกเบิ่งคืนว่าไผคอมเมนต์อย่างมามีเบอร์โทรใดก็จะโทรคืนกลับหาหรือว่ามีรายการจะโทรมาเลยตัวนี้ก็โทรลดที่ห้องการที่020-9829-4228 9829-4228เด้ออันนี้มันเบอร์ทั้งห้องการลองหลิดพวกเขาถ้าว่ามีโอกาสได้เดินทางมาที่เวียงจันทร์นครหลวงนะไปเยี่ยมยามถามข่าวเดินทางไปห้องการพ่อก็ได้อยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงจันเดอร์ไปเลยนะพวกเขายินดีต้อนรับมีพนักงานเป็นขับสู้เป็นอย่างดีดอกนะมีแต่ลูกแต่ละแต่เต้าดอกอยู่ในหัดก็ได้มาว่ามาวากเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมปูข้าวทองเรือผักข้าวทองกระดำแดงนะด้นละบริเวณบางท่านก็ถือว่าเป็นลูกค้าประจำเบิดละกะสังเบิดละกะสังกินเป็นประจำสุขภาพก็ดีขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นบางท่านนี่กระตุ้ยพีดีงามกินอาหารเสริมประเภทสมุนไพรพื้นบ้านผักข้าวทองหรือว่าภูข้าวทองเด้อปัจจุบันนี้พวกเราเพิ่มเป็น50เม็ดเพิ่มเป็น50แคปซูลแล้วได้1กับแต่เก่านี่30เม็ดมันบ่พอเอาตามใจลูกค้าสั่งว่าขอเป็น50เม็ดเลย1กับราคาจับต้องได้เลยมีรายการรับประทานเป็นประจำเพราะว่าผักข้าวทองนี่มันเป็นอาหารเสริมประเภทสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงได้อันที่หนึ่งมาเลยแมนลดพรอาการอักเสบต่างๆในร่างกายเนาะต้านการต้านและก็ยับยั้งเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะอันที่สองมาแล้วภาคส่วนที่เป็นสิวเป็นฝ้านะสิวอักเสบสิวเกลือสิวฝังในต่างๆก็จะช่วยให้สิวนิดหายเนาะไปปรับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายได้ดีเดี๋ยวอันต่อไปก็แม่นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงแบบรวมๆนะช่วยให้บาดแผลแห้งไวเด้อผักข้าวทองนี่บ่ธรรมดาเด้นะรักษาบาดแผลแห้งไวแล้วก็ผักส่วนนึงก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติเด้บ่เกี่ยวกับเรื่องของไวท้องต่างๆก็ช่วยให้บำรุงร่างกายธาตุทั้ง4เลยนะอันนี้ก็คือสรรพคุณอาหารเสริมประเภทผักข้าวทองนี่ดีหลายผู้ที่มักเจ็บมักป่วยเป็นเบื่ออาหารบ่ผิวพรรณมักเป็นภูมิแพ้มักเป็นวัดมักเป็นไอมักเจ็บออดๆแอดๆนั่นแหละเกินว่าห่างไกลภูมิตกหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำบ่มีภูมิต้านทานฝนตก3เม็ดก็เป็นไข้แล้วนะอันนั้นสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มป่วยแล้วร่างกายมันต้องแข็งแรงมีรายการเฮามันต้องแข็งแรงในยุคใหม่สมัยใหม่ยุคแห่งการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเรื่องของเวียกงานการค่าต่างๆคันเฮาอ่อนแอแล้วเฮาบ่ทันกินเพิ่นแท้ๆเฮาต้องได้แข็งแรงไว้เนาะกัดฟันสู้กัดแขวใส่กากๆเราได้เนาะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไปล้มเด็ดขาดเฮาเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นที่ตั้งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของลูกของหลานทุกคนเลยถ้าเมื่อใดเฮาล้มเฮาป่วยเมื่อใดเฮาสั่นเฮาคลอนแล้วคนทั้งหลังนี่แน่นอนและยุ่งกันยังไงพุ่นล่ะมีรายการเฮาต้องดูแลตัวเองไว้แต่ยามนี้ก่อนมันจะสายเกินไปลงทุนกับอาหารเสริมอย่าคิดว่ามันจะเสียเปล่าดอกมีรายการเฮากินอาหารเสริมมื้อนี้อนาคตต่อหน้าไปสุขภาพเฮาก็ดีนะเป็นการต่อตะเป็นการสร้างสิ่งดีเฮาสู่ร่างกายเสมอต้นเสมอปลายเนาะเพราะว่าสารอาหารจากแคปซูลต่างๆจากแบรนด์สินค้าต่างๆที่เฮาเอามาจำหน่ายเนี่ยแม่นดีทุกอย่างเลยนะมีรายการเฮาเด้อพอพันสอบถามทั้งหลังไม้รายละเอียดสั่งเลยทั้ง6ประเภทมักประเภทใดพอเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศราคาที่แตกต่างกันนะเฉพาะรายการที่โคซุกจัดมีรายการสั่งซื้อจะได้ราคาพิเศษให้นะไปปิดท้ายรายการเลยซะนะเพราะว่าเหลืออยู่เพียงแต่7นาทีสุดท้ายแล้วสําหรับมื้อนี้เด้อขอบอกขอบใจเพิ่นมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยเลยที่ติดตามในปัจจุบันนี้ทั้งช่องทางเสียงวิทยุคลื่นความถี่103และทั้งช่องทางติดตามทาง Facebookที่ลาว National Radio นะเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์มานำนะฝากกดติดตามแล้วฝากไลค์ฝากแชร์นะทาง Facebook โคโซกทางเพจแห่งชาติลาวฝากติดตามเป็นประจำ 10:00 น 11:00 น ดอกรายการลองลิดพวกเฮาเด้อมีนางหน้าไม้แดงลังไม้แดง
แล้วก็ลมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมต่างๆแล้วนะเอาแต่สะดวกในแต่ละมื้อโคศกก็มาเว้ามาว่าสู่กันฟังเปิดเพลงให้พ่อแม่ได้ติได้ฟังได้ม่วนกันเด้อจักหน่อยประมาณ 14:30 ตอนบ่ายๆจักหน่อยไปพบโคศกอยู่ที่โทรทัศน์บกส.นะ 14:00 ขออภัย 14:00 ตรงนะ 14:00ตอนบ่ายๆจักหน่อยกินข้าวสวยแล้วๆนอนพักผ่อนตื่นสวยมาไปฟังเพลงทางทรหัสกันต่อนะพบกับโคศกเบาไทยเด้อปิดท้ายเพลงนี้สาวเท่าสายเปสาวเท่าสายเปนี่เป็นบทเพลงของทั้งอนาแม่เพลงบ่ขอมาว่าด้วยว่าอนาสาวเวียงสอนบ่คือเป็นสาวเวียงสอนขอมาแหละขอได้ฟังทุกคนแล้วล่ะเนาะมื้ออื่นฟังกันใหม่มื้อนี้เพลงไหนบ่ได้เปิดก็ต้องขออภัยนํานํามื้ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าไว้ละเดิมเด้อขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนำก็คือทางบริษัทลองลิสการค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยขอบใจห้านน้องฝ้ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจท้าวพันธุ์บอไบโฟนขอบใจนางพิมพ์สอนขอบใจเทียนพึงน้ำสู้ขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเชียงขวงห้านแม่กูดนะขอบใจท่านสมสะอาดเส้นเดียวกันนะที่เทคุมเครื่องเสียงปล่อยเพลงในแต่ละมือนะขอบใจเอฟซีทุกผักส่วนเดี๋ยวติดตามรายการต่อไปเฉพาะรายการของโคซุกอุทัยจบแล้วมื่นพบกันใหม่อันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ศกเรียน2025-2026เอกภาพทั่วประเทศโดยเน้นนักใส่ความโปร่งใสยุติธรรมและประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั่วสังคมผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเจ้าการร่วมกันท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากรมสามัญศึกษาแจ้งให้ฮู้ว่าการสอบเสียงจบสั้นในปีนี้ถือเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์ระดับชาติที่แน่ใส่วัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง4กระทรวงและ4บริษัทโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและสกัดการปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆตลอดระยะการสอบเสียงสำหรับบ้านสอบเสียงสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนสอบเสียงทั้งหมด5วิชาประกอบมีภาษาลาวรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันที่19มิถุนายนมี5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ท่านนางนวมคำจันทบุรีให้ฮู้ตึมว่าศกเรียน2025-2026นี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 1,866 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งเทียบใส่ศกเรียนผ่านมาโรงเรียนเอกชน165แห่งในนี้สั้นม.4มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 71,427 คนหญิง 35,319 คนเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมา2,263 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด588ศูนย์ 3,578 ห้องสอบเสียงส่วนสั้นม.7มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 4,722 คนยิง 19,848 คนหลุดลงจากปีผ่านมา 1,035 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด 278 ศูนย์ 2,022 ห้องสอบเสียงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: รายการ OK FOIC สื่อสาร
3: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการ OK สื่อสารติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการ OK สื่อสารท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00-12:00 ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกขอสื่อสารท่านกำลังติดตามหับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

กำลังติดตามหับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีแก้วสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออกขอสื่อสารกับรายการปกเฮาออกอากาศทุกๆวันจันทร์คานพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา11โมงหา12โมงมื้อนี้ขออภัยท่านผู้ฟังมาซาเตกมา
0: เจ้า
1: คัดของทางเทคนิค
0: มาซานี่แม่นมาซาสปอร์ตเตระบบของออนไลน์เท่านั้นเนาะแต่ว่าทางผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นี่แม่นพวกเฮาออกอากาศสดมาตั้งแต่เวลา11โมงแล้วเน
1: า
0: ะโอ้ยเบิ่งจากเวลาแล้วเลยแม่นไปเกือบครึ่งเวลาทับอีกแล้วเออระบบกับบริเนใจเนาะว่าเป็นยังไงเนาะคือมาหยอกคักเลยเนาะมือนี้หัวหน้าคุณม้าเองเออหลายท่านที่กำลังให้เกียรติรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาพร้อมแล้วนอนที่จะเข้าร่วมการรับฟังการสนทนามือนี้เฮามาร่วมสนทนากับท่านปริญญาเอกทองสวรรค์แก้วคุณยิงของผมในการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมือนี้ท่านของผอ.เพิ่นมาเองเลยเพิ่นจะมาให้ข้อมูลดีๆแล้วห้องว่าข้อมูลตัวนี้หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเป็นข้อมูลใหม
1: ่ใหม่สำหรับเฮา2คนกับใหม
0: ่แม่ล่ะแม้กระทั่งแต่ว่าโคศกทั้งสองนี่ก็ยังฮู้ข้อมูลตัวนี้โอ้เออดีได้เน
1: า
0: ะน่าสนใจมาความสนทนาในมื้อนี้แม่นภายใต้หัวข้อนโยบายส่งเสริมการสมใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาของฟฟลเนาะหรือว่าไฟฟ้าลาวขออนุญาตสบายดีเป็นทางการขออนุญาตทานหลายๆเนาะอุ้ยมื้อนี้ต้องขอโทษขออภัยกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตามเวลาที่นัดหมายแล้วแม่นว่าเวลา 11:00 นแม่นเฮาจะร่วมสนทนาสดเลยแต่ว่าตัวจริงในการออกอากาศสดผ่านทาง Facebook นี่ก็ลาซาเด
1: ย์เอาคะสั้นพวกเฮาเพื่อเป็นการเฮ็ดให้ข้อมูลในมื้อนี้ได้หลายที่สุดในการสนทนา
0: อยากให้ครบถ้วนที่สุดเลย
1: อ
0: าจจะใส่คำมามื้อนี้ให้ท่านฮ้องผอ.นี่ลมสู่ฟังซะเนาะเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี่ว่ามันมีที่ไปที่มาแนวใดแล้วปัจจุบันนี้เฮาได้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติอะไรบ่ขออนุญาตท่านเลยเนาะเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วเฮาอยากได้ข้อมูลหลายๆเจ้าขออนุญาตท่าน
2: สวัสดีครูจะทำรายการ2ท่านแล้วก็อันผู้ท่านผู้ฟังทางวิทยุ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะที่ฮักแพงทุกท่านเนาะอันข้าพเจ้าชื่อทองสวรรค์แก้วคนยิงเนาะอันเป็นห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะที่ซีนำเวียกเกี่ยวกับพัฒนาคุ้มครองบำรุงรักษาเวียกอันสถาบันโดยเฉพาะเวียกเทคนิคและเวียกอันเทคโนโลยีหรือการสื่อสารเนาะของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะ
1: อ
2: ันในนามอันคณะอำนวยการและก็ตั้งหน้าให้พนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะก็ขอบใจเนาะที่ทางพิธีกรเนาะที่ได้เชิญข้าพเจ้าได้มาเข้าร่วมในรายการโดยเฉพาะในหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนกันมื้อนี
0: ้
2: เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการสมใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ถึงหลังคาและมาตรการควบคุมเนาะการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ถึงหลังคาของภาคที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้ซึ่งหัวข้อดังกล่าวนี
1: ้
2: เป็นหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจเนาะแล้วก็มีความสำคัญในปัจจุบันนี้เฉพาะเวียกงานดังกล่าวนี้เนาะขอสืบต่อเนาะเฉพาะเวียกจุดประสงค์ของไฟฟ้าเราของเวียกงานส่งเสริมการสวมใส่ไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนาะพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ถึงหลังคานี่จุดประสงค์ที่หนึ่งก็เพื่อส่งเสริมเรื่องการสวมใส่ไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเนาะในการสนองไฟให้แก่ภาคที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะแม่นครัวเรือนท่านเนาะแก้ไขปัญหาไฟบ่เพียงพอในฤดูแล้งเนื่องจากว่าอยู่ประเทศเฮานี่มีเขื่อนเป็นจำนวนหลายในการสนองไฟเนาะแต่ว่าในยามแรงนี่น้ําแห้งเน
0: า
2: ะก็ให้เกิดการสนองไฟบ่เพียงพอต้องได้ดึงไฟจากต่างประเทศมาช่วยบางครั้งเขาเนาะประเด็นที่3คือลดการนําไฟจากต่างประเทศคือมาใส่แล้วก็ลดการสูญเสียพลังงานจากนําไฟจากเขื่อนอยู่ห่างไกลเนาะที่มาใส่อยู่ในตัวเมืองถ้าว่าเฮามีแหล่งผลิตเป็นของเฮาเองอยู่ของเฮือนแล้วมันก็ลดการนําไฟจากเขื่อนไฟฟ้าต่างๆมาสุ่มใส่ในครัวเรือนนั้นเฮ็ดให้การสูญเสียพลังงานในระบบสายส่งไฟส่งก็น้อยลงเนาะ
1: เจ้า
2: ตัวที่สุดท้ายเนาะก็เป็นการส่งเสริมให้การสุ่มใส่พลังงานสะอาดเนาะพลังงานแสงอาทิตย์แม่นพลังงานทดแทนที่บ่มีวันสิ้นสุดหมายความว่าสามารถผลิตได้เองเนาะได้เองก็เฮ็ดให้ครัวเรือนนี้สามารถเข้าถึงพลังงานดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี่แม่นส่งเสริมให้กันสมใส่พลังงานสะอาดเป็นหลักเนาะในเทรนด์ของโลกปัจจุบันนี
1: ้เ
2: แม่นจุดประสงค์หลักของไฟฟ้าลาวเนาะ
0: เจ้า
2: แม่นเป้าหมายเนาะเป้าหมายของเฮานี่เพื่อหยังเพื่อเปิดกว้างเนาะเฮ็ดให้ครัวเรือนนอกจากทานจะเป็นผู้ ซื้อไฟอย่างเดียวต่อไปทานจะเป็นผู้ขายไฟให้ไฟฟ้าเราผม
0: เป็นผู้ขายไฟ
2: เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตไฟเน
0: า
2: ะ
0: อ้าวควบเงินเอาดีเลยสามารถขายไฟให้กับ
2: มีตั้งโซล่าอยู่เฮือนของทานแล้วเนาะทานยังใส่พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นอยู่โคเฮือนของทานหลังจากที่มันเหลือใส่คือตัวอย่างยามแดดหลายๆมันจะเหลือใส่ทานสามารถขายพลังงานต้นเก่านะให้กับไฟฟ้าลาวไฟฟ้าลาวก็สามารถขายไปเพื่อนข้างๆเนาะ
0: อัน
2: นี้ก็เป็นการนโยบายใหม่ของ
0: เป็นการแบ่งปัน
2: แบ่งปัน
0: เอิ้นว่าแบ่งปันเพราะว่าเฮาไส้เฮาไส้เหลือแล้วเนาะก็ขายให้กับทางไฟฟ้าลาวในขณะเดียวที่ว่าเบื้องของไฟฟ้าลาวเองก็พยายามสนองไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของพ่อแม่ประชาชนเนาะดี
2: ปัญหาใหญ่สำคัญก็คือว่าโครงสร้างราคาไฟในภาคที่อยู่อาศัยยังเป็นราคาไฟที่เกื้อกูลเนาะดิฉันเห็นยังเป็นราคาไฟที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นราคาไฟต่ำกว่าต้นทุนอยู่เนาะถ้าว่าทานโคเฮือนสามารถมีแหล่งผลิตเป็นของตัวเองก็ช่วยลดต้นทุนของไฟฟ้าลาวลง
0: อันนี้ก็คือเป้าหมายของเราเลย
2: ลดต้นทุนของรัฐบาลลงเป้าหมายของรัฐบาลลงเพราะว่าเราสามารถเพิ่มราคาไฟภาคที่อยู่อาศัยให้สูงขึ้นได้เนื่องจากว่ารายรับของประชาชนเรายังต่ำอยู่เน
0: า
2: ะเทียบใส่อันรายได้แต่ว่าต้นทุนของราคาไฟมันจะมีต้นทุนราคาที่สูง
0: เน
2: า
0: ะ
2: ราคาที่สูงเพื่อเราต้องได้ลงทุนสร้างเขื่อนซื้อไฟจากเขื่อนลงทุนสร้างสายส่งเพื่อเสื่อมเอาพลังงานเข้ามาใส่อยู่ในตัวเมืองในผู้ชมสายไฟซึ่งต้นทุนดังกล่าวนี่อยู่โดยเฉลี่ยกันคิดเป็นดอลลาร์เนาะก็ประมาณอยู่ประมาณเกือบ9 เซนต์แต่เรามาขายเฉลี่ยมีแต่6 เซนต์เฉพาะภาคที
1: ่
2: อยู่อาศัย
1: อ
2: ันนี้เป็นนั่นนะภาคของภาครัฐเพิ่นยังเบกฮะพลาตัวนี้อยู
1: ่ช่วยประชาชนอยู่ได้เนาะ
2: จ้าแม่นอันนี
0: ้แล้วมาถามมาฮอดจุดนี้แล้วเนาะถ้าว่าจะบ่ถามคําถามนี้ก็เชื่อในว่าหลายคนก็ยังค้าใจต่อกับความสนใจของสังคมเนาะในระยะที่ผ่านมาเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่มีเขื่อนจํานวนหลายที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่เป็นยังฮอดพอฮอดระดูฮ้อนมาไฟฟ้ามักจะบ่เพียงพอในการสูบใช้วันนี้ก็เกิดคําถามว่าเอ้าทั้งที่ว่าเฮาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้านี่จํานวนหลายเนาะแล้วเป็นหยังไฟฟ้าเฮาจึงบ่เพียงพออันที่1เนาะคําถามมากๆตัวนี้เนาะแล้วอันที่2ละแม่นทั้งที่ว่าเฮาเป็นผู้ผลิตเองแล้วเป็นหยังค่าไฟฟ้านี่เฮายังแพงอยู่เป็นคําถามที่ฝากมาถามท่าน
2: อันนี้ก็สิขอตอบแบบกรอบภาพรวมๆแม่นเนา
0: ะ
2: การผลิตไฟอยู่ลาวเนี่ยมันมี2ส่วนใหญ่เนาะส่วนที่1แม่นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเขาเรียกนั้น IPP เนาะที่ส่งออกอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันผู้นักลงทุนจะมาลงทุนอยู่สปป.ลาวแล้วก็สร้างเขื่อนหรือว่าสร้างโรงไฟฟ้าแล้วส่งขายไปต่างประเทศเลยจะบ่ได้ขายให้ภายในไฟฟ้าเนาะตัวที่2แม่นผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนนึงของผู้ผลิตไฟฟ้าเนาะบ่แม่นทั้งหมดสั่นในรวมของประเทศเฮานี่ส่วนที่ส่งออกก็แม่นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่ส่งออกขายไปต่างประเทศ
0: อันนี้เข้าใจแล้วประเด็นเนาะ
1: เจ้า
2: ผู้ที่ตัวที่2ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้ไฟฟ้าลาวส่วนที่ยามันเหลือเฮาก็ส่งขายไปต่างประเทศบางครั้งคราวเนาะแล้วก็ถ้าบ่พอเฮาก็ดึงเพิ่นมาใช้อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยน
0: เป็นการแลกเปลี่ยน
2: แลกเปลี่ยนพลังงานนํากันระหว่างประเทศโดยเฉพาะแม่นประเทศเพิ่นบ้านเฮานี่เน
1: า
2: ะประเทศไทยเฮานี่อันนี้แม่นเว้าเรื่องภาพรวมในการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วบัดนี้มาว่าเรื่องราคาไฟเนาะ
0: เจ้า
2: บัดนี้ราคาไฟคันเทียบใส่ต้นทุนของราคาไฟแม้แต่อยู่ลาวหรืออยู่ต่างประเทศต้นทุนมันก็เท่าเก่าเท่าเดิมเนาะโดยเฉลี่ยต้นทุนของราคาไฟซื้อจากเขื่อนโดยประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 6.5 6.8 เซนประมาณโดยเฉลี่ยเนาะไอ้ว่าประกอบโดยเฉลี่ยนอกจากนั้นมันก็ยังมีต้นทุนในการสร้างสายส่งเพื่อไปรับไฟจากเขื่อนดังกล่าวเขามาหาตัวเมืองเขาหาผู้ชมสายไฟ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นต้นทุนหนึ่งของงานภาครัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในการลงทุนสายเวียดดังกล่าวซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนของการผลิตไฟ1กิโลวัตต์โมงใน1อยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยเกือบประมาณเกือบ9เซนละ9เซนบาทละปัจจุบันอันนี้ว่าแบบภาพรวมเน
0: า
2: ะแต่เฮายังมาขายให้ครัวเรือนเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ6เซนบา
0: ทขายถือว่าเป็นราคาหลุด
2: เฉพาะครัวเรือนเนาะเฉพาะครัวเรือนแต่ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเฮามีกําไรอยู
0: ่อันนี้ก็ต้องเข้าใจนําเนาะแล้วบัดนี้อันน่ะเฮาก็ฮู้แล้วเนาะว่าในระยะที่ผ่านมาไฟฟ้าลาวเองพยายามช่วยเต็มที่เนาะสําหรับอันน่ะ ภาคครัวเรือนเนาะเป็นต้นก็แม่นภาคครัวเรือนที่อยู่อันน่ะครอบครัวน้อยๆหรือว่าอยู่เขตทางไกลสกลิกหรือว่าอยู่เขตที่ไฟฟ้าบ่เพียงพอหรือว่าผู้ที่มีรายรับต่ำน่ะทั้งเรื่องของไฟฟ้าเฮาเองก็พยายามเกื้อกูลอยู่ตัวมันมาตัวนี้
2: เจ้าแม่นน่ะตามโครงสร้างราคาไฟในปัจจุบันเนาะมันสิแบ่งเป็นสเต็ปเนาะเป็นแต่ละขั้นแต่055กิโลวัตต์โมงแต่2550แล้ว150 5300อันขั้นนั้นมีหลายสเต็ปขั้นนั้นซึ่งขั้นตัวนี้เป็นนโยบายเกื้อกูลเนาะโดยท่านจะเห็นว่าจาก055ก็มีแต่300กว่ากีบมีแต่เส้นกว่าเนาะเห็นว่าถึงว่าตัวนี้มันอันน่ะเฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟนั้นก็ได้ทํานโยบายนี้ไป
0: เจ้า
2: แต่ว่าง่ายๆเนาะนโยบายเกื้อกูลทุกคนได้รับหมดเน
0: า
2: ะทุกคนได้รับ
1: ที่เป็นภาคที่อยู่อาศัย
2: ที่อยู่อาศัยมันนะครับ
0: เจ้าอ่ะกลับคืนมาเล่าถึงเรื่องของนโยบายในการส่งเสริมการซุ่มไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาของฟฟลนี่นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ว่ากำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีความสนใจอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ตัวนี้ถึงหลังคาเฮือนตัวเองนี่จะเฮ็ดได้แนวใดทานแล้วมันจะมีเงื่อนไขแนวใดเด้อแล้วราคาเด้จะสูงบ่ตัวนี้นะ
2: ขอให้ข้อมูลตัวนี้เนาะอันนี้ก็ปัจจุบันในทางไฟฟ้าลาวเฮามีทางออนไลน์เนาะทางเว็บไซต์ของไฟฟ้าลาวแจ้งไปเฮาจะมีแผนรับซื้อไฟตั้งแต่เดือน6นี่ล่ะเป็นต้นไป
1: เนาะอ๋อเริ่มได้นี่เลย
2: เดือนนี้ก็นโยบายใหม่ตัวนี้กำลังออกเนาะ
1: เจ้า
2: ท่านจะมีขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอขายไฟให้ไฟฟ้าลาวสำหรับภาคที่อยู่อาศัยหลังจากที่มีท่านได้ติดตั้งแล้วท่านก็ต้องประกอบข้อมูลใบเสนอจุดที่ตั้งเนาะตามระเบียบการต่างๆที่ไฟฟ้าลาวแจ้งออกไปเนาะให้ไปติดตามตามมาในเว็บไซต์ของไฟฟ้าลาวมันจะมีขั้นตอนในการสมัครท่านต้องแจ้งถ้าว่าท่านอยู่แขวงใดก็แจ้งไปหาสาขาแขวงนั้น
0: หมายว่าทั่วประเทศเลยเนาะบ่เป็นเฉพาะนครหลวงนี่เนาะ
2: เพื่อยื่นเจตจำนงเพื่อขอขายไฟให้ไฟฟ้าลาวนอกจากท่านผลิตไฟเองแล้วส่วนที่เหลือไฟฟ้าลาวจะหับซื้อก
1: ับ
2: หับซื้อจะมาลุในราคาที่แจ้งการไปปัจจุบันแม่น902กีบต่อกิโลวัตต์โมง
0: 902กีบต่อกิโลวัตต์โมงอันนี้แม่นไฟฟ้าลาวรับซื้อคืน
2: รับซื้อคืน
0: อันน่ะบัดนี้มาเว้าถึงข้อดีที่ได้รับเนาะจากการใช้พลังงานแสงตะวันตัวนี้นี่ผู้มาว่าทานเองก็เป็นผู้นึงที่ได้ทดลองใช้มาก่อนละ8ปีแล้วว่าซั่นเนาะฉะนั้นก็บ่น่าแปลกมื้อนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงเลยว่า
1: ในน้ำผู้สมไส
0: ้ในน้ำผู้สมไส้ตัวจริงบ่แม่นเว้าในน้ำฮ้อพ่อได้เนาะมื้อนี้จะมาเว้าแบบในน้ำที่ทานไส้ตัวจริงมันมีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากแนวใดตัวนี
2: ้ขอให้ข้อมูลไว้สิเนาะในประมาณ10ปีที่ก่อนเนาะ10ปีก่อนคิดว่าอันพลังงานจากโซล่าเนี่ยซึ่งจะมันเข้ายากเนาะยังมีราคาที่สูงซึ่งในฮอดปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วก็ต้นทุนของการลงทุนเรื่องโซล่ามันถือลงเนาะถือลงหลายก็เฮ็ดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในมุมของผู้ที่ใช้เวียกนี้มาก่อนแล้วเนาะคิดว่าในปัจจุบันนี้มันสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงสามารถลงทุนใส่ในครัวเรือนได
0: ้
2: มันสามารถกุมทุนในตัวมันเองได้นอกจากทานสิประหยัดไฟแล้วทานยังจะมีรายรับประหยัดไฟจากค่าไฟในแต่ละเดือนท่านจะมีรายรับเพิ่มจากการขายไฟให้ไฟฟ้าเราในต้นทุนที่สมเหตุสมผลในปัจจุบันนี้ท่านอาจจะเห็นอยู่ในทาง Facebook อย่างต่างๆที่มีหลายบริษัทที่โฆษณาเกี่ยวกับขายโซล่าลูกท็อปเนาะโซล่าอยู่บนหลังคานี้ซึ่งในราคาที่สามารถจับต้องได้เนาะครับท่านผู้ชมก็สามารถลงรายละเอียดว่ามันสิเป็นเท่าใดเนาะแต่ทุกท่านสามารถจับต้องได
1: ้
2: ท่านลงทุนไปแล้วสามารถกุมทุนขึ้นในตัวมันเองได
0: ้
2: อันนี้บันนี้เรื่องการซุ่มไส้ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นเนาะทางอุปกรณ์ต่างๆก็มีความคำประกันการคำประกันของผู้ประกอบการของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวก็ค่อนข้างหลายเนาะซึ่งตัวนี้ความปลอดภัยก็เขาก็มีมาตรฐานทางไฟฟ้าเรามีมาตรฐานกวดกาห้องหับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้ว
0: หมายว่าผู้ใดที่จะเข้าร่วมภายใต้โครงการตัวนี้ก็ให้ติดต่อมาหาทางเมืองของไฟฟ้าลาวเนาะแล้วจะมีวิศวกรเพิ่นไปเบิ่งตัวจริงไปประเมินให้ตัวจริงเลยเนาะว่าการติดตั้งหรือว่าระบบการบำรุงรักษาอย่างแบบใดเพื่อความปลอดภัยนี่แม่น ฝ่ายเฮาเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วเนาะฉะนั้นจะหายห่วงเลยในจุดนี้เพราะว่าบางคนนี่อาจจะยังมีความกังวลเด้มีความกังวลว่าเอ้ยคันเฮาเอามาใส่ถึงหลังคาเฮือนเท่านี้มันจะเหมาะบ่มันจะปลอดภัยบ่แบบนี้เนาะบางเทื่อก็คันเว้าถึงว่าในยามฤดูร้อนยิ่งซุ้มปีให้หลังมานี่อากาศมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายรู้สึกว่าอากาศมันร้อนนับมือนับฮ้อนขึ้นทุกๆปีเนาะอุณหภูมินี่เพิ่มขึ้นทุกปีฉะนั้นเกิดความกังวลว่าคันถ้าอากาศมันฮ้อนหลายนี่เด้มันหับได้อยู่บ่โซลาร์เซลล์นี่มันจะปลอดภัยอยู่บ่สินะ
1: ท่านอนุรักษ์ขอถามอันนี้ขอแทรกหน่อยนึงเพราะเพื่อว่าให้หลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมีความสนใจหรือมีความคิดอยากจะหันมาเน
0: า
1: ะเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์นี้พอจะให้ข้อมูลคร่าวๆเห็นภาพได้บ่ท่านว่าสามารถช่วยลดค่าเกษตรไฟฟ้านี่ได้จักเปอร์เซ็นต์เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะแล้วใช้เวลาดนปันไหนจึงจะสามารถเอิ้นว่ากุ้มเอิ้นว่าจุเพิ่นเอิ้นไหน
0: จุดกุ้มทืน
1: จุดกุ้มทืนหรือว่าได้ทืนคืนเอาประมาณนี้เนาะเพราะเห็นภาพเน
2: า
1: ะ
2: โดยหลักการเนาะการออกแบบที่ตั้งโซล่าอยู่บนหลังคานี่สามารถออกแบบได้กุ้มครัวเรือนเนาะกุ้มอยู่เรือนเนาะ 100% เลย
1: 100%
2: มีทั้งสามารถออกแบบตัวเก็บไฟเขาเอิ้นแบตเตอรี่เนาะสามารถใช้ได้ทั้งคืนนอกจากกังเว้นดีได้ไฟจากแสงโซล่าจากแผงโซล่ามาแล้วยังสามารถชาร์จใส่แบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ที่ตัวเก็บไฟสามารถใช้ได้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งคืนได้ซึ่งการออกแบบนี้สิท่านสิให้มันเซฟค่าไฟได้ 100% เลยก็ได้หรือเซฟ 20% 30 40% ขึ้นกับงบประมาณของเฮาที่มี
1: อ
2: ันนี้การในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ท่านสามารถมีแรงผลิตสมใส่ฐานเอง 100% เลยได้ฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าได
0: ้ขึ้นกับขนาด
2: ขึ้นกับขนาดและขึ้นกับงบประมาณที่เฮาสามารถลงทุนแล้วเฮาสิให้มันลงทุนกลุ่มการลงทุนของเฮาไปแล้วจักปีมันสิกลุ่มทุนอันนี้มันเฮาขึ้นกับเฮาวางแผนเองว่าเฮาสิเซฟพลังงานซําใด
0: จะเลือกแบบใด
2: สิเลือกแบบใดอันนี้สามารถเฮ็ดได้มันขึ้นกับท่าแห้งเฮาเนาะเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้สามารถเฮ็ดได้หมดเฮ็ดได้หมดเลยบ่แม่นว่าสิเซฟ 20% 30% แล้วแต่ท่านสามารถออกแบบได
1: ้
2: ออกแบบวางแผนเฮา
0: เนาะเว้ามาฮอดอยู่นี่แล้วเนาะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเบื้องต้นเนาะท่านอาจจะถ้าว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกว่าเฮามีก้อนทุนตัวนึงอยู่นี่อาจจะบ่หลายเนาะสําหรับครอบครัวสมมุติว่าแล้วทางเบื้องของ EDL เองนี่มีนโยบายในการช่วยเหลือเนาะหรือว่ามีนโยบายการปล่อยสินเชื่อบ่หรือว่ามีโปรโมชั่นให้บ่สามารถนะผ่อนชําระได้บ่สิเพื่อเป็นการลดผ่อนภาระการใช้จ่ายให้แก่ประชาชน
1: ลงท
2: ุ
1: นเบ
2: ื้อง
1: ต้น
2: เออแม่นล่ะนโยบายตัวนี้เฮากําลังค้นคว้าแล้วก็ประสานกับธนาคารอยู่เนาะว่าเพิ่นสิช่วยเฮาได้ใดแต่เฮาเฮ็ดได้สุดในปัจจุบันก็คือนโยบายรับซื้อไฟคืนเพื่อเฮ็ดให้ทานลงทุนไปแล้วทานยังเสียค่าไฟแล้วเหลือยังขายให้ไฟฟ้าเราซึ่งตัวนี้ก็เป็นกระตุ้นนโยบายนึงกระตุ้นให้ครัวเรือนนี่สามารถลงทุนได
1: ้
2: และสามารถคำนวณได้ว่าปีใดทานสิกุ้มทุนได้หลังจากลงทุนไป
0: นโยบายเบื้องต้น
2: จากไฟฟ้าลาวเบื้องต้น
0: เบื้องต้นไฟฟ้าลาวเฮามีนโยบายแม่นรับซื้อคืนพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากท่านเนาะแต่ว่าในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องว่าการผ่อนชำระหรือว่าอย่างต่างๆเบื้องของไฟฟ้าเองก็จะพยายามช่วย
2: เฮามีแผนอยู่เนาะปัจจุบันเฮาก็ได้ปรึกษากับผู้ให้ทุนเนาะโดยเฉพาะแม่นธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB เนาะข้าพเจ้าได้ไปซุ้มเดือนที่แล้วเนาะ
1: อัน
2: เกี่ยวกับนโยบายนี่เพิ่นก็มีนโยบายแต่เพิ่นสิเน้นส่งเสริมเรื่องตัวจะเป็นใหญ่ๆเนาะโซลาร์ฟาร์มเพิ่นเป็นใหญ่จึงให้ดอกเบี้ยต่ําใส่คืนเป็น30ปีอย่างนี้เพิ่นก็มีนโยบายอยู
1: ่
2: ซึ่งในครัวเรือนนี่เฮากําลังสิเสนอให้เพิ่นว่ามีให้เพิ่นสนับสนุนเพื่อให้ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนสามารถ
0: เข้าถึงได
2: ้ณปัจจุบันนี้ยังอยู่เนาะยังอยู่ขั้นตอนกันเสนอเนาะ
0: เจ้าเพราะว่าก็เป็นโครงการที่เฮาจะเริ่มต้นเฮากำลังจะเริ่มต้นในเดือนนี้มิถุนา2026นี้เป็นต้นไปเนาะแน่นอนคันถามว่าในอนาคตหลังจากเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติไปแล้วทำให้มันเห็นมากเห็นผลดีก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้ว่าจะต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะและนอกจากการติดตั้งถึงหลังคาแล้วเนาะถ้าว่าหากว่าประชาชนผู้ใดที่ว่ามีที่ดินหรือว่ามีพื้นที่ว่างสามารถติดตั้งและก็เข้าถึงได้บ่ตัวนี้เงื่อนไขตัวนี้ท่าน
2: อันนี้ขอชี้แจงแล้วก็แยกออก
0: เป็
2: น2อย่างเนาะอันกรณีที่นโยบายส่งเสริมตัวนี้แม่นเว้าเรื่องอนุญาตให้เฮาติดตั้งโซล่าอยู่หลังคา
0: เพื่อ
2: สมใส่เอง
0: หลังคาเงินสมใส่เอง
2: ตัวที่2แม่นว่าถ้าทานมีดินอยากเฮ็ดโซล่าขายไฟฟ้าลาวตัวนี้จะแยกไปต่างหากจะบ่ได้รับนโยบายนี
1: ้
2: ตัวนี้หมายความว่าเฮาผลิตเพื่อขายเพื่อการค้าอย่างเดียวเน
1: า
2: ะ
1: เป็นภาคธุรกิจ
2: ภาคธุรกิจไปแล้วตัวนั้นมันจะบ่เข้ากับนโยบายตัวนี
1: ้
2: มันจะแยกไปต่างหากท่านก็สามารถยืนหากระทรวงยืนหาไฟฟ้าลาวเพื่อขอเฮ็ดโซล่าฟาร์มและขายให้ไฟฟ้าลาว
1: ตัวนี้
2: เฮาก็มีครับ มีหลายบริษัทที่เฮ็ดอยู่แล้ว
0: ปัจจุบัน
2: แม่น
1: แล้วแต่จะเป็นน้องในภาคธุรกิจจะ
2: บ่แม่นภาคธุรกิจเป็นภาคที่ว่าเป็นบ่แม่นส่งเสริมนโยบายใส่ในครัวเรือนเน
1: า
2: ะเป็นสิฐานลงทุนเฮ็ดโซลาร์ฟาร์มเพื่อขายไฟฟ้าลาว
1: โดยเฉพาะ
2: เชิงตัวนี้ก็รัฐบาลก็ส่งเสริ
1: ม
2: ให้ภาคผู้ประกอบการบริษัทอาหารเพื่อเฮ็ดโซลาร
1: ์
2: ขายให้ไฟฟ้าลาวซึ่งปัจจุบันเฮาก็แจ้งไปแล้วว่าเฮาต้องการรับในปี2026นี้เกือบ750เมกโดยเฉพาะรับไฟจากโซลาร์ฟาร์มอันนี้มีจุดและพื้นที่บอกว่าจุดใดเฮาสิรับเท่าใดอันนี้เพิ่นแจ้งการไปแล้ว
0: จ้าภายใต้โครงการตัวนี้ทานว่ามันจะตอบโจทย์หลายหน่อยซําใดโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องของการสุมไส้กระแสไฟฟ้าในสังคมลาวของเฮาเนาะเพราะว่าเห็นว่าบางบอนบางจุดเนาะอันนี้ยกตัวอย่างว่าคือในนครหลวงจันทน์บางบอนนี่ก็เห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ว่าเรื่องของการสุมไส้ไฟฟ้าว่าบางเทื่อไฟฟ้าบ่เพียงพอไฟฟ้ามีไฟตกไฟดับจังซี่เนี่ยตัวนี้คิดว่าจะซวยได้บ
2: ่เขาชี้แจงไว้ใช่เนาะอันที่หนึ่งว่าเรื่องการเกิดไฟตกไฟมอดนี่มันเกิดจากระบบเนาะไฟตกกับไฟมอดกับไฟบ่พอมันแตกต่างกันแต่กันคนละอันกัน
1: อ
2: ันไฟตกไฟมอดมันเกิดจากอุบัติเหตุรถตำเสาไฟหรือเกิดจากพายุเหตุให้เสาไฟล่
1: ม
2: ก็ให้เกิดไฟมอดหรืออุปกรณ์อยู่ในสายส่งหรือว่าระบบจำหน่ายมันเกิดเป้ๆหรือเกิดระเบิดว่าก็ต้องเกิดระเบิดมาก็ให้เกิดไฟหมดอันนี้เกิดไฟหมดไฟบ่พอเกิดจากหยังเกิดจากผู้ซุ่มไส้การซุ่มไส้ไฟฟ้าหลายขึ้นเน
1: ื่อง
2: จากว่าหมอกแปลงในระบบจำหน่ายของไฟฟ้าเรามันจำกัดมันตั้งและอีกปี2ปีข้างหน้าขอผู้ซุ่มไส้ไฟฟ้าหลายขึ้นละเฮ็ดได้การสนองไฟบ่เพียงพอจำเป็นต้องขยายเพิ่มหมอกแปลงในระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ไฟแห้งดันไฟมันเพียงพออันนี้มันคนละอย่างกันเนาะไฟตกไฟหมดกับไฟบ่พอมันแตกต่างก
1: ัน
2: ได้เข้าใจตัวนี้เต็มเน
1: า
2: ะ
1: บางเทื่อว่ากระแสไฟหม้อแปลงมันน้อยแต่ว่าคุณใช้กําลังแห้งใช้ผัดหลายกว่ามันก็จึงเห็นไฟนั้น
2: ตัวอย่างในปีนี้หมู่บ้านนี่ใช้ไฟแต่นะ20กิโลวัตต์บัดอีก30เดือนข้างมามีรถไฟฟ้ามาสร้างได้มั้ยยังเป็น50กิโลวัตต์แต่สิแต่หม้อแปลงดังกล่าวมันก็บ่เพียงพอจําเป็นต้องได้ขอเสนอเพิ่มหมอกแปลงเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อปรับปรุงแห่งดันให้มันเพียงพออ่าฟังว่าเรื่องเทคนิค
0: ฟังฮอดข้อนี้แล้วเนาะอยากถามท่านตื่มเลยว่าถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นประชาชนเขตใดเขตนึงเนาะท่านที่ว่ามีการสุ่มใส่ไฟฟ้าคือท่านเว้าเลยว่าหม้อแปลงนี่ซ้ําเก่าแต่ประชากรของคนไปอยู่หั่นก็เพิ่
1: มขึ้นเน
0: าะการสุ่มใส่กระแสไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตัวนี้น่ะถ้าว่าเฮาอยากจะขอเพิ่มตัวนี้นี่ในนามประชาชนนี่ขอได้บ่ท่าน
2: ได้อยู่แล้วอันนี้ได้
1: มี
2: แต่ว
1: ่
2: าแนะนําช่องทางก็คือ1ให้ท่านไปหาบ้านเนาะให้เสนอจากท่านกันบ้านแล้วแจ้งไปหาสาขาแขวงที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไฟฟ้าลงไปสํารวจออกแบบเพื่อติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มหรือหยังต่างๆเนาะให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงไฟฟ้าก็ต้องกลับไปสํารวจวางแผนในการเพิ่มบ่หรือต่างๆให้มันเพียงพอกับการสงสัยตัวนี้มันต้องมีหนังสือไปทางการเนาะเพราะเราเป็นองค์กรของรัฐม
1: ัน
2: ก็สามารถว่าโทรไปแล้วมันตั้งอย่างนี
1: ้ไฟตกไหมแปลงให้แน่จะได้เอามา
2: แล้วก็ไฟตกแปลงกันได้เนาะแต่ว่าขอเพิ่มหมอแปลง
0: ไฟบ่พอนะคะอยากขอเพิ่มต้องแจ้งไปแบบเป็นทางการหรือว่าจะแจ้งผ่านสายด่วนก็ได้บ่ตัวนี้
2: แจ้งได้แต่ว่า
1: เป
2: ็นสายด่วนเป็นคำเขียนแต่ว่าแนะนำให้เขียนหนังสือผ่านบ้านให้บ้านเป็นผู้ยังยืนว่ามันแมนแท้เน
1: า
2: ะเป็น
1: ของมันแท
0: ้ใส่
2: เพื่อซุ่มซนแท้บ่แมนใส่เพื่อธุรกิจใดนึง
0: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเฮาเว้าแล้วโดยพื้นฐานก็ต้องแมนบ้านเป็นผู้เสนอเป็นพื้นฐานไปเนาะเพราะว่าทางบ้านนี่จะเก็บกับข้อมูลได้ดีเด้เนาะว่าบ้านท่านนี่มันมีความเพียงพอแล้วบ่
1: จาก
0: ท
1: าง
0: ใดถ้าบ่มีความต้องการก็แมนในนามบ้านจะต้องเสนอไปหาทางเบื้องของไฟฟ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เอ้าโอ้ก็เป็นข้อมูลที่ดี
2: อันนี้ก็ฝากให้ครูครับส้มเนาะทราบเต็มแล้วการปรากฏการณ์มันนี่มันก็มีเนื่องจากว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฮามันก็ไวเนาะการสนองแบบไฟแบบทันทีทันใดคือเฮ็ดหมู่บ้านจัดสรรใหม่มีต่างๆเรื่องต่างที่ว่าเฮ็ดให้การสนองไฟบ่เพียงพอกับเป็นไปได้เนาะแต่ว่าต้องการให้มีการเสนอเป็นทางการไปให้ได้ยืนความถูกต้องแน่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
0: เอาในเมื่อท่านฮ้องผอ.มาเองมื้อนี้แล้วอยากจะถามอีกอันนึงเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านี่หลายเลยยิ่งเป็นระยะของ
1: ฤดูร้อน
0: เฮามักจะเห็นอัคคีภัยบ่ยังไงไฟใหม่บรรดาซุ้มสายต่างๆนี่เกิดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นี่บางเทื่อก็ฮู้อยู่ว่าต้นเหตุอาจจะบ่เป็นมาจากไฟฟ้าโดยตรงสมมุติว่าแล้วตรงนี้นี่
1: บ่ในใจว่าทั้งเบื้องของสังคมนี้ได้ผ่านสายด่วนมาหาทั้งเบื้องไฟฟ้าของเฮา
2: แล้วได้ตัวนี้มีหลายเนาะท่านก็ได้เห็นอยู่ในสังคมในสื่อออนไลน์เนาะสื่อต่างๆเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ก็มันมีหลายปัจจัยเนาะหลายปัจจัยทั้งภายนอกภายในเนาะอันสายที่ท่านเห็นอยู่ในอันเป็นเคร
1: ือ
2: ข่ายชุมสายต่างๆนะ
1: เจ้าม
2: ันจะมีสายทั้งโทรคมเฮาแน่
1: เจ้า
2: สายทั้งไฟฟ้าเฮาแน่ไฟฟ้าเฮาจะอยู่สูงสุดโทรคมจะอยู่ลุ่มซึ่งในสายของโทรศัพท์นี่ก็ค่อนข้างหลายเนาะ
1: เจ้า
2: ก็เกิดให้เป็นซึ่งวันหนึ่งในการเป็นเสื้อไฟหนึ่งพอได้เกิดมีการซอดหรือต่างๆเลยก็ให้เกิดมีการใหม่เกิดขึ้นแต่กระตัวในสายโทรคมหันก็มีไฟเลี้ยงอยู
1: ่
2: ไฟเลี้ยงเพื่อเลี้ยงระบบส่งเจ้าหันนะก็ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้อันนี
1: ้
2: เกิดไฟอันน่ะเกิดได้เกิดไฟอันน่ะใหม่เนาะใหม่ในสายแต่คนเข้าใจก็ว่าเป็นสายไฟ
1: อันนี้ก็มาคือว่าไฟฟ้าลาวเลย
2: แต่ทั้งนั้นก็เฮาก็บ่ได้ว่าผู้ใดก็ทั้ง2อย่างหั่นล่ะเน
1: า
2: ะแต่ในวางแผนแก้ไขอนาคตแม่ทั้งกลุ่มทั้งอ้อม
1: มีนึงคำถามก่อนเวลาจะหมดเด้อพันงาผ
0: ู้
1: ใดอนุรักษ์แหนมเห็นเนาะทั้งทันจันเพิ่นใส่ชื่อ Facebook เพิ่นว่าสบายดีขออนุญาตถามเด้กรณีมีบริษัทอยากลงทุนติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนี้ให้โรงแรมหรือว่าอาคารเอกชนเพื่อผลิตและก็ขายไฟฟ้าให้อ่ะเขาเจ้าโดยกลุ่มนี้หรือว่าแบบ B2B เนาะอยากจะปรึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินงานและก็ขออนุญาตว่าในลาวเฮานี่ต้องได้เริ่มต้นคือแนวใดอ่ะจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่น
2: ก็อันนี้ขอบใจเนาะสำหรับอันน่ะขอคิดเห็นมีแต่ขอชี้แจงไปสินโยบายตัวนี้มันเฮานโยบายส่งเสริมครัวเรือนถ้าเป็นโรงแรมหรือว่าห้างห้านนั้นมันจะเป็นภาคธุรกิจไปแล้ว
1: ธ
2: ุรกิจไปเนี่ยมันเอาครัวเรือนไปก่อน
1: เจ้า
2: ซึ่งในกรณีที่ท่านอยากเสนออาจจะเฮ็ดเสนอแจ้งไปหาไฟฟ้าลาวเนาะไฟฟ้าลาวว่าท่านอาจจะบ่เว้นโซลาร์รูฟท็อปละตัวนี้มันจะเป็นโซลาร์เป็นฟาร์มแล้ว
1: โซลาร์ฟาร์มจะเป็นใหม่แล้วโซลาร์ฟาร์ม
2: ฟาร์มใหม่แล้วเป็นอันนั้นอันนี้มันนโยบายตัวนี้มันเฉพาะครั
1: วเร
2: ือ
1: น
2: ส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมามีแหล่งผลิตไฟเป็นของตัวเอง
1: ที
2: ่เหลือแล้วขายให้ไฟฟ้าลาว
0: จุดประสงค์หลักก็คือมันเน้นว่าส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนสามารถ
1: กุ้มตนเอง
0: เรื่องของการสมใช้กระแสไฟฟ้าภายในเรือนของตัวเองนี่เนาะหลังจากกุ้มตนเองแล้วเรือแล้วจึงขายให้ไฟฟ้าลาวสรุปยังไงสิเลยเน
1: า
0: ะส่วนมาในภาคของธุรกิจก็จะเป็นอีก
1: จะอีกเป็นนโยบาย
2: นึ
1: งเจ้าก็หมายความว่าถ้าว่าท่านสนใจเนาะคือท่านจันทร์ปืนสงคมประมาณนี้ก็แม่นแจ้งเจตจำนงของท่านหาไฟฟ้าเราเลยว่าเขาจะผลิตเป็นโซลาร์ฟาร์มจะโ
0: อ
1: แมนโซลาร์ลูฟท็อป
0: เจ้าขอขอบใจท่านจันทร์หลายๆเนาะที่เพิ่นน่ะมีความสนใจแล้วก็เพิ่นก็ห่วม
1: แสดงความคิดความเห็นเลยว่าก็มีคำถามกับพวกเขาขอบใจหลายๆเป็นคำถามที่ดีเลยก็ได้ถามเพื่อสังคมเลยได้
0: เนาะเอาเวลาไหลหลังแล้วอนุรักษ์ขินที่จะต้องได้จากลาแต่ว่าก่อนที่จะจากลาท้ายสุดนี้ท่านฮ้องผอเองมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมโดยเฉพาะก็เป็นบรรดาลูกค้าก็คือผู้ชมใช้กระแสไฟฟ้าลาวนี่แหละท่าน
1: ที่กำลังมีความสนใจหรือว่าวางแผนอยากเข้าร่วมโครงการ
2: เนื่องจากในปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากเทคโนโลยีมันก็สามารถทุกท่านสามารถเข้าถึงได้เน
1: า
2: ะสามารถท่านลองเดินมีแต่ว่าเสนอให้ท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ชมนี่แต่ว่าลองพิจารณาเนาะพิจารณาเบิ่งว่าอันถ้าท่านมีท่าแห้งท่านสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนอยู่บนหลังคาเนาะเพ
1: ื
2: ่อส่งใส่เองจากนั้นก็ขายไฟฟ้าเราให้ท่านกลับไปวิเคราะห์เบิ่งหรือปรึกษากับผู้บริษัทหรือว่าผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับด้านนี
1: ้
2: มาวิเคราะห์เบิ่งว่ามันมีผลประโยชน์ได้ใดมันสามารถท่านจะมีรายหาเพิ่มขึ้นได้ท่านจะประหยัดไฟได้ใดจากการนั้นไล่บินไฟแต่ละเดือน
1: อ
2: ันที่ท่านจ่ายไปและสมมติว่าท่านลงทุนไปแล้วมันสามารถจะเซฟไฟได้เซฟค่าไฟได้ตัวนี้นอกจากนี้มีรายหาเพิ่มจากท่านขายขึ้นในฟ้าแล้วและไล่ย้อนกลับขึ้นไปว่าจักปีมันจะคงทุน
1: อ
2: ันนี้อยากให้ท่านกล
1: ับ
2: ไปศึกษาเน
1: า
2: ะศ
1: ึ
2: กษาเบื้องเพื่อยังเพื่อช่วยให้ไฟฟ้าเรามีพลังงานเพิ่มขึ้นไฟฟ้าเราก็จะสามารถได้ไฟจากครัวเรือนขายให้เรือนข้างๆลดการดึงไฟจากเขื่อนมาอยู่ในตัวเมืองลดการสูญเสียพลังงานในสายส่งของไฟฟ้าลาวลงเฉพาะภาคที่อยู่อาศัย
1: เฉ
2: พาะอาศัยก็เรียกห้องให้ถ้าท่านมีความสนใจเนาะก็สามารถติดต่อไปทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะเฮาจะมีเบอร์หน่วยงานสวิตที่ให้ข้อมูลด้านนี้อยู
1: ่
2: ด้านนี้อยู่ว่าอันน่ะสิมีขั้นตอนใดๆอยากขายให้ไฟฟ้าลาวต้องมีอย่างแน่ท่านต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างแน่ ต้องมีมียังแน่ซวยมาตรฐานของไฟฟ้าลาวต้องมีหลักการแน่ๆระบบป้องกันมียังแน่เบื้องเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงในการใส่พลังงานดังกล่าวนั้นอันนี้ทีนี้เฮาจะมีผู้ให้
1: คำแนะนำ
2: คำแนะนำ
1: ข้อมูลข้อมูล
0: หรือว่าจะติดต่อไปผ่านสายด่วนก็ได
2: ้เน
0: า
2: ะ
0: ก
2: ับ
0: 1199
1: จ
0: ะยังไงเลย
1: ก็ถือว่าฝากไว้กับทุกท่านเนาะที่มีความสนใจมื้อนี้เวลาหมดเวลาต้องขอขอบใจทางท่านห้องภูมิในการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวปอโอทงสวรรค์แก้วคุณยิงที่สละเวลามาให้ข้อมูลพวกเราในเรื่องนโยบายส่งเสริมการส้มไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันถึงหลังคา
0: เจ้าหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมหมสุนทนาตื่นอีกแล้วก็ยังเห็นว่ายังมีหลายๆหัวข้อที่น่าสนใจเนาะทางเบื้องโฆษกเองก็มีโอกาสนะล้มเพลินก่อนเข้าออกอากาศสดตัวจริงนี่ก็เห็นว่าโอ้มันมีหลายเวียกงานได้แล้วก็เป็นหลายข้อมูลที่อยากจะให้เพิ่นมาแบ่งปันเติมอีกเน
1: า
0: ะ
1: ก็บ่แม่นเธอเดียวนี้ที่จะมาเนาะ
0: เจ้าเวลา
1: จับมือเพิ่นไว้ก่อนแล้ว
0: จองตัวไว้เลยเนาะ
2: ยินด
0: ีขอบใจท่านหลายๆขอบใจท่านหลาย
2: ๆทุกท่าน
1: ขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้เวลาพวกเราได้มีเวทีในการสนทนามื้อนี้เวลาหมดเวลาขอบใจทุกท่านโดยเฉพาะก็คือท่านผู้ชมที่เข้ามาทางออนไลน์สามารถเข้ามาเบิ่งการสนทนาหรือว่ารับฟังข้อมูลคืนหลังได้มื้อนี้พวกเราทั้ง3คนจะถือโอกาสกล่าวลากันไปก่อน
0: ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดแห่งห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเต้าโฮมความสามัคคีกับบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐและองค์การภาคีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทาง5ปีต่อหน้าปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุขโยส่งเสริมให้สาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุเนื้อที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมมือกันตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี AI ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ประธานศูนย์กลางนราสางสร้างที่ห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเพิ่มทวีเต้าโฮมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในและกับบรรดาองค์การจัดตั้งของภาครัฐและองค์การภาคีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางนราสางสร้างให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวต้องเป็นคันทุงเต้าหวมความสามัคคีเป็นแบบอย่างอันแท้จริงยึดมั่นตามหลักการนภาของพรรคปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเข้มงวดซื่อสัตย์ปลอดใสมีความเป็นธรรมและเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
2: พวกเขาหูดีความสามัคคีทั้งเป็นมูลเสือทั้งเป็นปัจจัยทั้งเป็นกำลังแห่งทั้งเป็นปัจจัยทรัพย์สินทั้งนั้นความเหี้ยหอกต่อการของหน้าที่การเมืองฉะนั้นความเป็นปึกเป็นแผ่นอยู่ในคณะพรรคมันจะเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานของสมาชิกพรรคพวกเขาบอกคันอยู่ในพรรคแม้ความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางบนพื้นฐานหลักการบนพื้นฐานระเบียบกันคันบอกการจัดตั้งของพรรคของหลักร่วมกันแม้ความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นแน่นอนคันบอกในทั่วปวงชนพวกเขาบอกถึง1ความเป็นพื้นแผ่น2ความสามัคคีปองดองในทั่วสังคมแต่ละอันมันล้วนแต่มีความหมายของล้วนแต่มีหลักการของคันสามัคคีปองดองอยู่ในภายในพรรคบ่บอกจักคือมันบ่แม่นสามัคคีอยู่ในพรรคแม้ความสามัคคีเป็นเอกภาพบางเทื่อครับคิดคำเห็นบ่คือกันแตกต่างกันแต่เมื่อเป็นมติเมื่อเป็นคำสั่งเมื่อเป็นการตกลงต่อปฏิบัติการนั่นเป็นหลักการ
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลนั้นเน้นนักตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะต้องเอาใจใส่สิ่งสำคัญควรหลีกเว้นปัญหาการสร้างกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจื้อเสื้อสายการแก่งแย่งแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด่นทับถมโจมตีคนล้มกันเอารัดเอาเปรียบกันและมีแนวคิดอคติสิ่งเหล่านั้นจะนำไปสู่การมั่งเพียรความสามัคคีภายในเทศในการจัดตั้งบ่มีความสงบ
0: วันที่8มิถุนายนคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้จัดพิธีสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2026-2030โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์ภูมิทัศน์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขวงนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมโอกาสนิทานนางแก้วจันทวีไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสิทธิการสังคมห้องประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติในฮู้ว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพพลเด่นในระยะ5ปีผ่านมา2021-2025ได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพลเด่นในปี2025แม่นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวหยอกหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่ง

0: หนดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางลุงฮอดท้องถิ่นนอกนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นสปอร์ตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวหนุ่มยุคใหม่ทุลภาพปกสวิทยุปกสวิทยุกองทัพประชาชนลาวและการกระจายเสียงผ่านโทรโคมประจำบ้านนอกนี้ยังได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระยะ5ปีผ่านมาได้รับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายซึ่งมีคดีทั้งหมด171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนหญิง219คนในนี้เป็นชาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้379คนหญิง331คนในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี256คนคดีเข้าไม้ในปี2025มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนหญิง75คนในนั้นมีชาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้86คนหญิง80คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกขอให้เป็นต้นสถานที่พักเซาสุขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยจำเป็นการปิ้นปัวด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนครอบครัว295คนหญิง183คนในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี209คนนอกนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูเชียเวียดนามหวมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งบสังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายได้ลงนามหวมกันให้สำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับทิศทางแผนการ5ปี2026-2030และแผนเวียกจุดสุ่มปี2026ทุกๆแขนงการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์นับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นจะได้สุ่มใส่แก้ไขบรรดาสาเหตุที่พาให้เกิดการฆ่ามนุษย์ด้วยหลายรูปแบบหลายสีหลายวิธีการทั้งหลวงกว้างและหลวงลึกแทดถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโยแห่งเวียกงานป้องกันการติดตามเป้าหมายที่ยังมีการเคลื่อนไหวฆ่ามนุษย์เป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมืองลาวปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากการฆ่ามนุษย์ให้มีความปลอดภัยทันกับสภาพการและยกสูงคุณภาพเวียกงานการดำเนินคดีนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและผู้ถูกขอให้ได้รับการซื้อซื้อค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อซื้อของพันธทานตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพันธทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12-13มิถุนายนเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ7ทศวรรษผ่านมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้น
0: เมื่อปุรนมณียุนคอลเวงจันทร์สถานทูตออสเตรเลียประจำลาวจัดงานเลี้ยงอาหารคำเพื่อมิตรภาพให้แก่อดีตนักศึกษาออสเตรเลียผู้ที่มีผลงานพ้นเด่นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพที่ใกล้ชิดและการร่วมมือที่ยืนยงระหว่างออสเตรเลียและลาวโดยมีทานมลัยทองกมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและอดีตนักศึกษาที่เป็นการนำอาวุโสจำนวนหนึ่งเข้าร่วมท่านนางเมแกรนจอห์นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้กล่าวว่าออสเตรเลียได้ร่วมมือกับลาวโดยผ่านการศึกษาเป็นเวลาหลายกว่า70ปีการนำเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากลาวหลายกว่าพันคนได้ไปศึกษาหำเฮียนอยู่ออสเตรเลียและกลับมาพร้อมกับแนวความคิดใหม่ๆสายพันธุ์ที่ยืนยงและความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งในการประกอบส่วนให้แก่ประเทศชาติของเขาเจ้าโอกาสนี้ท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์ก็ได้หวนคืนในระยะที่ท่านได้ศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ออสเตรเลียว่าถือเป็นระยะเวลาที่สำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งทางด้านวิชาการและส่วนตัวซึ่งได้เปิดกว้างทัศนะและเสริมสร้างความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการพัฒนาพร้อมนี้ท่านยังได้แสดงความซึมซึ้งต่อออสเตรเลียสำหรับโครงการทุนการศึกษาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการลงทุนระยะยาวด้านทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นรูปแบบการร่วมมือที่ยืนยงที่สุดซึ่งได้ช่วยหล่อหลอมมืออาชีพหุ้นใหม่ของเรา ัจจุบันหลายคนก็หับหน้าที่เป็นผู้นำอาวุโสในภาค

0: ลัดภาคธุรกิจและองค์การจัดตั้งสากลออสเตรเลียสนับสนุนอดีตนักศึกษาของตนในลาวโดยผ่านโอกาสการพัฒนาวีซ่าซีฟที่หลากหลายกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมชุมชนต่างๆที่ส่งเสริมการร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโครงการทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียก็คือ Australia Award เป็นหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาต่างประเทศที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในลาวการสนับสนุนทุนการศึกษา Australia Award สำหรับสุขปี2018จะเปิดรับในเดือนกุมภาปี2017
1: ปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุขยิ่งส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุหน้าที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์และนี่ข้าวนาปี 8,000 กว่าเฮกตาร์นาแสง 75 เฮกตาร์และปลูกข้าวเนินสูงให้ได้ 7,431 เฮกตาร์ท่านพิมพ์แก้วธรรมละสินหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงให้ฮู้ว่าการผลิตข้าวนาปีของชาวเกษตรกรได้เริ่มตกก้านับแต่ท้ายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาฮอดปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว 45 ส่วนห้อยการไถนาเกี่ยมดินสำเร็จแล้วซาวสันห้อยแนวพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในปีนี้ส่วนหลายแม่นแนวพันธุ์ข้าวเหนียวคือข้าวตาเขียดไก่น้อยเหมือยต้านล่มน้ำทา1และข้าวทาดอกคำ118หรือข้าวหอมดอข้าวเจ้าหอมมะลิ105และข้าวอ่านน้อยคาดว่าสมรรถภาพจะบรรลุ4ตันต่อเฮกตาร์ส่วนการปักดำจะให้สำเร็จในท้ายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาคมปีนี้เคียงคู่กับการผลิตข้าวนาปีแล้วแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้มีการสุกยู่การผลิตให้หลายกลายเป็นสินค้าเป็นต้นปลูกอ้อยมันต้นสาลีพืชตระกูลถั่วเผือกมันและอื่น
2: ๆมาฮอดปัจจุบันสภาพการกาเกียมดินและก็การกาเกียมตกก้าก็ถือว่าได้สำเร็จแล้วประมาณ 45% โดยเฉพาะอยู่เมืองรองและก็เมืองสิ่งนี่เกือบ 50% ได้สำเร็จในการตกก้าแต่ว่าเปิดไว้ยักษ์านั่นนึงเป็นอยู่ในประเทศทุกเทียมเมืองหลวงน้ำทาของเฮานี้เหตุผลกันยังมาจากการส่งแปลงชนรับประทานน้ำทาสามก็คือว่ายังบ่ทันสำเร็จเนาะและการก้าเกียมดินนี่ก็คือว่าสำเร็จประมาณ 20% ในทั่วแผนมหดในปัจจุบันฉะนั้นสภาพการผลิตนี่ผลผลิตสมรรถภาพในปีนี้เนาะในระยะผ่านมาก็คือในระยะผ่านมาก็คือว่าโดยเฉลี่ยผลผลิตนี่3.754 ต้นต่อเฮกตาร์จะขาดไม้สู้ส้นในปี2026นี้จะเพิ่มสมรรถภาพหรือผลผลิตให้ได้ 4.654.8 ต้นต่อเฮกตาร์และต้องจากที่ว่าการสุกยุ่งส่งเสริมการผลิตข้าวแล้วก็เขาจะยังสืบต่อในการสุกยุ่งและส่งเสริมการผลิตพืชเป็นสินค้าโดยเฉพาะมันอีใส่ทาแห้งสภาพเงื่อนไขของแคว้งหรือการท้องถิ่นของพวกเขาในแต่ละเมืองเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามตัวเลขคาดหมายดังกล่าวนั้นเนาะมาฮอดปัจจุบันทางคะแนนกิจกรรมพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะเพื่อลงสุกยุ่งในแต่ละเมืองโดยเฉพาะในการแบ่งความรับผิดชอบของคณะแผนกแต่ละท่านที่นำแต่ละเมืองเพื่อติดตามกวดกาสภาพการผลิตของพ่อแม่ป่าสน
1: โอกาสนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมละสินยังได้เรียกข้องมายังชาวเกษตรกรจงเอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงบัวระบัดทักษะต้นกล้าก็คือต้นข้าวให้ดีในระยะของการขยายตัวเพื่อหาประกันให้ผลผลิตข้าวนาปีทันกับฤดูกาลและได้หาผลผลิตตามระดับคาดหมายที่วางไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีทานบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมยามเฮ็ดเบียกอยู่แขวงกวางนิงไทเหวียนนครไฮฟองและนครหลวงฮานอยของเวียดนามตามแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศประจำปี2016
3: ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบดานระหว่างแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดพ้นเป็นรูปธรรมซึ่งคณะการนำของแขวงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากการนำแขวงนครแสดงถึงสายพัวพันธุ์อันแน่นแฟนระหว่างสองฝ่ายพร้อมนั้นคณะการนำแขวงหลวงพระบางได้เดิน ทางมาเยี่ยมยามและมอบเลี้ยงกาแห่งงานให้แก่มหาวิทยาลัยฮาลองแขวงกวางนิงเพื่อย่องย่อผลงานและการประกอบส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างบุคลากรให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางได้พบปะและโอล้มกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยฮาลองโดยได้เน้นให้การสุกยูและการโอล้มให้ตั้งใจเหียนหักษาระเบียบวินัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตตลอดฮอดการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามครั้งนี้คณะการนำแขวงระพบางใดพบปะเล็กเปลี่ยนบทเรียนซอก5แนวทางการร่วมมือด้านการลงทุนการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวประสบผลสำเร็จอย่างจบงามบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างแขวงระพบางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีมูลเชื้อกันมาแต่ดนนานแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานแจ้งวิทยุโทรภาพแขวงระพบาง
0: พิธีเปิดนำไส้สำนักงานใหม่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดจำกัดสาขาอุดมไซจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนที่เทศบาลแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของทานบุญคงหลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประสุนแขวงอุดมไซมิทานฟันดึกตูประธานสภาด้านการบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ทานเหวียนเทถังกรรมการสภาบริหารผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดรายงานให้ฮู้ว่าธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดสาขาอุดมไซได้รับสั่งตั้งขึ้นในปี2014จากการเป็นห้องการธุรกรรมและได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสาขาในปี2018ผ่านการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลาหลายปีสาขาอุดมไซได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นมีพนักงานเพียง10คนปัจจุบันสาขาได้ขยายการบริการให้แก่ลูกค้าหลายกว่า 9,500 กว่ารายมียอดสินเชื่อรวมบรรลุ419ตื้อกีบและยอดเงินฝากระดมได้475ตื้อกีบเนื่องจากความต้องการด้านธุรกรรมทางด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไวบาสำนักงานหลังเก่าจึงบ่สามารถรับรองการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นธนาคารจึงได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างสำนักงานใหม่ที่สง่างามและทันสมัยโดยใช้เวลาก่อสร้าง12เดือนกว่าจนสำเร็จและเปิดนำไส้อย่างเป็นทางการทานฝานดึกตูประธานสภาบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามกล่าวต่อพิธีว่าพิธีเปิดสำนักงานสาขาอุดมไซแห่งใหม่เป็นขีดหมายที่สำคัญในการเดินทางพัฒนาลาวเวียดแบงค์ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีเมืองตุ้มลานแขวงสารวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลติดพันกับการปลูกต้นไม้ภายใต้คำขวัญเด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติแผนงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนจัดขึ้นที่สโมสรเมืองโดยมีทานบัวแก้ววงคำจันทร์กรรมการผักแขวงเลขาคณะบริหารผักเมืองมีคณะนำของเมืององค์การจัดตั้งมหาชนทหารตำรวจประชาชนและนักเรียนเข้าร่วม
5: ทานบ้านเพ่งอินทาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าของวันเด็กหน่อยสากลโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหน่อยที่ด้อยโอกาสเช่นเด็กพิการเด็กกำพร้ากำพร้อยเด็กที่ถูกปาทิมเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเด็กอยู่เขตห่างไกลซอกเล็กให้มีสิทธิ์ผลประโยชน์แต่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มส่วนในทุกกิจกรรมปกติของเด็กในขอบเขตทั่วประเทศเป่ารวมเฉพาะก็คือเด็กหน่อยภายในเมืองตุ่มลานเพื่อหาประกันการพัฒนาและการพันขยายอย่างแข็งแรงในโอกาสนี้ลานน้อยยังได้รับการยอดยาแด่แสดงศิลปะวรรณคดีด้วยบรรยากาศฝดฟื้นหวนซื่นจากนั้นก็ได้มีการปลูกต้นไม้อยู่ตามเดินสำนักงานของการสำหรับปี2016นี้เมืองตุ่มลานจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,500 เบี้ยใน3ประเภทป่าคือเขตป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิต
6: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หา ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา35องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: เมื่อบ่ดลมานี่คณะสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะและนักกีฬานำโดยท่านลิขิตอินทวงศ์หักจากการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์แห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสมาชิกคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์รัสเซียพร้อมทั้งเข้าร่วมสมการแข่งขันกีฬาบิลเลียร์รัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกประจำปี2026ที่เมืองเซอร์กุตประเทศรัสเซียกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกับการร่วมมือหอบด้านในการพัฒนากีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์รวมทั้งการเน้นนักสุกยู่และเผยแพร่กติกาการลิ่นกีฬาบิลเลียร์ประเภทรัสเซียให้ได้รับความนิยมสมซอบและแพร่หลายขึ้นในบรรดาประเทศสมาชิกสำหรับการแข่งขันกีฬาบิลเลียร์รัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกครั้งนี้มีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด28ประเทศสำหรับลาวเฮาได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสิงไซจำนวน1คนคือท้าวสุริยามีนาลาวงนักกีฬาสนุกเกอร์อันดับ2ทีมชาติลาวเข้าร่วมแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกโอกาสนี้ท่านลิขิตอินทวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแนะนำหักษาการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานย้ำได้ก็เน้นนักใส่เวียกงานจุดสุมด้านการร่วมมือกับสากลเพื่อขนขวยและญาติแยงเอาการสนับสนุนการสู้เหลือทางด้านงบประมาณและเทคนิคต่างๆเข้ามาพัฒนากีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์ภายในประเทศลาวให้มีการขยายตัวขึ้นอย่างแข็งแรงเพียงคู่กันนั้นพวกเขาก็ได้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือบรรดาสโมสรอ้อมข้างให้มีการเติบใหญ่เข้มแข็งมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานดำเนินกิจกรรมภายใต้ระเบียบกฎหมายอย่างมีแบบแผนและพร้อมกันสุขยู่ช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยืนยง
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่ป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมป์ฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในตอนเช้าเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนจากซากอาคารเรือนสานทับและดินเจือน ปัจจุบันทางการได้ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งควบคุมพื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์และทางภาคเหนือของอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับการค้นหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ฟิลิปปินส์ต้องประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่ถึงวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงยาวจนฮอดอเมริกาใต้ไปจนฮอดรัสเซียและตะเวนออกไกล
0: ตามข่าวต่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาประกาศว่าทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงการจัดตั้งหัวมือด้วยมูลค่า1ตื้อดอลลาร์เพื่อเล็งพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายใต้การหัวมือดังกล่าวญี่ปุ่นจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต่างประเทศคนทำอิฐของโครงการ Genesis Mission ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติของสหรัฐอเมริกาแนใส่ AI เพื่อเล็งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยทั้งสองฝ่ายจะลงทุนฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา5ปีข้อตกลงนี้ได้เปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมถึงสถาบันวิจัยสั้นน้ำของสองประเทศสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดหลายขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมพลังงานฟิวชันและระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหพันธ์ข่าวเมียนมาได้เปิดเผยในวันที่7มิถุนายนว่าเมียนมาได้ส่งออกข้าวสารและข้าวหักทั้งหมด 300,000 กว่าตันในระยะ2เดือนทับอิฐของปีงบประมาณ 2006-2007 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีนี้ข่าวระบุว่าเมียนมามีรายได้ประมาณ93ล้านดอลลาร์จากการส่งออกข้าวสารในระยะดังกล่าวการส่งออกข้าวสารในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณนี้มีปริมาณต่ำกว่าระยะเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้านี้ที่เคยส่งออกได้หลายกว่า 400,000 ตัน
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่6มิถุนายนว่าในกล่องประชุมสุดยอดสหภาพเอโรปหรือ EU บานการตะเวียนตกที่ดำเนินอยู่มอนเตเนโกเยอรมันและฝรั่งได้เสนอข้อริเริ่มใหม่ในสายสุญญูวิวัฒนาการขยาย EUโดยสร้างกำลังหนุนปฏิรูปให้แก่บรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งทานฟิสดิกเมอร์สนายกรัฐมนตรีเยอรมันและทานเอลมานูเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งได้เสนอเอกสารเกี่ยวกับการหันวิวัฒนาการเจรจาเข้าร่วม EU แบบง่ายดายสำหรับบรรดาประเทศบัลกานตะเวนตกก็คือมอลโดวาตามเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว EU และบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งต้องสุ่มใส่การปฏิรูปอย่างแท้จริงแทนบรรดาขั้นตอนระเบียบการและต้องเพิ่มกำลังหนุนให้แก่นโยบายการขยาย EU ข้อริเริ่มของเยอรมันและฝรั่งมุ่งไปถึงการส่งเสริมบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งในการยุ่งแห่งการปฏิรูปเมื่อสำเร็จมาตรฐานจำนวนใดหนึ่งแล้วบรรดาประเทศเหล่านั้นอาจจะได้เข้าถึงตลาดรวม EU หรือส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมบรรดาองค์การของ EUในวิวัฒการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกในทันทีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
8: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัด เพื่อสวยหลัดสวยศาสตร์พัฒนา
12: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
13: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
14: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
13: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
15: เงินกีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
16: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากหลายคนในการติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนในการหับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่เป็นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้หับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางท่านก็กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราก่อนและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
17: วันนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
18: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชียบเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
17: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
18: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
17: โอ้แม่นหว่าแต่มีอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
18: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
17: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
18: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
19: แลกเปลี่ยนเงินตาซาซายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16: อ ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในโมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้นำเสนอในมาตราที่169เว้าถึงการรักษาความลับท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสนลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ตนได้หับหรือสนองให้ในมาตรา170ได้เว้าเกี่ยวกับการปฏิเสธการฮ้องขอคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถปฏิเสธการฮ้องขอข้อมูลจากองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศถ้าเห็นว่าฮ้องขอข้อมูลดังกล่าวหากแต่ต้องต่อความมั่นคงของชาติความสงบของสังคมและบ่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลหรือบทบันทึกความเข้าใจสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแล้วเป็นคู่สัญญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอในมาตรา169เว้าถึงการรักษาความลับและมาตรา170การปฏิเสธการห้องคอตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน้
0: อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วเฮาสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายคนก็อิดเมื่อยจากการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ถ้าว่าอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามได้เนาะที่ www.lsc.gov.la และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา171เว้าถึงข้อห้ามทั่วไปท่านผู้ฟังห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา146ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยดำเนินการระดมทุนที่นำใช้เครื่องมือทางด้านการเงินโดยบ่ได้รับอนุญาตและ 3. ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินกวดสอบหรือจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับฮ้อง 4. สวยไซธุรกิจหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงินนอกจากนั้นการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย 5. นำไซ้ให้ไซ้บัญชีและสื่อของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ยกเว้นกรณีการนำไซ้บัญชีต่างหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 6. คัดขวางหรือบ่ให้การร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์บ่สนองข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามการเรียกร้องของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่172ท่านผู้ฟังว่าถึงข้อห้ามสำหรับการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้ามนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. นิติบุคคลภายในออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในและต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต 2. นิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ออกจำหน่ายหลักทรัพย์บนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือมีการตั๋วข้อมูลในทุกรูปแบบ 4. นำไส้เงินจองซื้อหลักทรัพย์หรือทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับการยั่งยืนผลสำเร็จการออกจำหน่ายหลักทรัพย์5. นำไส้ทุนที่ระดมได้บ่ถูกต้องตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การนำไส้ทุนที่บ่สอดคล้องกับหนังสือส่วนซื้อเว้นเสียแต่มีมติรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา 6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้ว้าวเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเป็นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พูดว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: คนลาวหักเมืองลาวซาดลาวก้าวไปขณะนี้ท่านผมหับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้หับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฝากไว้เติมเนาะบรรดาท่านที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีการใส่ใจใดๆนอกจากนี้การติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นสองทางผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพิ่นจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆของเวียกงานหลักทรัพย์มีรายการสามารถเข้าไปเบิ่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้เนาะผ่านทาง Facebook และอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังจากทางรายการพวกเฮาไรยานี้ก็เป็นประจำเนาะก็ได้นำเอาสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานมื้อนี้อยากแนะนำสารณหู้ให้ทานได้หู้จากเกี่ยวกับบางคนนี่ว่าอาการท้อนท้อนกินน้ำเย็นผสมกับน้ำอุ่นมันมีคุณประโยชน์หรือว่าดีหรือบ่แต่ว่ามื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้หู้จักเนาะคุณประโยชน์บ่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นก็เป็นน้ำคือการทานผู้ฟังแต่ละคนก็จะมากินน้ำอุ่นแน่มากินน้ำเย็นแน่บางคนว่ากินน้ำเย็นผสมน้ำอุ่นจะได้รสชาติแซ่บกว่าหลายคนก็มีความคิดแตกต่างกันไปเนาะมีรายการบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเมื่อยเฮ็ดเวียกเป็นประจำอาจจะเห็นหายมีความรู้สึกอิดเมื่อยแดบางเมื่อเดี๋ยวอาการห้อนๆท่านผู้ฟังหลายคนที่คิดหาก็จะเป็นน้ำเย็นๆเนาะถ้าว่าได้ดื่มน้ำเย็นนี่ก็จะเห็นให้ห่างกายนี้มีความสดชื่นแต่ว่าการดื่มน้ำเย็นนี่ท่านผู้ฟังก็ดีเส้นเดียวกันเนาะเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นแต่ว่าเฮาดื่มน้ำเย็นหลายเกินไปอาจจะเห็นให้ห่างกายนี้เกิดความบ่สมดุลเด้อมิตรรายการแต่ว่าการที่ดื่มน้ำเย็นเห็ดให้รสชาติการดื่มน้ำเย็นนี้ดีกว่าน้ำอุ่นแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจน้ำกันเนาะว่าบ่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นก็มีรสชาติคือกันแต่สิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังเราต้องได้รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการดื่มน้ำน้ำเย็นน้ำอุ่นสำคัญก็คือห่างกายของเราเนาะถ้าว่าอาการห้อนหลายเกินไปบางคนมาดื่มน้ำเย็นๆจากจอกนี้อาจจะเห็นให้ความสดชื่นของห่างกายได้ดีแต่อย่าลืมมิตรรายการถ้าว่าอาการห้อนหลายเกินไปบวกใส่กับเราดื่มน้ำเย็นหลายเกินไปอาจจะเห็นให้ภูมิคุ้มกันของเราภูมิต้านทานของเราบางคนนี่บ่แข็งแรงเห็นให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเนื่องจากว่าห่างกายของเฮาเนาะอุณหภูมิจากห่างกายของเฮาไปกระทบใส่กับน้ำเย็นๆนี่รู้สึกได้เลยมิดรายการเป็นวัดเจ็บคอเป็นไออย่าลืมมิดรายการการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่เฮ็ดเวียก เป็นประจำบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกกลางแจ้งแน่อาการห้อนๆก็คิดหาแต่น้ำเย็นๆเนาะแต่ว่ากินได้เม็ดรายการก็ขอให้กินในปริมาณที่พอดีกับห่างกายเด้อบ่ควรกินหลายจนเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายมีผลกระทบทั้งด้านสุขภาพแดอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเนาะจากรายการเพื่อนธนาคารเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารสำหรับระยะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจอีกท่านหนึ่งกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นสมงในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางเข้าร่วมพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสระวันในวันที่2มิถุนายนอยู่สโมสรแขวงสระวันท่านได้โอลมและเน้นนักหลายปัญหาโดยเฉพาะเน้นให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสุดใหม่เสริมขยายมวลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนพลเอกวิไลลาคำฟ้องกล่าวว่าบรรดาสหายที่ถูกแต่งตั้งเป็นประธานรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงต้องเอาใจใส่เสริมขยายมวลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนภายในคณะพรรคคณะกรรมการเป็นใจกลางการจัดตั้งที่มีความนักแน่นเข้มแข็งเป็นแบบอย่างในการสีนำนำพามีทัศนะและแบบเพนดำรงชีวิตที่ปลอดใสมีสติสูงในการติดตามเป้าหมายที่เข้ามาเคลื่อนไหวบ่ดีพร้อมนั้นก็ต้องฮู้นำใส่บรรดาทายแห้งที่บ่มซ่อนโดยเฉพาะบุคลากรกงจักการจัดตั้งทรัพยากรของท้องถิ่นและกำลังคนที่มีต้องรับประกันพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการนำพารวมศูนย์เอกภาพโดยกงเด็ดขาดรอบด้านของพรรคต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั้งเป็นเจ้าการซีนำบรรดาแขนงการของรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นในการพันขยายแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านของพรรคเพื่อหับประกันให้แขวงสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นหันลงก็สังหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาสนบทตามที่สามสร้างเพื่อเห็นให้ประชาสมดาเผ่าเป็นเจ้าการเข้าห่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างพร้อมเพียงนอกนั้นต้องเอาใจใส่แก้ไขบัญหาอาวุธเสกยาเสพติดให้ลงสู่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นอย่างแข็งแรงป้องกันและแก้ไขการค้าขายเถื่อนแห่งงานต่างด้าวการยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ตามสายเดนพร้อมนั้นก็เพิ่มทวีการประสานงานทางในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวสายเดนหรือกลไกหัวมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
6: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
7: รายการ
8: Colorful Music
9: Welcome to Colorful Music
8: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
9: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music พบพ้อกันเส้นเคยกับเวลานี้1:50 โมงเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้มื้อนี้พ่อเฮานำเพลงเก่าๆกับเมื่อวันอังคารให้มีรายการได้ฟังเอาใจผู้ใดมักฟังเพลงเก่าจะเป็นรุ่นพ่อตู่แม่ตู่รุ่นทรงคาบานคันรุ่นใดเฮาเจ้าค่อยมันทรงคารีบเราแม่นบ่เดี๋ยวนี้ก็กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งเซนเก่าเซนเคยเบอร์ที่พวกเขาสามารถซื้อสร้างกันกับผ่าน0305787052ทางหานได้สนใจยากจะเดินทางห่วมกับพวกเขาตอนต้นรายการยังได้อยู่ติดต่อคณะจะทำรายการแล้วปะเบอร์ไว้ตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเกี่ยวกับบรรหาเรื่องตาตามือตามัวเจ็บตาตาแดงตาบ่เห็นหงตาเสื่อมสภาพต่อกระจกตาหรือว่าต่อหินม่านตาอักเสบต่างๆไปหาพวกเขาได้พวกเขามีแพทย์ที่เซียวสานจากยูนานประเทศจีนเซียวสานเกี่ยวกับสายตาเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งทำการผ่าตัดหลายกว่าหมื่นคนมีประสบการณ์เป็นทั้งสาวปลายปีอ่ะฉะนั้นก็คงมั่นใจได้อ่ะกับความเชี่ยวสารซับเหาะทางของเพิ่นตอนนี้เพิ่นมาผ่าตัดให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาให้ฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้ซื้อเครื่องที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนั่นล่ะไปห้าได้เด้อไปปรึกษาได้ไปปินปัวได้ไปซอบไปถามได้บ่ได้ไก่แถวน้องบ่ทองเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์กับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเบอร์โทรแมน5755 4111อันนี้เป็นเบอร์มือถือสามารถได้เลข5เลย

มักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้มือนี้เน้นเก่าๆก็ดีนะให้มันถึกตามตีมกันท่าว่าส่งพันสาวห้าสาวหกสาวสี่สิก็ถือว่าอย่างค่อนข้างจะใหม่อยู่ได้นะเอาแบบ10ปีล่างสาวปีล่าง30ปีล่างยิงเก่ากึกยิงข้างเพิ่นว่ามีมนข้างมาฟังผลงานของ BG ทักทายมีรายการได้ฟังเพลงนี้ใส่เสื้อ Wish You Were Here กับมอบให้กับทุกคน

0: เพลงนี้ค่อนข้างจะเศร้าอ่ะไม่เป็นไรการได้ฟังของ BG ยังไม่เขาบ่ค่อยได้เปิดเพลงนี้ฟังยังเถื่อนจนลืมลั่งอ่ะเพลงนี้ Wish You Were Here กันแปลตามโตก็คงจะปรารถนาอยากให้เจ้าอยู่แถวนี้อยู่ด้วยการเพลงนี้ปล่อยในเดือน4 1989เก่าพอมีรายการ37ปีสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่18ของพวกเกียวไซซือวาบวันก็เป็นเพลงที่ครอบครัวบีจีเออน่าเป็นครอบครัวได้เป็นไอ้น้องกันนี้เนาะ Family ที่ใส่ซื้อนามสกุลวากิปอ่ะเพิ่นแต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับน้องสายล่าที่ใส่ซื้อว่าแอนดี้กิฟที่เสียชีวิตกระทันหันอยู่ฮูมอในอังกฤษนะในวันที่10เดือน3 1988หลังจากเสริมสลองวันเกิดตัวเอง3ครบรอบ30ปีเพียงแต่5มื้อฉะนั้นพวกเกี่ยวแต่งเพลงนี้คือถึงการจากไปกระทันหันหมายถึงการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวหมายถึงความคิดถึงท่าน่าอยากจะให้เขาอยู่และกับความรู้สึกดีๆที่ผ่านมาประมาณนั้นขอบใจศูนย์การศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งให้การสนับสนุนตอนต้นรายการนอกก่อนจะนำรายการนั้นเข้าสู่รายการของเราเทเลคอมไทม์ฝากไว้อีกบ้านหนึ่ง
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music, the best radio in town.
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้น คุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้ข้าวเดียว
7: จบ
9: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอกเข้าเดียว
7: จบ
9: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
11: ้โอ
10: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
11: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
10: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
11: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
10: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
11: โอ
10: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
11: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
10: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
11: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กับเราโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวมีรายการติดตามอยู่แห่งคนได้ก็สามารถสื่อสารกับพวกเราได้ขณะจะทำรายการกระแมน0305787052ทราบกันไปแล้วกิ่งไม้ปอยให้มีรายการได้ฟังบริการ Fiber to the Room ก็ถือว่าเป็นบริการอันหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะนครลงเวียงจันทร์ได้ซายเป็นแพ็กเกจ 1.5 ล้านแสนกิ๊บซายได้3เดือนความไวนะ50เมกเน้นความไวทั่วทุกห้องทั่วทุกแจมมุมห้องหือก็สามารถสอบถามได้131แล้วบริการอยู่ในเครือเดียวกัน FTTH Fiber to the Homeก็เป็นอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือนเซนกันตอนนี้ก็มีเป็น10แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกความไวได้แล้วแล้วผู้ใดต้องการอยากจะเอาเข้าตอนนี้เพิ่นแจกสูกซองสันได้กับบริการ FTTH ลูกค้าใหม่เอาบริการนี้เข้าเพิ่นก็มีเบอร์งามอะเบอร์นำไซในเครือข่ายเบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาทีมีดาตา60กิกอันนี้แม่นมอบให้เลยเนาะเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วถ้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำไซฟรี6เดือนได้2เดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้ทั้ง4เดือนฟรีส่วนโศกสันที่ซ่องนั้นพวกเราสามารถลุ้นหับเงินล้านเงินล้านเท่าได้ล้านเฉพาะผู้สบพมเสาไก่ก็บ่ค่อยจะมาคำว่าล้านล้านปันได้เนาะต้องขอโทษขออภัยลุ้นหับเงินไล่กว่า50ล้านกิบเพียงแต่พวกเขาสำราคาบริการ FTTH ลวงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นซึ่งเพิ่นจะมอบโชคตัวนี้ท้ายเดือนมิถุนายนก็ท้ายเดือนนี้ล่ะกับบริการ FTTH เบิ่งสิเบิ่งนั่งฟังเพลงเฮ็ดเบียกเฮ็ดวาได้อย่างสะดวกสบายดังที่กิ่งไม้บอกว่าตอนนี้เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาเลือกความไวได้ตามใจมีทั้ง10แพ็กเกจด้วยกันเริ่มแมน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนมีรายการสามารถเลือกจาก35มาเป็น55 70 80 100 สาวพุ่นได้จนถึง400เมกการเลือกตามความเหมาะสมสนใจอยากจะได้รายละเอียดอีกเติมก็สามารถสอบถาม131เด้อหรือว่าได้เลข5เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา02121985ตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ152โมงมื้อวันอังคารก็เน้นเป็นเพลงเก่าๆคือตามธีมของแต่ละมื้อที่พวกเฮาหยิบมาปล่อยหยิบมาเว้ามาฟังอีกตืมเพลงเก่าหนึ่งค่อนข้างจะกึกบอกกับบกึกค่อนข้างจะเก่าอยู่เป็นผลงานของเจนนิเฟอร์ลูเปสเพลงนี้ใส่ชื่อว่า If You Had My Love กับฟอบมอบไปให้กับมิตรรายการทุกคนโดยเฉพาะลูกค้าเราโทรคม

ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าอ่ะปล่อยในปี1999เก่าพอเฉพาะเมื่อวันอังคารที่พ่อเฮาหยิบเพลงเก่านี่เป็นผลงานของนักร้องนักแสดงจากอเมริกาซึ่งมีชื่อย่อเป็นที่รู้จักกันเป็นเจโร่เนาะเจโร่หรือว่าเจนิเฟอร์โลเปสผู้เกี่ยวข้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่สตูดิโออัลบั้มทำอิดของผู้เกี่ยวใส่ชื่อว่า On The Sick ชื่อเพลง Man If You Had My Love เนื้อในเพลงบอกว่า If You Had My Love I Gave You On My Trust แค่จะบอกได้เลยว่าถ้าว่าฮักได้ความฮักจ้างเฮาแน่นอนละทุกความเสื่อความไว้ใจจะมอบให้ออกจะมอบออกไปให้ว่าซ่านจังหวะก็ได้ใจอยู่เอาใจผู้ได้มาเพลงเก่าๆทูนอินมาติดตามคาร์ลฟูนกับมือวันอังคารตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมลาวโทรคมก็มีไลน์บริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกอ่ะมักแบบใดก็สามารถเลือกสายเพื่อความสะดวกสบายเลือกการติดต่อสื่อสารกันบ่คาดสายประมาณนั้นเวลาที่มีรายการไซเครือข่ายเราโทรคมทุกพันกีบไม้ทั้งหนึ่งคะแนนแล้วทางระบบนั้นก็จะสะสมคะแนนไว้ตอนนี้เพิ่นให้โอกาสพวกเฮานั้นได้นำคะแนนไปแลกเป็นมูลค่าโทรก็ได้หรือจะแลกเป็น data แต่ data นี่เพิ่นก็มีหลายวิธีให้เลือกเซ็นว่าเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อพวกเฮาก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้น100คะแนน100คะแนนก็จะตัดไปแล้วเราก็จะได้มูลค่าถูก 10,000 กิฟต์ใส่ได้5มื้อถ้าเราบ่อยากแลกเป็นมูลค่าโทรเราเอา100คะแนนแลก data มี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะ100คะแนนแลก5กิกใส่ได้1มื้อรหัสเป็นเลข11 100คะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มื้อรหัสตัวนี้เป็นเลข12แล้วเอา100คะแนนแลก data 2กิกใส่ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13ก็เลือกเอาถ้าเฮามักแบบใดเนาะบางคนก็มักไวแบบจะรวดใส่มือเดียวก็คุ้มก็เลือกเอารหัสเลข11บางคนก็คอยใส่คอยไปเอามัน5มือ1 2กิกก็โอเคการรหัสเป็นเลข13สินะหรือว่าเอากลางๆได้3กิก3มื้อกับเลข12เมื่อเฮาจื้อรหัสแล้ววิธีกดแลกก็ง่ายๆกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจที่เฮาต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นก็สามารถแลกได้มีรายการแล้วบริการฝากเบอร์นะฝากเบอร์เฉพาะผู้ใดที่จำเป็นต้องได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกบอนทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมได้มีรายการก็สามารถฝากเบอร์ไว้นำเพิ่นเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เฮามีคอนเนคชั่นไลน์ติดต่อลูกค้าไลน์คนรู้จักแล้วว่าซั่นแล้วเฮาก็บ่อยากจะมาเริ่มใหม่อ่ะฉะนั้นเฮาสามารถเอาเบอร์นั้นฝากไว้สามารถฝากเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปีจำเป็นต้องเข้าไปซูนบอถ้าอยากใช้บริการฝากเบอร์บ่จำเป็นเด้อเพียงแต่มีรายการนั้นซื้อบัตรมาตื่มเงินในเครือข่ายหรือจะตื่มผ่าน BCL แล้วแต่หรือว่าแอปอื่นๆตื่มเงินเข้าระบบแล้วถ้าเขายังจะฝาก3เดือนก็จื้อว่ารหัสมันเลข3 6เดือนเลข6 1ปีมันเลข12ค่าบริการฝากเท่ากับเดือนละ 10,000 กีบ
5เดือนก็มัน6เดือนก็60,000ก็มีแต่เป็น3แพ็คเกจได้3เดือน6เดือนและ1ปีบางคนก็ว่าเอ้าค่อยไป4เดือนเฮ็ดจังใดก็ให้เลือกเอาระวางสีฟาก3เดือนหรือสีฟาก6เดือนเมื่อเฮาจื้อแล้วเนาะเฮาก็กดวิถีฟากอ่ะกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวอยากจะฟาก3เดือนก็ใส่เลข3เข้าไปถ้าว่า1ปีก็ใส่เลข12สินะครึ่งปีก็เลข6เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วเมื่อเฮากลับมาเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้เฮาก็กดดาว3344เครื่องหมายดาวตามด้วย00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นแหละ

0: นอกจากบริการฝากเบอร์แล้วพวกเฮายังมีบริการอื่นๆฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเลือกตามใจอ่ะว่าตู้ใดที่เหมาะกับพวกเฮา
1: ขณะนี้ท่านกําลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุ๋น
3: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
9: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการผ่านห้อยสามก็ดีบางคนก็ติดตามผ่าน94หลายคนก็ทูนินมาเว็บไซต์พอหาที่ www.lnr.org.la ก็สามารถเข้าถึงรายการได้ฝากไปยังห้างห้าและบริษัทต่างๆอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาเซ็นตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรโขนะก็สามารถมาเดินทางได้10นาทีตอนต้นยังว่างตอนนี้พวกเขายินดีต้อนรับนั่นแหละก็สามารถกิ่งกังมาผ่าน030-578-7052ขณะจะทำรายการแล้วกระปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาโอ้ลมกันเนาะมื้อนี้ก็คงสื่อว่าคึมๆฝนคึมฟ้าคึมฝนอยู่ได้กับระดูฝนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เข้าป่าซอกเห็ดซอกเครื่องขบข้องกินห้าลัวห้าฟืนห้านอต่างๆก็ให้มีสตินั่นแหละการที่เฮานำเห็ดมาหับประทานเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกปีก็จะเห็นว่ามีเคสในเบื่อเห็ดเนาะบางเทือเห็ดที่เฮาเบิ่งว่าเห็ดนี่เฮาเคยกินแต่เห็ดดังกล่าวนั้นไปเกิดอยู่บอนที่มีสารพิษบางเทือใส่ยุกใส่ยาฆ่ายอกฆ่าหญ้าต่างๆหรือว่าฆ่าเหม็งมอกเหม็งไม้เห็ดเป็นสิ่งที่สามารถดูดซึมเอาสารพิษได้ไวฉะนั้นก็ระมัดระวังนั่นแหละผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเห็ดที่เพิ่นปลูกอ่ะบ่ว่าจะเป็นเห็ดสนุนเห็ดไก่น้อยเห็ดอื่นๆอ่ะเห็ดเข้มประมาณนี้นะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่ก็เห็นกันน้ำลายโยดคือกันส่วนใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบ่ว่าเฮาสามารถแทสเบิ่งกวดเบิ่งว่าเห็ดนั้นเบื่อหรือบ่อันนี้มันความจริงหรือบ่จริงไหมก็ยังบ่ได้พิสูจน์อ่ะเวลาเขากลัวกินแล้วเขาเอาข้าวทิมใส่ถ้าว่าข้าวเขานั้นกลายเป็นสีแดงหมายถึงว่าเบื่ออันนี้ยังโบโหลายคนกระบอกแบบนั้นพอตัวเองส่วนไล่ก็หมักอาหารประเภทปลูกเองที่มนุษย์เขาปลูกได้ประเภทสัตว์ก็คือกันเนาะประเภทสัตว์ปอกสัตว์ป่าบ่อกินสัตว์ที่เขาสามารถเลี้ยงได้นี่ล่ะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

เป็นเพลงซาอีกเวอร์ชันหนึ่งที่กิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังเป็นผลงานของ Eagles วง Eagles แล้วมีเสียงเพลงที่เป็นซิงเกิลฮิตฮอตกัน Love Will Keep Us Alive กิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังเรื่อยๆกับเพลงนั้นแล้วแต่เพลงนี้ก็บ่ค่อยได้ปล่อยสร้างจึงหยิบมาปล่อยเพื่อให้มีรายการได้ฟังไลฟ์เวอร์ชันแตกต่างกันไปจังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่6ของพวกเกี่ยวใส่ซื้ออัลบั้มตอนนั้นว่า The Long Run ปล่อยโดนบอเพลงนี้ปล่อยตั้งแต่เดือนกันยาปี1979พวกลบคูณหารเบิง2026กับประมาณ47ปีเป็นเพลงที่เว้าถึงความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหาเดินต่อไปบ่ได้ทั้งที่ว่าทั้งสองยังมีความผูกพันที่ยังหักกันทั้งที่ว่าทั้งสองเคยหักและผูกพันกันเอาแท้เอาว่าเอาแบบนั้นซะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า I can't tell you whyสามารถจะบอกเหตุผลอธิบายว่าเป็นยังจึงยอมอดยอมทนหรือว่าเป็นยังบ่สามารถเดินจากกันไปได้จากเถื่อทั้งที่ว่ายามได้ก็ผิดกันยามได้ก็มีน้ำตาคันท่าบ่ในสิ้นในธรรมเป็นบอกว่ายังบ่หมดเวรหมดกรรมต่อกันแม่นบ่กระแปกได้บางคู่อยู่กันแบบนั้นล่ะสิไปจ้ากันก็ไปบ่ได้สิหักกันก็หักบ่ได้แบบทรมานแต่ต่างฝ่ายต่างทรมานกันประมาณนั้นก็หยิบให้มีรายการได้ฟังเนาะเดินทางพร้อมทางคาลิฟูนขอบใจเราโทรและข่มชี้ให้การสนับสนุนรายการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่เฮ็ดขึ้นมาให้กับผู้ใดที่ใช้เบอร์ตึมเงินบริการเบอร์ตึมเงินสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วลงทะเบียนไซแบ่งปันกันไซได้หลายเบอร์พวกเขามีแพ็กเกจ 100,000 ไซได้1เดือนมี data ถึง45กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่ายถึง100นาทีบริการตัวนี้นี่นะพวกเขาสามารถแบ่งปันกันไซได้สร้างเบอร์ได้ก็คือความสะดวกอันหนึ่งถ้าว่าเขามีมูสนิทซ่องสามคนที่ไซบริการเบอร์ตึมเงินเขาก็ซื้อแพ็กเกจเดียวลงทะเบียนได้สร้างเบอร์สินะหรือจะเป็นครอบครัว 4-5 คนอาจจะซื้อแพ็กเกจมูลค่า 150,000 พวกเขามีซ่องแพ็กเกจเด้แพ็กเกจ 100,000 ก็มี 150,000 ก็มีตัว 150,000 นี้มีดาต้า70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วสามารถลงทะเบียนนำไซได้5เบอร์ซ้ำเฮาซีโทรซ้ำซีติดต่อซ้ำซีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คู่และครอบครัวกับแพ็กเกจนี้กับ Family Package

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: say
1: เฮามาส่งท้ายกันด้วยผลงานของ Air Supply
0: Understand it's not a role I usually
1: เพลงนี้ใช้ชื่อว่า Having You Near Me
0: Don't speak
1: เสียงเพลงนี้เหมือนเมื่อใดก็ถือว่าทีมงานพวกเขาเซกึดบายกันไปถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาตอนต้นรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้มืออื่นมาติดตามได้ใหม่โมงเก่าเด้อ152โมงมื้อนี้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day. Bye bye. See you tomorrow.

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงและยะ5ปีผ่านมาคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคได้เปลี่ยนเจ้าการติดตามและเก็บกำสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมถ้อยทำนองบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีของอิทธิกำลังปรปักษ์ดำเนินกองประชุมส่งแสงข่าวคันศูนย์กลางประจำเดือนสรุปส่งรวมรายงานการแข่งใบเวียกงานโฆษณาอมโฮมของคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคคณะโฆษณาอมโฮมท้องถิ่นและการแข่งใบเวียกงานการเมืองแนวคิดของบรรดากระทรวงองค์การรายงานคันเทิงเป็นปกติในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอมโฮมขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านคำมรจันทจิตห้องคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาได้ฝึกอมโฮมเวียกงานไอทีให้พนักงานคณะโฆษณาอมโฮมแขวงจำนวน18แขวงฝึกอมโฮมผ่านระบบห้องประชุมทั้งไกลเว็บไซต์ฝึกอมโฮมระบบลงทะเบียนออนไลน์ระบบห้องการทันสมัยของรัฐบาลการนำใช้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ให้พนักงานบรรดากรมภายในคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคฝึกอบรมการนำใช้โปรแกรมนับคะแนนเสียงเลือกตั้งได้สมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการหันเป็นดิจิตอลให้พนักงานคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและอื่นๆท่านคำมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่ปรับปรุงแนวในและรูปการของทรงวารสารขึ้นใหม่โดยลงเลิกเหตุบทบาทนาทีโฆษณาเผยเพย์ลัทธิมรรคเลนินแนวทางเพนนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐผลสำเร็จการปฏิบัติเพนเศรษฐกิจสังคมของรัฐของคะแนนการและท้องถิ่นบรรดาผลสำเร็จและบทเรียนของประเทศเพื่อนมียุทธศาสตร์ไปเคียงคู่กับการปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสารรุ่นใหม่วารสารโฆษณาก็ได้ค้นคว้าสร้างเว็บไซต์ของตนเพื่อหันเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: เป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
3: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
2: ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆ พียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
2: มี3แพ็คเกจคุณได
5: ้โอ้
2: ไปมื้อ1ก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทร

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิออนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
0: พบกันมื้อนี้นี่พระเพิ่นนำมื้อแข็งได้วันอังคารผู้ใดเกิดปีขานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดมื้อนี้พ่อกันแม่น9วันละของเดือนมิถุนาพี่น้องเอ้ยวันอังคารมืดมื้อ9วันเต็มๆเป็นมื้อแฮม9ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569กันละเด้มาเว้ามาว่าทักทายกันก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวมาฝากมาต้อนกันเอาขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลไปทั้งใดก็ดีมีสติเด้อใส่รถใส่ถนนอย่าสุประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุใส่รถใหญ่ก็รักษาความไวใส่รถจักรก็ใส่หมวกกันทบใส่หมวกกันกระทบป้องกันหัวนกพื้นกันแน่นับถือกฎระเบียบจราจรนั่นแหละคอยไปคอยมาไฟแดงไฟเขียวก็จงมีสติไฟเขียวไปได้ไฟแดงให้หยุดแล้วเนาะจะสู่หลวงเด้อเกิดอุบัติเหตุมาลันตรายได้พี่น้องเอ้ยมาเว้ามาว่ากันเป็นประจำย้อนความเป็นห่วงเป็นใยเนาะพี่น้องเนาะเอาบริษัทไอราดาลาวMarketing International จำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจได้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ 3 ครั้งต่อปีเสีย

0: ชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดเด้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ธนา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการนะพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plusสิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นเกื้อจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกันท่านที่เป็นสมาชิกของนูนิเอนไซม์ยาฟอกเลือดและก็ยาคลายเส้นเนาะ3ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเดี๋ยวนี้พวกเขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเขาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนห้องหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาทางกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีโมเมนเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะเป็นจะได้รับรางวัลตอบแทนคืออย่างสั้นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเล่าให้กันฟัง
1: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999020885655999และ020544-9549
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020885655999 020885655999
0: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวก่อนเพียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
3: อ่ะมาฟังกันเลยเสียงเมี่ยงตัวพญาลงหนองพญาทวาราวดีผู้เป็นใหญ่ในการปกครองเมืองทราวดีขีดเขียดในเสียงเมี่ยงผู้เป็นไพฟ้าราชดรที่เคยหับใช้ในราชวังแล้วนะเนาะในพระราชวังบ่เลิกบ่แล้วถึงจะช่วยอย่างหลายอย่างแก้ปัญหาได้ก็ตามแต่ก็ยังคิดงำอยู่เห็นบ่เพิ่นว่าคนบ่จริงใจเขาช่วยได้ละดีบัดเขาบ่มีประโยชน์อะไรบ่อ่อนช้อนว่าซั่นซะเนาะบ่เห็นคุณดีบ่เห็นคุณงามความดีมันก็เป็นซั่นได้จึงซอกหาทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะเสียงเมี่ยงให้ได้ย้อนภูมิปัญญานี่ล่ะว่าซั่นซะผู้สิบ่มีความสามารถหลายบ่สิบ่มีภูมิปัญญาเฮ็ดเสียงเมี่ยงแก้เคล็ดมันได้คืนจักเทื่อบ่ชนะอันนี้ก็ได้เนาะเมื่อหนึ่งพญาสั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายห่างหากก้าเกียมขบวนออกเที่ยวลิ้นป่าแล้วมันเป็นท่านในเสนานั่นน่ะผู้รับใช้นี่ก็ต้องได้ห่างหากก้าเกียมให้ผู้ใหญ่ไม่โตเนี่ย ครูญาซาเจ้าเมืองใหญ่พญาลามื่นเพิ่นมีเวลาไปลิ้นได้ล่าเนื้อล่าสัตว์ได้คนเด็กกี้เนาะขี่ม้าแล้วบ่ได้ขี่วีโก้คือเดี๋ยวนี้ล่ะเข้าป่าพุ่นตรับๆซอกล่าสัตว์ลิ้นป่าสมสวนดอกไม้ซั่นตัวสมสวนดอกไม้และสั่งให้บอกเสียงเมี่ยงไปนําพร้อมบ่แม่นว่าสิไปแต่เสนาอามาตย์ทั้งหลายได้ต้องเอาเสียงเมี่ยงไปนําพญานี่นะเว้าว่าเสนาอามาตย์เอ้ยไปซอกวงบักเชียงดูมันอยู่ทางเด้อพาเฮาออกไปเที่ยวลิ้นปลาน้ำมันเบิ่งดูหาเรื่องสิไปลิ้นปลาเด้อบัดนี้พญานี่เมื่อได้เวลาแล้วขบวนก็เคลื่อนไปสู่ป่าแล้วพญาทวาราวดีนั่งอยู่ทางหลังสร้างเว้ยบ่ยอมขี่ม้าม้ามันอยากแล่นไวขี่สร้างมันตัวใหญ่ค่อยบ่ตกง่ายมีเสนาอามาตย์แห่แหนแผนกั้งแล้วย่างขับคานแน่นย่างขับคานแน่นการไปชมป่าเท่านี้นี่เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานมวลซื่นให้กับพระองค์เพิ่นฮ้องว่าไปอาบลมชมวิวนะกินอากาศเนาะและขบวนที่ติดตามหันก่อพอแต่ขบวนเคลื่อนไหวไปถึงกลางป่าแห่งหนึ่งก็ได้หยุดพักเซาเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติแน่พญาว่าเฮาเห็นดีแล้วเอาบ่อนนี่ละโอ้ยอากาศดีลมเด่นเย็นวิวก็งามกกไม้ใบหญ้าก็งามโอ้ยเอานี่เนอพักเศร้าอยู่นี่ว่าซั่นซะอยู่ในป่าแห่งนี้นี่ยังมีหนองสาใหญ่หน่อยหนึ่งเด้มีน้ำอั่งอยู่เต็มหนองล่ะบ่แห้งจักเทื่อหนองตัวนี้น่ะน้ำอั่งอยู่หนองบักใหญ่ฝ่ายพญาทรวดีนี่ก็ได้แนมเห็นหนองสาใหญ่ทั้งงามทั้งกว้างใสเย็นก็อยากลองพญาปัญญาเสียงเมี่ยงซะละได้บาดนี้หวังจะเอาเสียงเมี่ยงนี่ให้ได้ตัวมันคักๆเบิ่งพญาก็จึงได้เว้ากับเสียงเมียงว่าเสียงเอ้ยเจ้าก็อยู่หับใส่เฮาก็ไล่ฟ้าไล่ปีความดีก็มากมายความสลัดหลักแหลมนี่ก็มีเอาแท้เอาว่าเฮาอีหลองทำเจ้าอีกเบิ่งปัญญาของเจ้ามันยังอีแหลมคมคือเก่าบ่เสียงก็เลยว่าคนน่ะ
4: มีอย่างเว้ามาแล้วนะคนไหนบ่ต้องอ้อมค้อม
3: โอ้ได้เสียงนี่ก็ได้บ่ต้องหลายเรื่องเว้ากับพญาทางพญาก็จึงตั้งคําถามว่าถามเสียงเมี่ยงกันว่าเสียงเอ้ยถ้าตัวมีพญาปัญญายังเก่งกาอีลี่อยู่คือเก่านี้เฮาตัวลองตัวเฮาลงไปในน้ํากลางสระนี่เบิ่งดูเสียงเอ้ยว่าซั่นซะพญาโอ้อยากให้เสียงตัวลงน้ําได้บ่นี่ทางเสียงเมี่ยงก็จึงตอบว่า
4: โอ้ยท่านพญาเอ้ยเก่งก็เก่งอยู่ดอกพญาปัญญาฮะนะแต่ซื้อหาผู้ฆ่าตัวให้พระองค์ลงไปในน้องนั้นบ่สร้างขน้อยบ่สร้างชิตัวแล้วกันว่าลงไปแล้วตัวให้ขึ้นนั้นบางเทื่ออาชีพอได้ก็ขน้อย
3: ว่าจ๊ะโอ้เมื่อไอ้พญาได้ยินเสียงว่าจังซั่นนี่ก็บ่คิดในใจแล้วมึงบัดนี้ละกูสิลงไปเบิ่งมึงสิตัวกูจังได๋กูจะขึ้นได้ว่าซั่นซะซ้ําตัวกูลงมึงยังบ่กล้าแล้วปัญญามึงอยากปู้แน่แล้วล่ะว่าซั่นฝ่ายพญาทรวดีก็คิดบ่ถึงแล้วถึงกลอุบายของเสียงเมี่ยงพอได้ยินเสียงเมี่ยงว่าในนั้นแล้วตัวให้ขึ้นก็สิได้โยตัวลงนี่บ่อาจได้ละพญาก็จึงขมังขมอแล้วกระจั่นกระจ้อถามเสียงว่าตัวขึ้นได้แท้บ่มึงเจอว่าลุลีนี่มึงตัวขึ้นได้แท้บ่ว่าซั่นซะเสียงเมียงก็ตอบชี้เฉยๆไปว่า
4: โอ้ก็ลองเบิ่งซั่นล่ะว่าคั่นไหนอีตัวได้บ
3: ่ปัญญาก็เฝ้าปุ๊บปั๊บแล้วแก้แพ้ออกแล้วก็ลงจากหลังสร้างแล้วแหละแก้แต่อยู่ถึงหลังสร้างพุ่นน่ะเฝ้าแห่งสิชนะเสียงเมียงย่างลงสู่หนองกลางน้ําทันทีก็ลงไปแช่อยู่น้ําแล้วจักสั่นจักหนาวก็ยังอดเอาถ้าให้เสียงตัวขึ้นหลังจากไปแล้วก็ค้างกระไตกระสั่นเนี่ยก็จึงห้องเสียงว่าเสียงเสียงมึงอยู่ใช่มาแม่กูลงแล้วนี่มาตัวกูขึ้นลงดูว่าสั่นซะถ้ามึงมีปัญญาเก่งกาแท้นั้น สั่นพร้อมนี้เสียงเมี่ยงเนียมลงไปเบิ่งหน้าพญาพร้อมทั้งหัวยุ่มๆหัวยุ่มเปื่อยแล้วก็เว้าอย่างมีผู้ชนะเนาะเว้าอย่างผู้มีชัยชนะว่า
4: ตัวลงไปแล้วเด้ขน้อยสิขึ้นก็ขึ้นกับเรื่องของพญาแล้วขน้อยจุดแล้วแต่เจอเนอตัวลงไปเพราะแห้งแล้ว
3: ฝ่ายพญาก็บ่มีความสิเว้าใดๆตอบคืนจึงย่างก้มก้อยก้มก้อยขึ้นจากวังน้ําทั้งสั่นทั้งเซ็นและก็ฮ้องใส่เสนาว่าโอ้ยเอาแพมาช่วยไปตายซะหมดแล้ว

0: ก็ถือว่าเมดเท่านี้เชียงเมียงตัวพญาลงหนองเพิ่นก็ว่าเพิ่นพญาดีปัญญาลักแหลมว่าสิลองไปลองหยุดกันกับเชียงเมียงลองเบิ่งมันสิเป็นแนวใดมันสิเย็นจังน้ํามันสิฮ้อนจังไฟเอาเข้าคักๆก็แม่นเชียงเมียงตัวเพิ่นลงน้ําก็คือเก่าเนาะนิทานนี้ก็ได้เป็นขึ้นนั้นดอกผมพี่น้อง
1: หวังว่าคงจะได้รับความสุขกันเนาะมีรายการที่เกียรติติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากกว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซด์เถอะพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนิเอนไซด์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนีเอนไซด์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนีนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนีนี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนีนี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
3: เอาท่านที่มีอาการร่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบ่อนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกัน พบกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
3: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
2: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
3: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-88-56-5599
3: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิ้งปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันมากโน่นนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเหงที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโน่นนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโน่นนี่เป็นดอกก้อนจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูง ปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนอื่นโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอนไซน์โนนี้เอนไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดุลนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9449

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงรถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใช้หลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเราพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเห็นให้สังคมหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และแผนขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ที่จัดขึ้นเมื่อบดินมานี่อยู่นครเวียงจันทน์อิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้าความ30ส่วนร้อยฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม้ได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยลดภาษีถึง30ส่วนร้อยเพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ไทยฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าแม้ได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเฉพาะกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม้เป็นผู้คุ้มครองกวดกาเกี่ยวกับไปยังยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกวดกาไปอนุญาตเทคนิคและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ไซวังว่าโกฮับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่9 มิถุนายน 2026กงกับปีมะเมียแฮม9คําเดือน7พุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านไปรับฟังพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีศูนย์กลางเซาหนุ่มประกอบคําเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12และระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังป่าไม้คือคําเขียวของชาติประธานในลาวสังสาดแขวงพงศาลีแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ท่านผู้ฟังระยะที่1นี้จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีมีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในอาทิตย์ผ่านมานี้ที่สวนบรรดาเผ่าบ้านด่านสีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คําพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดท่านภูวงศ์ภาคมีสิทธิ์ประธานสวนบรรดาเผ่ากรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดผู้บ่ประจําการมีบรรดาท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดผู้ประจําการและบ่ประจําการเลขาภาคเมืองประธานสภาประชาชนเมืองนาไซทองบรรดาท่านหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มท่านคณะที่ปรึกษาพนักงานปฏิวัติอาวุโสน้องๆ นักเรียนจากหลายโรงเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคึกคืนมวลซื่นโดยมีหลายกิจกรรมเช่นพิธีปล่อยป่าปลูกต้นไม้สมสวนดอกเพิงสมพิพิธภัณฑ์สวนเผาสมการแสดงศิลปะการเดินแบบและแจกยาของขวัญให้น้องๆ นักเรียนท่านภูวงศ์ภายมีสิทธิ์ได้กล่าวว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชิงกงกับวันที่1มิถุนายนของทุกๆปีแม่นมื้อที่มีความหมายสําคัญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งโดยได้ถูกกําหนดขึ้นภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในระยะก่อนหน้านั้นทรัพยากรป่าไม้ของลาวได้ถูกทําลายอย่างหลวงหลายจากภัยสงครามและการถากถางป่าเฮ็ดให้แบบซาซายในนี้เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรัฐบาลลาวได้ตกลงเอาวันที่1มิถุนายน1980เชิงกงกับวันเด็กน้อยสากล1มิถุนายน1924เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งการเลือกเอามื้อเดียวกันนี้แม้นมีความหมายสัญลักษณ์ว่าการปลูกต้นไม้คือการสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานในตอนท้ายพิธีท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกีแก้วไข่คําพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดได้กล่าวคําเห็นโอลมว่าการสร้างเด็กให้เติบใหญ่เข้มแข็งมีคุณภาพเข้าใจและเข้าร่วมปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นมีความท้าทายหลายด้านในน้ําต่างหน้ากรมการเมืองส่วนกลางภาคของเฮียงห้องมายังการนําภาคราชครอบครัวลูกหลานทุกทานจงเชื่อสู่ความเป็นเจ้าการความสามัคคีเป็นเอกภาพเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญหัวคิดประดิษฐ์สร้างและมีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองเพื่อส่งเสริมสิทธิและการพัฒนาเด็กลาวในด้านต่างๆให้กลายเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพแข็งแรงรู้ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นอนาคตที่ดีสดใสของชาติและต่อไปจะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวประกอบคําเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12
1: ตลอดระยะทางที่ผ่านมาศูนย์กลางเซาหนุ่มได้ชื่อเอาเนื้อในจิตใจของสี่ร่วม ป็นเข็มทิศเนื้อทางในการประสานกับศูนย์กลางแนวรับสัญชาติสหพันธ์พบเก้าและองค์การจัดตั้งมหาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลายพวกเขาได้ร่วมกันโฆษณาศึกษาคมคนป่วยมหาชนในทุกสั้นคนและแต่ละท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดร่วมกันติดตามกวดกาส่องแสงและให้คำปรึกษาอย่างเข้มงวดโดยอิงใส่รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติ

0: ความยุ่งยากเกิดสร้างไร้หักรวมกันเนสัยเหตุให้โอกาสจะตั้งมาซุนขันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับหนึ่งผลสำเร็จที่พ้นดินแม้พวกเขาสามารถทันเอาพลังแห่งของแต่ละโอกาสมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงพวกเขาเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเชื่อมั่นของมาซุนต่อกับแนวทางของพรรคก็ยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ส่วนบทด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการยังสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหากฐานเพื่อศึกษาคมกรรมกรไม่ลุ่มเยาวชนและไม่ยิงให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการณ์หยอกท่อในสื่อสังคมออนไลน์บนพื้นฐานความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าเฉพาะสุนกับสาวนุ่มกษัตริย์ปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติ04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นขบวนการบุกของสาวนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนบวชจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในต่างประเทศเพื่อสร้างวิกฤตยังทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เคลื่อนย้ายการแต่งดอกก้อนไม้อันควรเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแข็งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจแข็งซ่าเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นและฝนตกฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์โตทางกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังเนื่องในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื่องในจากทางรายการกันต่อ
2: แนวลาวสังขารมีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
3: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กองประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสร้างชาติสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
4: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเรียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวเล้าสั่งซาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ลมโดยได้เน้นหนักหกเนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
5: แนวเราสารสะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนโดยหลายรูปแบบหลายรูปการลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมันแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัด

ส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาสก้าวปิดกล่องประชุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงดงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยชนะ

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสังสาดแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรดาทานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรดาทานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวทานเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังป่าไม้คือคำเขียวของชาติในอาทิตย์ผ่านมานี้อยู่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพได้จัดพิธีปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีโดยการเข้าร่วมโดยสหายลาวประสงค์ณวงไสกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องประธานผู้ประจำการศูนย์กลางในลาวสังชาติมีสหายพลตรีแสงมณีวรคำมณีกรรมการคณะพรรคกระทรวงห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพมี4กลุ่มใหญ่ห้องว่าการคณะปกครองเมืองไสเศรษฐาในลาวสังชาติบรรดาบริษัทพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมด้วยพนักงานนักหบและน้องน้อยนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพเข้าร่วมในพิธีสหายพันเอกเพชรสมรวีรวรหัวหน้าการทหารโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพได้กล่าวจุดประสงค์ความหมายความสำคัญในการปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่น้องๆเยาวชนพนักงานนักหบครูอาจารย์เห็นได้ถึงความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมแรงร่วมใจการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษาธรรมชาติและสร้างความร่มเย็นทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ขององค์การปกครองแต่ละขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นแขนงการศึกษาและโรงเรียนที่ร่วมกันบำรุงสร้างรักษาทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติให้เติบใหญ่อย่างยืนยงไปพร้อมๆกันเนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสังชาติได้เน้นเติมว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปี1มิถุนายน1980หา1มิถุนายน2026ซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลแม่นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกองค์การจัดตั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทุกๆปีในทั่วประเทศบ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มเนื้อที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิสันฐานให้สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าเป็นการลดพรมลพิษและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังก็คือน้องๆเยาวชนอนุชนที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นเสาค้ำของชาติในอนาคตเพื่อแน่ใจเห็นให้อัตราปกหุ่มของป่าไม้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เขียวงามส่งเสริมเวียกงานเติบโตสีเขียวและเวียกงานแก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อลดพรและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเงินแก้วตามเป้าหมายใหญ่ที่4แผนเวียกจุดสุ่มที่2ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลได้กำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งเป็นการร่วมแรงร่วมใจปกปักรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ตามที่สีเขียวและยืนยงดังคำโอวาทของท่านประธานไก่สอนภูมิหาทิวาป่าไม้คือคำเขียวของชาติจงเชิดชูสตรีรักชาติและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งและระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟังท่านหุ่มเพ็งจอมวิสารกรรมการประจำพรรคแขวงประธานในลาวสังสัดแขวงพงศรีแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสัดทั่วประเทศครั้งที่12
1: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต่างหน้าให้คณะกรรมการในลาวสังสัดพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงพงศรีได้มาเข้าร่วมกองประชุมผู้แทนบรรดาเหล่าสร้างชาติครั้งที่12ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแนวเหล่าสร้างชาติอยู่ในประเทศทั่วประเทศเพื่อโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าในนามประธานแนวเหล่าสร้างชาติแขวงขอรายงานย่อเกี่ยวกับผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานในระหว่างสังสัดอยู่ในขั้นท้องถิ่นและแขวงพงศรีประกอบมี15ส่วนเผ่าและ34แสงส่วนเผ่าแต่ละส่วนเผ่ามีการดำรงชีวิตวิถีชีวิตฮิตของประเพณีภาษาปักเบามีความแตกต่างกันแต่โดยภายใต้ การสีนำนำผ่าของคณะพักองค์การปกครองแขวงก็คือคณะกรรมการแนวหลักสร้างชาติในการศึกษาอบรมเต้าหมความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในทั่วแขวงเฮ็ดให้แขวงพงศาลีในตลอดระยะ5ปีผ่านมาก็มีความเสถียรภาพทางด้านการเมืองและมีความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นของประชาชนบรรดาเผ่าอันพ้นเด่นอีกอันนึงในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การแนวหลักสร้างชาติในตลอดระยะ5ปีผ่านมาลงซีนำรับผิดชอบโดยกงกับบรรดาบ้านที่อยู่เขตห่างไกลโซลิกบ้านที่มีความยุ่งยากเฉพาะแม่นบัญหาการเต้าหมความสามัคคีบัญหาการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าแม่นพ่อเฮาได้เอาใจใส่และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็สามารถประเมินได้อยู่ในทั่วแขวงมี7เมืองในนั้นนี่แม่นได้รับรองเป็นเมืองสามัคคีปองดองได้2เมืองคือเมืองบุญเนื้อและเมืองบุญไตพร้อมกันนั้นก็แม่นได้ประเมินและรับรองเอาบ้านสามัคคีปองดองก็373บ้านและได้รับรองเอาครอบครัวสามัคคีปองดองก็แม่นอยู่ใน 30,000 กว่าครอบครัวอันนั้นแม่นผลงานอันพ้นเด่นในตลอดระยะ5ปีผ่านมาฉะนั้นถือโอกาสที่มีความหมายความสำคัญที่ข้าพเจ้าได้นำพาคณะกรรมการแนวได้เข้าห่วงของประสงค์ครั้งนี้ก็แม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติของประสงค์ใหญ่ส่วนกลางแนวหลอสร้างชาติครั้งที่2ครั้งที่12นี้ก็นำไปจัดตั้งพันธ์ขยายเข้าสู่ชีวิตตัวจริงของประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะในแม่นจัดตั้งพันธ์ขยายบรรณาการอันเป็นคันทุงในการเต้าหงความสามัคคีบรรดาเผ่าให้มันนักแน่นกว่าเก่าให้มันทั่วถึงอยู่ในอันทุกเป้าหมายแล้วก็เฮ็ดให้บรรดาคาดหมายที่วางไว้อยู่ในมติของประชุมใหญ่ขององค์การแนวหลักสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ก็คือมติของประชุมใหญ่ของแนวหลักสร้างชาติการแขวงครั้งที่8นั้นให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่ได้วางไว้อีกเท่านึงเถื่อโอกาสนี้ก็ขอเฮียงห้องมาอย่างคณะพักองค์การปกครองแต่ละคันอยู่ในคันท้องถิ่นโดยเฉพาะแขวงกงสลีก็ให้การหัวไม้หัวมือและขอเฮียงห้องมาอย่างประชาชนบรรดาเผ่าว่าเฮาพร้อมจิตพร้อมใจกันนำเอาเนื้อในจิตใจของประสุมนี้จะตั้งพันขยายให้มันมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมาย
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาดที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำมาเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ทานสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาดได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวล้าวสังสาด www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFNDสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด้
0: แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดม้งการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

กันสังคมสะสมเทนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึง 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์30นาทีและก็ท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีกหนึ่งคืนนั่นก็คือ FM 105.5 MHz วิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. 1 ชั่วโมงก็ฝากให้กับมิตรกันได้ติดตามข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกสินะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมนะหรือว่าผลประโยชน์ด้านอื่นๆนะการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเอาใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเพิ่นคุ้มครองปีนึงแจ้งเทื่อนึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปหมอก็เสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆในกระแมนบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอันน่ะระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508ล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันน่ะอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508นั่นก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์เนาะพวกเฮาจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับและก็กฎหมายระเบียบกันต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะวันนี้มันก็ฝากไปก็แล้วกันส่วนในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม้นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าของชีพแพงเนาะอีหยังต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละน่ะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่ล่ะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ความจริงมันก็บ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะกะมันก็จะเป็นนี่ละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายพุ่นละรับฟังนั่นแหละพวกเฮาก็รับฟังมาแต่ว่าจะมาเว้าเนาะก็คือแม่นโดยเฉพาะแม่นเอาคำว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแม้แต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละ
เป็นว่าเงินเดือนน้อยจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแม่นปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามันเป็นเรียกว่าพันธะของมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆก็แม่นเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการเจ็บเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนๆหนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะนะเพียงพอเนาะที่จะใช้ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดจังซี่นี่เงินของผู้เดียวปิ้นปัวเองเนาะท่อนเองปิ้นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสำหรับการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอนะก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นการนะแชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกองทุนเนาะกองทุนปิ้นปัวสุขภาพกองทุนอุบัติเหตุเวียกงานกองทุนอุดหนุนระยะสั้นกองทุนอุดหนุนระยะยาวนะกองทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกองทุนแต่ว่าพิเศษมันกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนนี่มันจะมาแชร์กันนะเพื่อการแยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเฮาจ่ายเนาะภาควิชาอังกฤษนี้จากเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5% นะภาคสมัครใจมี 9% นะซึ่งในนั้น 1.5% เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ้นปัวสุขภาพ 1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละทานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพิ่นก็แบ่งใส่เพื่อการปิ้นปัวนะสุขภาพนะหมายความว่าเป็นกองทุนรวมอันนึงเวลาที่มีผู้ใดมีการเจ็บการเป็นที่เป็นสมาชิกหรือว่าแม่นครอบครัวเนาะเพราะว่าประกันสังคมนี่ปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวก็จะผู้เจ็บมันก็จะไปใช้บริการเนาะผู้ที่บ่เจ็บก็ได้เอาเงินในกองทุนนั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บแต่ว่ามันก็บ่แน่บางเทื่อเฮามีการเจ็บก็เป็นเงินคนอื่นนำมาที่ว่ามาช่วยเหลือเบิ่งแยงเขาเนาะในเวลาที่เขาเจ็บเขาเอิ้นว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะสำหรับกองทุนประกันสังคมกองทุนการปิ้นปัวสุขภาพนี้เนาะเป็นการเบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมคันสิว่าไปทางกับเอิ้นว่าทางพุทธศาสนาสินี่ก็เอิ้นว่าได้บุญน้ำกันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเขาหมู่เจ็บเพิ่นก็เอาเงินกองทุนรวมนี่ไปนะปิ้นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เซานะเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญน้ำกันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแยงกันก็ว่าแม่นนะแต่ว่าเวลาเฮาเจ็บเฮาเป็นนะก็ได้ใส่กองทุนนี้เช่นเดียวกันเนาะเพราะเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แมนคันว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องได้เข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าซะเนาะเป็นพันธะสำหรับมันทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจแหละเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเราไม่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญนะทานก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะค่ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเฒ่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับอันน่ะภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นอันน่ะเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบเนาะส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญกับเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคน
หลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมปัจจุบันเงินเดือนน้อยนี่นะเนาะจะมาเล่าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหันแหละเนาะกับมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสัตยภาพก็จะเว้าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนี่นะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใช้คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนนะคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัดแม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟื้นเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปให้นาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปให้นาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้เห็นป่ะมีโอกาสนะบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกนะใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่หยังต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกลจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการเจ็บการเป็นนี้อันที่หนึ่งมันกันในเรื่องของสุขภาพกรรมพันธุ์พยาธิอันที่สองมากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่สามมาเนาะมันกับว่าเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะโดยเฉพาะแมนอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงตั้งทรงความดันอันเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับหลายอันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเคลื่อนว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับลางไปรุ่นเดี๋ยวแฮงเอิ้นว่าเป็นวัยคึกคะนองใจฮ้อนเกิดไปเล่นกีฬาเกิดมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักหินกระดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข่ยุงสินี่บางทีก็อยู่เฮือนได้เป็นไข่ยุงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่ายาเห็นบ่ค่าห้องนอนยังบ่ทันเว้าเรื่องอันนั้น
แพมเพิร์ดค่านมลูกค่าอย่างเนาะยังบ่ทันได้เว้ากวมในจุดนั้นก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะอันนี้ขนาดบ่ได้เว้าเรื่องของพยาธิอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทจังซี่บางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับเพิ่นน้อยจังซี่เนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิภาพได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นเนาะมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ่นปัวตัวเองสันติภาพว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพออันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส่วนสั้นกลางนะคือไทยเฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาเจ้าเงินจุดใดมาปิ้นปัวถ้าว่าเงินเดือนเขาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเขาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะทานว่าสิหมดหลายหน่อยซื่อใดสำสาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กไส้เล็กแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเอ้าภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ําค่าไฟก็ยังพอแฮงละบ่ทันได้เว้าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายความว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จํานวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ําก็พอมีอยู่แฮ่ทงแฮ่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ่นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่าก็สิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้อันที่1ก็ต้องได้ยืมอ้ายืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านนะเอาคันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันหมดหลายกว่านั้นปิ่นปัวหมด40 50ล้านตัวอย่างห้อยล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองสินะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดหั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเขาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นทนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบนะดอกเบิ่งสูงเนาะเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะนอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเฮาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในลาวหรืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละบ่แม่นง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเฮาก็บ่กล้าไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คิดหยังบ่ออกหั่นแหละเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใช้หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงสินะเห็นบ่มันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะบางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซ่านขายรถขาย
ดินคายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปัวกะย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีแต่ว่าเงินเดือนน้อยโอ้ยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการที่ปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเฝ้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น 7-80 ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีในกะก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้บางเทื่อก็ลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีภัยดอกที่อันน่ะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปั่วตัวเองอ่ะนะบ่มีไผคิดดอกคิดแต่ว่าทอดเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี่ก็มีก็สิบ่ก็พยายามทอนฮะเนาะบางคนก็ทอนได้มีวินัยก็ทอนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คิดว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ำค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะตื่นมาบางคนดาวนั้นดาวนี่นะมันก็แห้งไปกันไงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเนาะควรเป็นห่วงเป็นใยว่าเป็นยังจึงว่าเงินเดือนน้อยจริงต้องเข้าประกันสังคมสังคมเนาะสันติภาพก็คือบอกเลยว่าแม่นยิ่งมีความจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คืออายุบ่ทันได้เกิน60ปีก็ฮีบฮ้อนเนาะไปสมัครใจนำประกันสังคมมีทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเบื้องต้นต้องไปด้วยตัวเองเฮ็ดสัญญาอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อสัญญาอาจจะให้ครอบครัวต่างนาไปต่อให้ได้เพื่อเขาจะได้รับการคุ้มครองนะบทเฉพาะแต่ว่าการปินปวดสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญเนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้บ่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากพรรคและรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรเบอร์เสียค่าในโมงราชการ8โมงเช้าหา4โมงแลงพอๆกับสันติภาพได้ไหมในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ฮู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาๆขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดวงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับบรรณาธิการเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังท่านสามารถหับฟังทางระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อหับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันก่อนมาที่คะแนนการท่องเที่ยวกันแน่ไปทางแขวงบ่อแก้วคะแนนการท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้วได้มีการสรุปตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกโดยผ่านด่านสากลและด่านจุดต่างๆภายในแขวงบ่อแก้วแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษายน2016เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนี่เพิ่มขึ้นหลายเพียงแต่4เดือนมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแขวงบ่อแก้วทั้งหมด 85,862 เทื่อคนถ้าเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาก็แม่นเพิ่มขึ้น 3,670 เทื่อคนหรือเท่ากับ 4.46 ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่แผนการคาดคะเนหมดปีปฏิบัติได้แล้ว 40.89 ส่วนห้อยของแผนการในนี้ด่านสากลควรมิตรภาพ4ห่วยซ้ายเสียงของแม่นมีนักท่องเที่ยวเข้าผ่านด่านถึง 54,290 เทื่อคนและด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำแม่น 18,367 เทื่อคนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแขวงผ่านช่องทางอื่นๆจำนวน 3,778 เทื่อคนนักท่องเที่ยวภายในแมน 9,407 เทื่อคนและนักท่องเที่ยวสากลที่เดินทางออกจากแขวงบ่อแก้วแมน 34,231 เทื่อคนนักท่องเที่ยวชายแดน 16,275 เทื่อคนระยะ4เดือนท่านผู้ฟังสามารถสร้างรายรับทางกลุ่มจากการท่องเที่ยวสูงถึง4,293,100 ดอลลาร์สหรัฐและจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวนับมือขยายตัวถึงแม้ว่ามีบางระยะจะพบกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆแต่ว่าประเทศลาวยังเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกดังนั้นพวกเขาเป็นคนลาวต้องเกี่ยมความพร้อมในการที่จะหับแขกต่างด้าวเท่าต่างแดนที่จะมาเที่ยวสปปลาวบ่อสะเพาะตะยูเขตแขวงใดหนึ่งเท่านั้นก็คืออยู่ถูกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศต้องได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาเจ้ามีความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวประเทศลาวอีกเทื่อใหม่เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

านในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันเติมอีกท่านผู้ฟังมาทีคราวนี้เนาะพบระเบิดใหญ่ประเภท MK82 น้ำหนัก500ปอนด์อยู่ดินส่วนที่ก้าเกี่ยมปลูกมันต้นวันที่7มิถุนายน2016ทีมงานภาคสนามโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติประจำแขวงจำปาสักได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าพบเห็นระเบิด1หน่วยในระหว่างการก้าเกี่ยมพื้นที่สำหรับปลูกมันต้นอยู่บ้านภูท้องถึงเมืองบาดเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักและทีมงานภาคสนามจึงได้ลงกวดกาพิสูจน์ระเบิดตัวจริงพบว่าเป็นระเบิดใหญ่ประเภท MK82 ซึ่งมีน้ำหนัก500ปอนด์หรือประมาณ226.7กิโลกรัมอยู่ในสภาพฝังดินดังนั้นจึงได้ระดมกำลังเพื่อขุดเอาระเบิดดังกล่าวขึ้นมาและเคลื่อนย้ายไปจุดที่ปลอดภัยเพื่อวางแผนดำเนินการทำลายในขั้นต่อไปเอาระมัดระวังละกาซวยทางเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่มสำหรับประชาชนที่พบเห็นเกี่ยวกับระเบิดบนทันแตกอันนี้อันตรายแท้ๆและอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังที่อยากเตือนภัยกันไว้ว่าอย่าไปหลงเสื่อในหน้าเทือนส่วนไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกคำเตือนถึงพี่น้องแรงงานลาวทั่วประเทศให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่พบว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะก็แมน Facebookในการซักสวนประชาชนไปเฮ็ดเวียกอยู่มองโกเลียแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีใต้และอีกหลายๆประเทศโดยอ้างว่าเป็นเวียกงานรายได้สูงสามารถเดินทางได้ง่ายโดยบ่จำเป็นต้องมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนกระทรวงแรงงานเน้นย้ำว่าการเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยบ่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความเสี่ยงสูงและอาจจะนำไปสู่ผลเสียหายหรือว่าผลให้แหงทางด้านชีวิตทรัพย์สินและอนาคตของแรงงานได้ความเสี่ยงจากการไปเฮ็ดเวียกผิดกฎหมายมีอย่างแน่ท่านผู้ฟังหนึ่งก็แมนการเสี่ยงตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ผู้เสียหายอาจถูกหลอกลวงถูกกักขังถูกยึดหนังสือผ่านแดนหรือถูกบังคับให้ใช้แรงงานโดยบ่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงและขาดการคุ้มครองตามกฎหมายบ่มีสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องบ่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองด้านแรงงานหรือประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยและยังเสี่ยงถูกจับกุมและส่งกลับประเทศการเข้าเมืองหรือเฮ็ดเวียกโดยผิดกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีถูกปรับไหมถูกกักตัวถูกขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสต์เฮ็ดให้บ่สามารถเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตได้นอกจากนั้นกระทรวงเสียเงินจำนวนหลวงหลายพอมีหลายกรณีที่ถูกหลอกลวงเก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าดำเนินการจำนวนสูงแต่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกตามที่โฆษณาไว้ดังนั้นเนาะก็มีข้อแนะนำสำหรับแรงงานลาวให้ติดต่อข้อมูลผ่านกรมการจัดหางานหรือบ่ก็แม่นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้นและตรวจสอบสัญญาจ้างงานวีซ่าและเอกสารเดินทางให้ครบถ้วนก่อนเดินทางบ่ควรโอนเงินหรือส่งเอกสารส่วนตัวให้ผู้ที่อ้างตัวเป็นนายหน้าโดยบ่มีหลักฐานหรือเอกสารทางกฎหมายรองรับกรมการจัดหางานกับเฮียกฮ้องถึงพี่น้องแรงงานลาวทุกคนให้ใช้วิจารณญาณในการรับฮู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์ฝากเตือนกันไว้ตื่มอีกเด้อท่านผู้ฟังเด้อจังได๋ก็สร้างรอบคอบไว้ก่อนเป็นการดีเนาะป้องกันตัวเองเอาไว้เอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการแล้วจึงกลับมาพบกันอีกในระยะต่อไป

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการของศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวซึ่งได้ออกแจ้งการถึงพระอาจารย์ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวนครหลวงจันทน์และองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเนื้อในของแจ้งการเพิ่นได้ระบุไว้ว่าในปัจจุบันนี้การนำใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Facebook WhatsApp TikTok YouTube และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแม้นมีการนำใช้อย่างกว้างขวางซึ่งในการนำใช้นั้นมีทั้งผลดีและผลเสียสิ่งที่เหมาะสมและบ่เหมาะสมสำหรับพระภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวต่อสมณะเพศฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการควบคุมการนำไส้ให้มีความถูกต้องและความเหมาะสมจึงได้ออกแจ้งการมายังภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวห้ามแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลน์คือ1แม่นห้ามโพสต์โฆษณาสวนเสือสักจูงแนะนำพุทธศาสนิกชนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเกี่ยวกับเรื่องงมงวยบะบนหรืออ้อนวอนบ่มีเหตุผลซึ่งขัดกับหลักพระธรรมวินัยและ2ห้ามโพสต์อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารเพื่อหวังผลทางลาภสักการะ3ห้ามโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่บ่เหมาะสมเช่นการถ่ายรูปอวดสรีระห่างกายวิดีโอในลักษณะตลกคึกขนองหรือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดต่อพระธรรมวินัยและภาพพจน์ของคณะสงฆ์ 4. แมนห้ามวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสังคมบ้านเมืองบ่ให้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสร้างความขัดแย้งให้สังคมบ้านเมืองความมั่นคงหรือสร้างความแตกแยกในสังคมและระหว่างศาสนาห้ามไล่สดในลักษณะที่บ่สำรวมไล่สดเฮียกห้องความสนใจหรือไล่สดขายเครื่องวัตถุมงคลหรือรีวิวสินค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและห้ามใช้คำเว้าที่บ่สุภาพการคอมเมนต์ตอบโต้หรือทกเถียงกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังที่แต่ละภาคส่วนได้รับแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อข้อห้ามที่แจ้งการไปนั่นแมนมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำผู้เกี่ยวมาศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวเอาท่านผู้ฟังที่หักแพงนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมสำหรับแจ้งการของศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจที่ทุกท่านที่ตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-2269มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la วันนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่9มิถุนาคม2026ตอนต้นของทางรายการพวกเฮามื้อนี้จะไปสัมภาษณ์ท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งกรมป่าไม้เพิ่นได้จัดกองประชุมฝึกอบรมและสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์คือแนวใดสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่านี่จะเป็นแนวใดจะมีประสิทธิภาพขึ้นแนวใดแน่ถ้าว่าฝึกไปแล้วจะเป็นขึ้นแนวใดตอนนี้เฮาไปลมสายกับเพิ่นสบายดีท่านสมหวัง
5: สบายดี
4: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
5: เจ้า
4: เจ้า
5: ขอบใจครับ
4: เจ้าเป็นจังได๋อันคือว่าเห็นทั้งกรมป่าไม้เนาะได้จัดกองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์คือแนวใดท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟัง
5: เจ้ากองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกนะเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าแม่นพวกเฮาได้จัดอยู่เมืองสังทองนะในวันระหว่างวันที่8หาวันที่11มิถุนายน2026นี้นะก็ถือว่าการเห็นว่ากองประชุมฝึกอบรมดังกล่าวก็แม่นมีความหมายความสําคัญหลายนะโดยเฉพาะก็แม่นมีเป้าหมายในการยกความสามารถนะขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสมรรถกรก็คือบุคลากรเนาะในแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนะฉะนั้นว่าอันหลักๆนะก็ที่ว่ามันจุดประสงค์กันอันหลักเลยว่าคาดคะเนผลได้ครับนะก็มี3ด้านหลักๆนะอันทบิดก็แม่นเพื่อยกระดับนะนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพนะก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงนะฝึกตัวจริงเฮ็ดตัวจริงนะให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตนะฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าเนาะให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะด้านที่2นี้ก็ถือว่าอันน่ะความเสี่ยงอันการประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสมรรถกรก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเวียกตัวจริงนะว่าพวกเฮาสิได้มีการนําไซโดรนเนาะเพื่อติดตามจุดความร้อนนะแล้วก็การบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรน มอดไฟป่านี่เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเขาสิมีวิธีการเทคนิคและเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่เนาะการลดการล้ามของป่าเนาะและการสร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดพรการกสิกรรมแบบจุดป่านี่แล้วก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้านเนาะและจุดประสงค์ที่3นี่อันสําคัญแล้วก็แม่นทักษะเนาะทักษะการเฮ็ดเวียกกับชุมชนและวิธีการสร้างทางแผนขันบ้านเนาะเป็นแผนการป้องกันไฟป่าขันบ้านนี่ถือว่ามีความสําคัญหลายเพราะไฟหลังฝึกและพลนักสำนักก่อนจะต้องได้มีทักษะในการทางแผนป้องกันไฟป่าขันบ้านเนาะซึ่งว่ามันมีความสําคัญหลายครับจุดประสงค์ที่3เลย
4: เจ้าแปลว่าแต่ละจุดประสงค์นี่ก็มีความสําคัญเบิดเนาะเพราะว่าเพื่อสร้างให้บุคลากรให้มีความสามารถแล้วก็เป็นมืออาชีพถ้าว่าสร้างความสามารถเป็นมืออาชีพแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานของเฮามีประสิทธิผลขึ้นเรื่องเวียกงานป้องกันไฟป่าเนาะท่านเจ้าและในระหว่างวันที่8หา11นี้นี่สัมมนากรนี่จะได้เรียนรู้อย่างเติมอีกแน่เจ้าที่ว่าเป็นกิจกรรมต่างๆปิ่นอ้อมในระหว่าง3-4มื้อนี่เจ้า
5: ในวันที่8กับวันหาวันที่11นี้หลักๆก็เมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะก็ที่ว่านักศึกษานักสัมมนากรจะได้เรียนอยู่4หลักการเนาะ1แม่นการสกัดกั้นและการต้านไฟไหม้ลำปานี่เนาะเฮาสิมีขบวนการใดเนาะเพื่อโดยเฉพาะแม่นการต้านก่อนการเกิดเนาะการป้องกันไฟป่าก่อนการเกิดเริ่มจากการโฆษณาเนาะการโฆษณาการวิเคราะห์จุดความร้อนเนาะการแนะนําประชาชนในการบ่ต้องจุดป่าเนาะโดยเฮ็ดกับกสิกรรมแบบบ่จุดเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะแล้วก้าวไปถึงการป้องกันหรือว่าการลดพรการล้ําของไฟป่านั้นเวลาไฟเกิดมาแล้วเพิ่นจะมีการจัดการกับไฟเฮ็ดจังได๋นะกันและวิธีการสร้างแผนพวกเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะหลักๆก็แม่นสิได้เฮียนเกี่ยวกับตัวนี้จ้ะ
4: จ
5: ้ะมื้ออื่นกับมื้อวันพฤหัสนี้แม่นสิได้ลงไปภาคสนามตัวจริงแล้วก็ถือว่าสิได้นําใช้เทคโนโลยีนะขันโดรนนี้ไปสํารวจป่าอยู่เขตเมืองสังทองโดยเฉพาะมันพื้นที่ที่ว่าถูกไฟไหม้ล้ําป่าค่อนข้างหลายนะอยู่เมืองสังทองนะจ้า
4: เจ้าและท่านแปลว่านักสัมมนากรนี่นะที่ว่ามาเรียนรู้เรื่องการนําใช้โดรนเพื่อกวดเบิ่งเนาะคือมีคือท่านเว้าแล้วมีการป้องกันเนี่ยนักสัมมนากรนี่คุณสมบัติของนักสัมมนากรที่เฮาได้คัดเลือกมาให้ฝึกอบรมนี่มาตรฐานก็เจ้าเป็นคือได้ท่าน
5: สำหรับสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรฝึกอบรมขั้นเบื้องต้นนะฉะนั้นการที่พวกเขาอยากให้มีการฝึกแพร่ลามออกไปเป็นวงกว้างภายในทั่วประเทศนะฉะนั้นว่าคุณสมบัติลักษณะของนักสัมมนากรในครั้งนี้พวกเขาสิเล็งใส่สร้างให้เป็นครูฝึกนะฉะนั้นผู้เข้าร่วมก็สิมี1มาก็แม่นพนักงานจากกลุ่มป่าไม้นะที่2มาก็แม่นครูอาจารย์ศาสตราจารย์มาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็เข้าร่วมนอกจากนั้นก็มีทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์นะมีห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองเพราะว่าในส่วนนี้พวกเรามีเชี่ยวชาญสากลเนาะที่ว่ามาจากองค์การ FAO นะซึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าอยู่ในเขตประเทศอาเซียนนี่กับอยู่ในอันหลายประเทศอยู่ในโลกนี้มาเป็นครูฝึกนะฉะนั้นว่าเพิ่นสิมีความรู้ความสามารถสูงนะฉะนั้นว่าหลักๆพวกเราเน้นใส่เอาศูนย์กลางเนาะเอามาฝึกก่อนเนาะเพื่อว่าสิได้เป็นครูฝึกในตอนหน้าเนาะออกไปหลายๆแข่งทั่วประเทศ
4: เจ้าโตการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งทําอีกบ่ท่านหรือว่าเคยผ่านมามีกล่องประชุมฝึกอบรมจังซี่มาแล้ว
5: จ้าก็บ่แม่นครั้งทําอีกเนาะพวกเฮาก็ฝึกมาหลายๆ10ปีแล้วแต่ว่าชุดนี้พวกเฮาก็ถือว่าพิเศษได้นึงเนาะเพราะพวกเฮามีโครงการร่วมมือกับเป็นโครงการร่วมมือกับทาง FAO นะพวกเฮาก็ได้มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถนะและพิเศษพวกเฮาก็มีเครื่องบินโดรนเนาะที่ในการสํารวจจุดความร้อนนะที่ว่าทางกรมป่าไม้เนาะก็ได้ร่วมมือกับ บริษัทอยู่ในประเทศลาวนี้มีเครื่องโดนหมดไฟที่ว่าพวกเฮาหากันนําเข้ามา5เครื่องเนาะเอาก็ถึงว่าพวกเฮาสิได้มีการฝึกในมืออื่นตนสวยนี้นะที่มีการเฮ็ดอันสร้างเป็นไฟไหม้ลําปาหลังจากนั้นก็สิให้นักสํานักก่อนนั้นนําใส่โดนไฟป่านั้นเพื่อมามอดไฟจุดๆตัวอย่างนั้นครับเจ้าสิพิเศษก่อนปีผ่านมาครับ
4: เจ้าก็คือแท้เหมาะเกี่ยวกับสภาพไฟไหม้ลําปาในปัจจุบันนี้แหละเนาะที่ว่าเฮาส่วนใหญ่มันที่ผ่านมาแม่นนําใส้เขาเอิ้นว่ายังนําใส้กันสกัดกั้นแบบพื้นฐานที่ยังบ่ได้เอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแม่นบ่ท่าน
5: เจ้าเจ้าแม่น
4: แล้วตัวนี้
5: พิเศษอันนึงมันพวกเฮาอันน่ะยังสร้างแผนขั้นบ้านเนาะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ทั้งเมืองเป็นผู้รับรองเลยเรื่องแผนผ่านมาพวกเฮาหลายเมืองหลายบ้านก็บ่มีแผนการคุ้มครองป้องกันไฟป่านี่ส่วนนี้สิมีแผนซึ่งถูกรับรองโดยองค์การปกครองท้องถิ่นขั้นเมืองนะครับ
4: เจ้าอันสมณกรนี่หลายหน่อยปานใดท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรม
5: นักสมณกรชุดนี้ก็บ่หลายปานใดเนาะประมาณ30ปลายคนเจ้าเขาว่า
4: โอ้30ปลายคนคัน30ปลายคนนี่ถ้าว่าเป็นเพิ่นมีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญด้านการมอดไฟที่นําใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเพิ่นก็สิเป็นตัวอย่างในการพันขยายไปสอนให้แต่ละเมืองในขั้นต่อไปเนาะ
5: เจ้าเจ้าเจ
4: ้
5: า
4: และท่านเองคิดว่าการที่จัดฝึกอบรมครั้งนี้ในนับแต่เมื่อวานนี้เนาะจนมาฮอดมื้อนี้ท่านคิดว่าสิพบสิ่งขอสิ่งท้าทายหยังบ่ในการฝึกอบรมให้แก่สมณกรนี่
5: สังเกตแต่เมื่อวานมาฮอดปัจจุบันเนาะพวกเขาก็เห็นว่านักสํานักกรก็ถือว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการเข้าฝึกเนาะเพื่อพัฒนาทักษะนั้นแล้วก็ทางครูฝึกก็มีความเชี่ยวชาญก็มีการสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้เนาะก็ถือว่าสังเกตว่าหลายนักสํานักกรก็มีทักษะมีความสามารถนะแล้วก็สามารถสนทนาเป็นบทเรียนอันดีเนาะในการสร้างกําลังแห่งสู่การคุ้มครองป่าไม้แบบยืนยงนี้โดยเฉพาะเป็นการช่วยให้เขาเจ้าสามารถที่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจถึงอันที่1มันสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันวิธีการสกัดกั้นนะแล้วก็การนําใช้เทคโนโลยีนะก็หวังว่ามื้ออื่นนี้อันที่ว่าสิมีการเฮ็ดตัวจริงนะเขาจะสามารถนําใช้เนาะหรือว่านําใช้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการนําใช้โดรนเนาะเขาในเรื่องงานการป้องกันการสกัดกั้นไฟไหม้ลําปา
4: เจ้าแล้วเฮาได้แบ่งกันเป็นจักจุดเจ้าที่ว่าสิเฮ็ดเป็นปฏิบัติตัวจริงในการลงอันนั้นทดลอง
5: การฝึกทดลองมันพวกเขาวางแผนแล้วมันสิเฮ็ดอยู่ 2-3 จุดเนาะอยู่เมืองเพียราดนั่นน่ะโดยเฉพาะก็แม่นอยู่บ้านเพียราดน่ะแล้วอยู่บ้านหินลับนั้นสิได้ลงไป2บ้านน่ะ2บ้านอาจจะ2บ้านหรือว่า3บ้านเจ้าตามเวลาที่เฮามีเจ้า
4: บ้านนี้แม่นส่วนใหญ่ก็แม่นจุดเขตที่เฮาไปทดลองนี่ก็แม่นจุดที่ผ่านมาก็เคยเกิดไฟไหม้ลําปามาแล้วแม่นบ่จุดบ้านที่เฮาได้ไปลง
5: จะเป็นเขตที่ว่าไฟไหม้ลําปาอุ่นแห้งเนาะที่ว่าพวกเฮาได้นําเอายนต์จากกระทรวงป้องกันประเทศเข้ามามอดไฟในวังบ่ดลมานี้ครับ
4: แปลว่าเป็นบ้านเป้าหมายเบิดที่เฮาสิไปทดลองว่าซั่นซะ
5: จ้าจ้าจ้า
4: ตอนนี้กับประชาชนก็สิเห็นนําก็สิได้เรียนรู้ไปนําน่ะเนาะประชาชนนี่เนาะ
5: จ้าจ้า
4: จ้าและภายหลังจัดกองประชุมฝึกอบรมให้แกสร้างความเข้มแข็งให้แกนักสมณกรก็คือครูฝึกนี่เนาะเพื่อให้เป็นครูฝึกที่เข้มแข็งในการมอดไฟสกัดกั้นมอดไฟไหม้ลําปานี่แผนในตัวหน้านี้เฮาสิสุ่มใส่ไปหาแขวงได้อีกเพื่อพันขยายไปให้แต่ละแขวงให้ได้เป็นส่วนร่วมนํากัน
5: หลักๆ ก็เทว่าภายหลังฝึกครบนี้แล้วนะพวกเฮาก็เอาทีมงานบุคลากรที่มีครูพวกเฮาได้ฝึกที่มีความรู้และมีทักษะนี่ก็ถือว่าก็สืบต่อไปแต่ละแข่งภายในทั่วประเทศนี้โดยเฉพาะก็มันเล็งใส่บรรดาแขวงพวกแขวงภาคเหนือเนาะที่ว่าได้พวกเฮามีการร่วมมือกับทางธนาคารโลกนั้นที่ไม่มีงบประมาณอยู่แล้วนี่แล้วกับบรรดาแข่งต่างๆที่มีการร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลเนาะลงไปหลายเท่าที่จะเป็นไปได้
4: อือฮึเจ้าและท่านเองได้อยากฝากถึงประชาชนก็คือสังคมคือได้ในการเอาใจใส่ เป็นเจ้าการนำการในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในการสกัดกั้นเป็นเจ้าการเป็นหูเป็นตาในการสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าการมีส่วนร่วมในการบ่ให้จูดขี้เหงื่อสะทรายและก็จูดปลาเพื่อทำการผลิตนี่จูดให้พระ
5: เจ้าจ้าจ้าขอเฮียกห้องให้มทุกคนอยู่ในสังคมเนาะพ่อแม่ประชาชนนักศึกษานักเรียนจงพร้อมกันช่วยกันนะปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนะก็ถือว่าป่าไม้ก็มันมีความสำคัญต่อกับระบบนิเวศนะต่อระบบการอนุรักษ์ป่ายอดน้ำนะระบบแม่น้ำฉะนั้นมีความสำคัญหลายฉะนั้นว่าพวกเราจึงช่วยกันเพื่อปกปักรักษาป่าไม้ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันได้หลายนะเพราะว่าการรักษาป่าไม้ก็คือการรักษาประเทศชาตินะการทำลายป่าไม้ก็คือการทำลายประเทศชาตินะฉะนั้นพวกเราต้องในช่วยกันนะหลายคนปลูกเนาะคนปลูกคนหนึ่งก็ปลูกได้ต้นหนึ่งเนาะหรือว่าลายก็ต้นหนึ่งเนาะสำหรับมัดสังคมพวกเราปลูกความกันการมันจะสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายต้นนะขณะพวกเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาปกปักรักษาเราบูพากันจุดป่าไม้เกษตรไทยป่าไม้พวกเรามีความสวยสดงดงามนะปกคลุมทั่วประเทศนะก็ถือว่าสามารถปกป้องป่ายอดน้ำนะโดยเฉพาะเป็นพวกประเทศของพวกเราแม่นต้องการป่าไม้เพื่อเป็นบ่อนเก็บกักรักษาน้ำนะเพื่อพลังงานไฟฟ้าและการท่องเที่ยวจ้า
4: เจ้าก็ขอขอบใจท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเราในมื้อนี้ท่าน
5: เจ้าขอขอบใจ
4: เจ้าขอให้การจัดกองประชุมครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีแล้วก็ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเด้อ
5: เจ้าเจ้าขอบใจไพวัน
4: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่าน
5: เจ้าโชคดี
4: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกลแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
6: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
7: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
6: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
7: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจต่อใหม่ต่อเลย
6: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
7: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
8: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังจากไปสัมภาษณ์ท่านหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้พวกเขาจะไปที่เมืองแบงแขวงอุดมไซวันนี้พวกเขาจะไปล้มสายกับทานบุญส่วงคำภูวงห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงทานจะมาเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทางเมืองแบงเขานี่เป็นขึ้นเท่าไหร่ปัจจุบันนี้เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติแล้วบ่และได้รับผลสำเร็จขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบุญส่วง
9: เจ้าสบายดี
4: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่าน
9: เจ้า
4: เจ้าเป็นคืนใดเนาะเจ้า
9: ก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะที่ได้มีโอกาสโทรเดินสายสัมภาษณ์ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองแบงของพวกเฮาโดยเฉพาะและแม่นการจัดตั้งปฏิบัติในที่ส่วนซีคิดสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นแต่อยู่เมืองแบงค์ของพวกเราและแม่นอันที่หนึ่งมีพวกเรากับหญิงไซทาแห่งที่บ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเราท่านเนาะกับภายหลังพวกเราได้ จัดตั้งพันธยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคเมืองครั้งที่13ที่ได้สําเร็จในนั้นทางการนําเมืองพวกเฮาก็ได้ขุดค้นสุมไซโดยเฉพาะแม่นหญิงไซทาแห่งและจุดพิเศษการบ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเฮานี้เพื่อหั่นเศรษฐกิจเอกลักษณ์ตัวจัดตนเองการมีดังนี้อันที่หนึ่งในพวกเฮาหญิงไซทาแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงค์ของพวกเฮานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะมันเป็นทางเลขที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อตารางเพชรตะบานแข็งไปห้าบรรดาเมืองแข่งไก่เคียงจุดต้นก็เป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงน้ำท้าก็เห็นได้มีการเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในแหละในต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนการมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำในช่วงนี้พวกเราอิงใช้ท่าแห่งทางด้านกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะและเป็นเมืองแบงค์ของพวกเราและเป็นมีเนื้อที่ทำการผลิตและกว้างขวางในความอายุ 53,000 กว่าเฮกตาร์แล้วก็มีดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมพืชเสบียงอาหารต้นมันเขาทะเลแข็งแล้วก็พืชผักลมลุกต่างๆและนอกจากนั้นจะมันอิงใส่การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะและมันมีสถานที่ในที่สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มพวกเราสนใจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายแบะเพื่อส่งออกการสร้างรายได้เพิ่มที่มั่นคงด้านท่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติพวกเราก็มีแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะการนำธรรมชาติมีสองสามสายที่สามารถก่อสร้างเป็นสุลประธานเรือตอบสนองอำนวยความสะดวกเขาในการผลิตปลูกพืชต่างๆตอนนี้มีเนื้อที่ประมาณอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บกู้เครื่องเป่าคงดงเพื่อเพิ่มเป็นในหับนั้นในนอกจากนั้นก็มีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่เมืองแบงค์พวกเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยสดงดงามนั่นแหละโดยเฉพาะว่ามันนำทุกทัศน้ำเจ้ตัดสาวากระทำล้วงการกระทำก็เป็นเอกลักษณ์ของมันเผาเนาะมีในเมืองพวกเราก็มีห้าสำเภาเราจิมุพะลือพะมงแล้วก็ไตเขาและเผายังแล้วก็การพัฒนาและท่องเที่ยวก็ติดพันกับกิจกรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หักท่านโดยเฉพาะเลยแมนพวกเรามีมูลเชื้อดูมันในการออกแห่งงานการทำหูหัตกรรมซึ่งอยู่เมืองแบงค์ของเรานี่ค่ะได้มีสินค้าหัตกรรมฝ่ายขึ้นเมืองแล้วก็ปันหม้อรอให้ทำหัตกรรมทรงเปียดจะเป็นสินค้าอุดมของเมืองของพวกเขาและอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจในกาลนี้ที่เมืองแบงค์ของพวกเราจัดเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่4 2025-2029 นี้พวกเราก็ได้กำหนดคำขวัญของเมืองพัฒนาเมืองแบงค์กลายเป็นเมืองปุ๊บทุกคือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห้งติดพันกับอุตสาหกรรมปลูกแป้งการบริการตามทิศที่เขี้ยวและยินยงยินดีนี้พวกเราก็ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองมีในห้าหนึ่งปีผ่านมานี่พวกเราจะได้บรรลุมีคนสำเร็จรายการโดยเฉพาะก็เป็นเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.5 95% แล้วก็รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมนี่ก็บรรลุ950กว่าตื้อถ้าเทียบไซส์แทนปีก็ถือว่าเกินแผนเฉลี่ยไซส์ของคนนี่ก็ประมาณอยู่21ล้าน5แสนกว่าทีต่อคนต่อปีหรือว่าเท่ากับ1,125ดอลลาร์สหรัฐถ้าจัดแพทย์ดีก็ถือว่าเรียนกัดไม้นั่นแหละอยู่ในนี้พวกเราก็ซุ่มซ้ายกันเก็บเลยครับภายในนี้ก็ถือว่าได้เรียนในเกินแพทย์18%การซุ่มซ้ายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้การคาดว่าของเราแต่นี้ฮอตปี2019ก็สามารถประกาศเป็นเมืองปลดทุกข์และวงเงินปลดทุกข์เราหาได้ 85% ขึ้นไปแต่อยู่ในนี้ในปีผ่านมาของเราก็สามารถปฏิบัติได้36บ้านหรือว่า 5,355 ครอบครัวบรรลุอยู่ 64% เกือบสื่อแทนแต่จากนั้นพวกเฮาก็ชุมชนปฏิบัติบรรดาคัดไม้ของคณะกรรมการโดยเฉพาะของเขตการศึกษาสาธารณสุขก็คือว่าพวกเฮาก็ได้มีผลสําเร็จหลายด้านเป็นต้นก็เป็นคณะกรรมการศึกษาพวกเฮาก็สามารถบรรลุเป็นส่วนใหญ่นะครับของเขตสาธารณสุขก็เช่นกันคัดไม้ของสภาให้กลายเป็นได้กําหนดนอกจากนั้นเราก็ไปคือกำหนดเอาจุดพัฒนาจุดซุ่มพัฒนาเมืองแบงค์ของพวกเราตามสร้างเคสและการผลิตและเขาทางออกเพื่อการพัฒนาอยู่ในสามเคสการผลิตนั้นเป็นเคสที่พวกเราที่เล็งใช้เคสที่หนึ่งซุ่มใช้การส่งเสริมยกระดับทางพวกเมประชาชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลชัวอนุรักษ์เครื่องป่าฟงดงและปลูกกาแฟมันต้นและการเลี้ยงสัตว์เขตการผลิตที่สองเลี้ยงกางล้วงตามลองแม่น้ำพวกเราประชุมใช้การผลิตปลูกเขาปลูกพืชและดูแลงต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นก็เป็นปลูกยางพาราเขตที่สามพวกเราก็ซุ่มใส่การเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกเขาสลีแข็งแล้วก็อนุรักษ์เครื่องป่าของดงแต่เลียแล้วสรุปรวมแล้วกันท่านเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองนั้นพวกเราก็ได้วางขันไม้ชุมชนในนี้ครับปี2019นี้เศรษฐกิจของเมืองนี้ขยายตัวอยู่ในระดับ 5.49% กระทรวงส่วนจัดเก็บนะครับให้ปกครองนะครับเราคุ้มตนเองนั่นนี่ความอายุ 25% อยู่ภายในเมืองปัจจุบันนี้ก็พวกเราก็ยังประสานได้คุ้มตนเองร้อยส่วนร้อยเทือเนาะก็ยังทางกันแข้งกันส่วนกลางก็ยังดูไหน
4: เจ้าแผนในแผนก็คือว่าตัว3เขตการผลิตแล้วก็เก้าทางออกนี่นะท่านเนาะที่ว่าเฮาได้สุ่มใส่เพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเมืองแบงเฮาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็คือสร้างรายรับเข้าให้เมืองโดยสร้างความเข้มแข็งให้เมืองเฮานี่แหละเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่านบุญสวงคําภูวงศ์หลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับแผนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แก่รายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮายังอีกหลายๆเวียกเนาะของทางเมืองแบงเฮาที่พวกเฮาจะต้องได้สัมภาษณ์เพื่อเอามาผันขยายให้ทั้งผู้ฟังเพิ่นได้ฟังนําแต่ว่ามื้อนี้ก็เวลาเบิดต้องเพียงพอดีก่อนเอาโอกาสหน้าจะขอเชิญท่านกับร่วมรายการนําพวกเฮาใหม่นะท่านเนาะเจ้า
9: เจ้าม
4: ื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการของพวกเฮาเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
9: เจ้า
4: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสวงคำภูวงศ์รองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซ ท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทั้งเมืองแบงนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่ขนาดโดยซุ่มใส่3เขตการผลิต9ทางออกเดี๋ยวนี้เพิ่นเน้นใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองซึ่งการจะตั้งปฏิบัติที่ติดพันกับการจะตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของศูนย์กลางพรรคครั้งที่12นี้จะเป็นคืนใดเพิ่นมีแผนการคืนใดตื่มพวกเขาจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตื่มน้ำกันท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอำเภอวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
11: แท้วะอีหลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
11: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
13: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
12: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
13: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
12: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
13: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนทำทานเข้าสู่รายการสนทนาบัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซอนหับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้กลุ่มกับวันอังคารวันที่9มิถุนาคิดศักราช

ราช2026กงกะมื้อแฮมเก้าคำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันอังคารบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมีแต่มื้ออื่นเด้อมีรายการอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะก็บ่เป็นหยังสืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวภาคอักขรวิถีภาคที่1เนาะให้มีรายการได้รับฟังสืบต่อมาจากอาทิตย์ก่อนบทที่1เสียงในภาษาลาวเสนอไปแล้วบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะแล้วๆบทที่3ว่าด้วยสระเมื่อวานนี้บทที่4ว่าด้วยวรรณยุกต์เนาะนำเสนอให้มีรายการรับฟังเรียบร้อยแล้วมื้อนี้จะสืบต่อบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวทั้งหมดมีอยู่15บทพวกเฮาจะพยายามนำเสนอสู่มีรายการได้รับฟังทุกเทื่อที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนในด้านไวยากรณ์ลาวสู่เพิ่นเป็นรายการได้รับฟังบทที่5นี่แมนเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็นข้อที่1เนาะในบทที่5นี่เครื่องหมายวรรคตอน 1.1 จะเป็นหมายจ้ำมีรายการในรูปแบบเขียนก็คือจ้ำเนาะจ้ำเม็ดสำหรับหน้าที่ของจำเม็ดหรือว่าเครื่องหมายจำนี่นะใส่หมายท้ายประโยคเพื่อแสดงว่าหมดประโยคหรือว่าหมดวรรคตัวอย่างปัจจุบันหมายจุดหยะวางสภาพของแม่น้ำลำเซในลาวผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปหลายจำเม็ดถือว่าหมดประโยคเนาะเอาหมดวรรคขออภัยหมดประโยคหมดประโยคเนาะพอยังมีต่อยะวางและดูแรงน้ำแต่ละสายแห้งขอดจำเม็ดยะวางและดูฝนน้ำสัมผัสล้นฟังพาให้เกิดภัยน้ำท่วมจำเม็ดสาเหตุต้นตอแม่นเนืองมาจากการตัดไม้ทำลายป่าสะทรายของคนเฮาที่นับวันนับเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆและการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนั่นเองจำเม็ดหมดประโยคบัดนี้หน้าที่อันที่2ของหมายจ้ำแม่นไส้หมายไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อตัวอย่างว่าสามัญศึกษาประกอบด้วย2จ้ำเนาะลงแถวแล้วก็เขียนเลข1จ้ำเม็ดแล้วก็ยะวางทุกเทื่อจะต้องแม่นยะวางซะก่อนเนาะหลังจากจ้ำเม็ดสั้นประถมศึกษาลงแถวข้อที่2จ้ำเม็ดยะวางสั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ลุงแถวย่อหน้าคอกอไก่ตุกอเนาะแล้วก็จำเม็ดหยะวางสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นลุงแถวขอไข่จำเม็ดหยะวางสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอันนี้แม่นใส่หมายไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อ3ใส่หมายไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าแม่นอักษรย่อตัวอย่างสปปลาวสจำเม็ดปอจำเม็ดแล้วก็ปอและจังยะวางลาวเนาะคำเต็มแมนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปอจำเม็ด1บ่ต้องยะวางใดมีรายการปอจำเม็ดแล้วก็1เลยเนาะคำเต็มแมนสั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ปอจำเม็ด2คำเต็มแมนสั้นประถมศึกษาปีที่2มอจำเม็ด1คำเต็มแมนสั้นมัธยมศึกษาปีที่1มอจำเม็ด5คำเต็มแมนสั้นมัธยมศึกษาปีที่5บอใส่ตัวอย่างว่าปอบ่แม่นสิเขียนสระอแล้วก็ใส่สระบ่แม่นเขียนตัวปอแล้วก็สิใส่สระออยู่ถึงอีกได้บ่เด้อเขียนแต่ปอละล่าเพราะว่าปอแม่นคำย่อของประถมศึกษาแล้วก็มอก็บ่ใส่อีกได้มอแม่นคำย่อของสั้นมัธยมศึกษานี่เรามาระวังหรือว่าเอาใจใส่ตื้มเนาะเพราะว่าสังเกตเห็นหลายโรงเรียนเวลาเขียนคำย่อของสั้นประถมศึกษาปีที่1หรือว่าสั้นมัธยมศึกษาปีที่1สินะเขียนปอปายังใส่สระอแล้วยังจำเม็ดแล้วยังเลข1อีกหรือว่าเขียนมอแมวใส่สระอแล้วจำเม็ดแล้วยังเลข1อีกบ่ถูกเด้อบ่ต้องใส่สระอเนาะบัดนี้ยังมีหน้าที่อันต่อไปสำหรับหน้าที่อันต่อไปสำหรับ
การใช้จมเม็ดเนาะ4แม่นไส้ขันจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปเทื่อละ3เลขตัวอย่างว่าเขียนเลข1จำเม็ดแล้วก็เลข0 3ตัวอ่านว่า 1,000 เลข2จำเม็ดเลข0 3ตัวก็จำเม็ดอีกเลข0 3ตัวอ่านว่า2ล้านสิ่งที่ควรเอาใจใส่เนาะเวลาอ่านพบจำให้หยุดพักหายใจก่อนแล้วจึงอ่านต่อเวลาที่เราอ่านพบจำได้ต้องหยุดพักหายใจก่อนแล้วจึงอ่านต่อเวลาเขียนจำให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเวลาเขียนจำอยู่วางกลางตัวเลขกลางตัวอักษรบ่ต้องหยะวางเวลาเขียนอักษรย่ออยู่ในเลขที่เอกสารบ่ต้องใส่จำขั้นเว้นเสียแต่ในเลขที่นั้นมี2ภาคส่วนจึงใส่จำเพื่อขั้นกลางตัวอย่างเด้อเลขที่245ทับสวสบ่มีบ่อนใดหยะวางเลยได้มีแต่ว่าเลขที่แหละจังหยะวางเนาะแล้วก็245แล้วหมายทับเลยและสวสบ่มีบ่อนหยะวางบัดนี้กรณีที่มี2ภาคส่วนจึงใส่จำคือตัวอย่างเลขที่หยะวาง601หมายทับแล้วก็สสกจำเม็ดสวสหมายเข้ามาอันไหนมี2ภาคส่วนนี่นะเขียนภาคส่วนที่ใหญ่กว่าแล้วจำเม็ดจังเป็นภาคส่วนที่ห้องลงมาหรือว่าขึ้นกับหันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเอาใจใส่มี4ข้อเว้าขึ้นอีกทีนึงอันนี้ใจความสำคัญ1เวลาอ่านพบจำให้หยุดพักหายใจก่อนแล้วจึงอ่านต่อ2เวลาเขียนจำให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งในเวลาที่พิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเวลาอันที่3เวลาเขียนจำอยู่วางกลางเลขหรือว่ากลางตัวอักษรบ่ต้องหยะวางอันที่4เวลาเขียนอักษรย่ออยู่ในเลขที่เอกสารบ่ต้องใส่จำขั้นเว้นเสียแต่เลขที่นั้นมี2ภาคส่วนจึงใส่จำเพื่อขั้นกลางเนาะอันนั้นแม่นเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายที่1หมายจำบัดนี้เครื่องหมายที่2หมายจุดหน้าที่อันที่1ใส่ขั้นคำในรายการที่เขียนต่อๆกันตั้งแต่3รายการขึ้นไปโดยเขียนขั้นแต่ละรายการส่วนหน้าคำและหรือว่าหรือเนาะที่อยู่หน้ารายการสุดท้ายบ่จำเป็นใส่จุดตัวอย่างในห้องการมีคอมพิวเตอร์หมายจุดหยะวางโต๊ะหยะวางและหยะวางตั้งจำเม็ดหมดตัวอย่างอันหนึ่งอีกให้เลือกหมายวงอ้อมเอาคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจากหยะวางขอไก่ไม่จุดหยะวางขอไข่ไม่จุดหยะวางขอควายหยะวางหรือหยะวางงองัวจะเม็ดมดเนาะหน้าที่อันที่2ใส่ขั้นข้อความในประโยคเพื่อแยกใจความย่อยๆเพื่อแยกใจความย่อยต่างๆตัวอย่างมันเป็นไปบ่ได้ดอกที่เฮาจะหาหัวหน้าที่ถูกใจมดทุกคนไม่จุดหยะวางมีแต่เฮาต้องทำตัวให้เข้ากับหัวหน้าจึงจะถูกตัวอย่างขออภัยหมายจุดหยะวางเมาแต่เลือกไปเลือกมาเหมือนกบเลือกนายอยู่หันแหละหมายจุดหรือหยะวางจักหน่อยก็จะถูกหัวหน้าเลือกจุดหยะวางแหงสิยุ่งได้เนาะจะเม็ดมดอันนี้แม่นหน้าที่อันที่2ใส่ขั้นข้อความในประโยคเพื่อแยกใจความย่อยๆใจความย่อยแต่ละอันต้องขั้นด้วยการหมายจุดนาทีที่3ใส่แยกวลีหรืออนุขออภัยอนุประโยคเพื่อป้องกันความเข้าใจที่ซับสนตัวอย่างว่านางสาวที่ยางน้ำหัวหน้าบริษัทจุดหยะวางเป็นเลขาจะเม็ดส่วนเจ้าหมายจุดหยะวางควายลุงสาเข้าจะเม็ดตัวอย่างที่3ว่าแต่เห็นหมายจุดหยะวางข่อยก็ห้องใส่ลาวโลดจะเม็ดนาทีที่4ใส่ในเลขส่วนตัวอย่างว่า 50.2 ส่วนห้อยก็อ่านในรูปเขียนเนาะมีรายการ 50.2 แล้วก็มีส่วนห้อยมีเครื่องหมายส่วนห้อยก็อ่านว่า 50.2 ส่วนห้อยบัดนี้ในรูปเขียน 10.2 ยาวางเขียนว่าตื้อกีบก็อ่านว่า 10.2 ตื้อกีบหรือ10ตื้อ200ล้านกีบอันนี้วิธีอ่านนะเนาะหน้าที่อันที่5ใช้ในการเขียนวรรจานุกรมเพื่อขั้นความหมายหรือคำนิยามของคำที่มีหลายความหมายตัวอย่างตันคำว่าตันสลานต่อตัน
ยาวางเขียนกอไก่แล้วก็จ้ำเม็ดได้บัดนี้นะแล้วก็ยาวางแม่นบอกความหมายตันความหมายคือกอไก่แม่นคำกริยาเนาะแล้วก็จ้ำเม็ดยาวางบอกความหมายลัดไว้จุดยาวางอัดไว้จุดยาวางเฮ็ดให้เฮ็ดบ่ให้ไปมาได้จำจุดบวีจำเม็ดความหมายคือแม่นคำวิเศษหมายความว่าคำว่าตันนี่นะมีเป็นได้2ประเภทคำคำวิเศษเนาะบ่เป็นโกนหมายจุดบ่ซอดและจังจำเม็ดอันนี้แม่นกำหนดเป็นหลักการที่เฮาใช้เขียนในวัจนานุกรมมีรายการลองเปิดวัจนานุกรมเบิ่งโลดจะมีแบบดอกซ้อนเว้านี่อ่านนี่เนาะแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหลักการในการเขียนวัจนานุกรมเพื่อคั่นความหมายหรือว่าคำนิยามของคำที่มีหลายความหมายวันนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่ต่อกับการนำใส่เครื่องหมายจุดมีรายการมี4ข้ออันที่1เวลาอ่านพบจุดให้หยุดพักหน่อยนึง2เวลาเขียนจุดให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบัตร1ในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไป3เวลาเขียนจุดอยู่ระหว่างกลางตัวเลขเลขส่วนนี่นะเนาะบ่ต้องยะวางเขียนติดกันเลยมีรายการอันที่4บ่นิยมใช้จุดขั้นตัวเลขนับบ่ใช้อ่ะนะ1จุดยะวาง2จุดยะวาง3ให้ใช้1 2 3ไปเลยโดยบ่มีเครื่องหมายจุดเนาะมานี่เครื่องหมายที่3เครื่องหมายจ้ำจุดเครื่องหมายจ้ำจุดหน้าที่อันที่1ใช้ขั้นประโยคระหว่างประโยคที่มีรูปและใจความสมบูรณ์อยู่แล้วอยู่ในเนื้อในขออภัยอยู่ในเนื้อความยาวๆเพื่อแสดงความต่อเนื่องใกล้ชิดของประโยคนั้นๆโฮมเข้ากันเป็นประโยคยาวประโยคเดียวตัวอย่างว่ามื้อนี้อาจารย์บ่ได้มาสอนจ้ำจุดเพิ่นคาเวียกหมายถึงว่าประโยคที่มีใจความสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะมีรายการอันนี้นะมื้อนี้อาจารย์บ่ได้มาสอนบอกเหตุผลว่าเป็นอย่างจริงบ่ได้มาต้องจ้ำจุดพอเพิ่นคาเวียกจะเม็ดมดประโยคหน้าที่อันที่2ของเครื่องหมายจ้ำจุดใส่แบ่งประโยคกลุ่มคำหรือตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วออกเป็นกลุ่มเนาะเป็นส่วนเพื่อให้เห็นชัดเจนตัวอย่างเท่าคำอาบน้ำหมายจุดวีผมจุดนุ่งเครื่องและเกี่ยมจะไปการจ้ำจุดบังเอิญมีแขกมาก็หมายจุดต้องออกมารับแขกจ้ำจุดอย่าวางเมื่อแขกไปแล้วหมายจุดจิงออกจากเฮือนจ้ำจุดพาไห้ไปฮอดห้องการสวายและถึกหมู่เว้าไห้จำเม็ดมดประโยคอันนี้เป็นการใส่แบ่งประโยคกลุ่มคำหรือตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วออกเป็นกลุ่มเป็นส่วนเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนำเสนอมาฮอดนี่มีรายการสังสาเบิ่งเนาะหรือว่าคิดทบทวนคืนเบิ่งว่าการใช้เครื่องหมายมักตอนของเฮาเองการเขียนนี่บ่เว้าซะเนาะเขียนนี่มันการเขียนบันทึกโดยเฉพาะแม่นการบันทึกใส่ปื้มบันทึกเวลาที่เฮาฟังเนื้อในของประชุมอย่างนั้นนะก็แม่นเขียนเพื่อให้ตัวเองอ่านตัวเองเข้าใจผู้เดียวก็แล้วแต่บางเทื่อนี่บ่มีเลยเครื่องหมายมักตอนนี่นะแต่ว่าเวลาเฮาพิมพ์เอกสารทางการได้ในใบเสนอบ่ในนามบทรายงานบ่หรือว่าเอกสารอื่นๆเนาะเพราะว่าอันน่ะว่าเรื่องอยู่ในห้องการนี่มันก็หลายบางคนก็มีแฮงมีหน้าที่ประจำในการเฮ็ดเอกสารต่างๆอยู่กองเลขาบ่จังซี่นี่เป็นเลขาหรือว่าอยู่เวียกงานบริหารจังซี่นะแผนกสั่งรวมจังซี่นะโอ้ยหลายได้มีรายการมันใส่เอกสารนี้หลายแท้ๆปานนี้ตัวอย่างที่2 1 1.5 เนาะแล้วก็จ้ำจุดยะวาง 2.2 จ้ำจุดยะวาง 6 แล้วก็จังจ้ำเม็ดอันนี้มันกรณีที่เฮาใส่ขั้นใส่แบ่งใส่แบ่งตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วเนาะบัดนี้ว่าแบ่งตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วคันเฮาสิใส่จุดตัวอย่างแม่นเนื้อในหั่นน่ะเนาะอันที่อยากซื้อหั่นแม่น 1.5 ตัวอย่างเด้อ 1.5กับ 2.2 คันมีรายการสีเขียน 1.5 แล้วมันยังจุดยะวาง 2.2 อีกมันจะเฮ็ดให้ความหมายนะมีความเสี่ยงที่จะคาดเคลื่อนหรือว่าเฮ็ดให้ผู้อื่นท่านบ่เข้าใจ
แล้วมันบ่ได้แม่นหลักการเด้มีรายการเนาะให้เข้าใจว่าอันนี้แม่นหลักการที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็นเครื่องหมายที่3จำจุดแม่นไส้แบ่งกลุ่มตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วเนาะมานี่ตัวอย่างที่3อีกในห้องสมุดมีปื้มหลายสนิดจำ2เม็ดในห้องสมุดมีปื้มหลายสนิดเส้นจำ2เม็ดภาษาจีนมีปื้มประวัติศาสตร์จุดภูมิศาสตร์และการเมืองจำจุดภาษาเวียดนามมีปื้มคณิตศาสตร์จุดภาษาเวียดนามและวิธีสอนจำจุดภาษาอังกฤษมีปื้มเทคโนโลยีจุดยาวางภาษาอังกฤษจุดยาวางชีววิทยาและฟิสิกส์ศาสตร์จำเม็ดหมดอันนี้แม่นใส้แบ่งประโยคเนาะบัดนี้หน้าที่อันที่3ของจำจุดใส้ขั้นคำรายงานที่มีเนื้อในหลายรายการเพื่อจำแนกรายการออกเป็นกลุ่มตัวอย่างว่าปีกายนี้ยาวางประชาชนบ้านนาปีกายนี้ยาวางประชาชนบ้านนาปลูกไม้เกศนาได้ในเนื้อที่20เฮกตาร์จำจุดปลูกยางพาราได้10เฮกตาร์จำจุดขายงัวห้อยโตจำจุดขายควาย200โตจำจุดขายสาลีออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ห้อยโตจำเม็ดหมดประโยคนี้อันนี้แม่นไส้แบ่งประโยคเนาะมีรายการ4นาทีอันที่4ไส้ในการเขียนวจนานุกรมเพื่อแยกความหมายของคำตัวอย่างจองสละอองจอจองยาวางนอนกจำเม็ดยาวางนอนกนี่หมายถึงว่าเฮาย่อมาจากคำนามเนาะภาชนะสำหรับตักอาหารลักษณะคือบวงใหญ่จำจุดยาวางกอไก่จำเม็ดยาวางหมายถึงว่าเป็นคำกริยาก็ได้อันนี้นะมีความหมายว่าหวงหมายจุดยาวางหมายเอาหมายจุดหมายไว้หมายจุดยาวางถือกรรมสิทธิ์หมายจุดสั่งล่วงหน้าจำเม็ดหมดประโยคอันนี้เป็นหลักการเลยที่กำหนดไว้ในการเขียนวรรจนานุกรมเพื่อแยกความหมายของคำสิไปเปลี่ยนจากนี่ก็บ่ได้ก็ยังว่าหลักการเนาะมีรายการสิ่งนี้ควรเอาใจใส่ในการนำใส่เครื่องหมายจำจุดซึ่งเป็นเครื่องหมายที่3 1เวลาอ่านพบจำจุดให้หยุดพักหน่อยนึง2เวลาเขียนจำจุดให้เขียนติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายที่4 1จำ4เนาะ2จำเครื่องหมาย2จำมีรายการหน้าที่อันที่1ใส่หมายหลังคำคือดังเซนว่าดังนี้ลุมนี้หมายความว่าอยู่หลังคำที่อยู่หลังคำของคำว่าคือคำว่าดังคำว่าเซนคำว่าว่าเป็นใส่เครื่องหมายยังลุมนี้อีกได้ใส่เครื่องหมาย2จำเนาะเพื่อหมายให้ฮู้ว่าข้อความต่อไปเป็นข้อความสำคัญที่ควรเอาใจใส่หรือให้รายละเอียดเพื่อยั่งยืนให้ข้อความที่เว้ามาก่อนตัวอย่างว่า3ลักษณะและ5ลักมูลการศึกษาของเรามีคือจำเม็ดขออภัย2จำยะวางลักษณะศาสตร์จุดลักษณะวิทยาศาสตร์ขีดต่อทันสมัยและลักษณะมหาชนจำจุดยะวางส่วน5ลักมูลมีคืออันบอนคือนี่นะเนาะต้องติดกันได้5ลักมูลมีคือมีกับคือนะติดกันเลยและจัง2จำระยะวางแบบนี้นะคุณสมบัติศึกษาจุดยะวางปัญญาศึกษาหมายจุดยะวางแรงงานศึกษาหมายจุดยะวางพระละศึกษายะวางและยะวางศิลปะศึกษาจำเม็ดมดตัวอย่างที่2การหัดกายบริหารต้องให้ครบทั้ง9ท่าเส้น2จำท่าหายใจท่าแขนท่าขาท่าเอิกท่าท้องท่าบิดคิงท่าผสมท่าเต้นและท่าดัดแปลงตัวอย่างที่3การแต้มการ์ตูนแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้2จำการ์ตูนที่มีความโตเนืองการ์ตูนมีคำบรรยายการ์ตูนแบบนิยายและการ์ตูนแบบเสียดสีแต่ละอันหนาแม่นถ้าบ่อยากอ่านไม่จุดหนาเนาะให้ยะวางขอไปถ้าบ่อยากอ่านใหม่จุดให้พักเสียงแม่นบ่มีรายการในเวลาที่เฮาเรียนอยู่ชั้นประถมมันจะมีวีซ่าเขียนทวายเนาะมีรายการได้อ่านหมดใดอ่านคือดอกซ้อนอ่านนี่แหละ2จ้ำก็อ่าน2จ้ำนักเรียน
ก็ต้องได้เขียนการ์ตูนที่มีความต่อเนื่องไม่จุดต้องอ่านจังสิได้ยะบ้างผู้อ่านให้หนังเฮียนเขียนหั่นน่ะมันบ่มีรายการถ้าหากว่าบ่อยากอ่านก็แม่นให้พักหยุดหน่อยนึงบัดนี้ผู้เขียนถ้าว่าฮู้หลักการหั่นน่ะมีรายการต้องได้เขียนเครื่องหมายจุดใส่ที่เวยะแต่ละอันแต่ละอันหั่นน่ะที่พักแต่ละบอนหั่นน่ะเนาะแต่ว่าส่วนหลายก็อ่านนั่นแหละเวลาที่เฮาอันน่ะเฮียนวิชาเขียนทวายที่ครูอ่านให้เฮาเขียนนะหรือว่าอ่านบทเฮียนให้จดจังสิโอ้ในสมัยดอกซ่อนเฮียนนี่ยังบ่ทันมีปึ้มแบบเฮียนหรือว่าปึ้มพิมพ์นี่นะแม่นได้อ่านให้จดว่าคันฮอดวิชาประวัติศาสตร์นี่ปาติโทมีรายการเอ้ยตอนเฮียนอยู่สั้นมัธยมเนาะจดเป็นจดแท้จดว่าแท้ๆนี่ใดฮอดยามก็กวดปึ้มเอาปึ้มพันมากวดได้คะแนนผู้ขี้ข้านก็โอ้อาจารย์เก็บปื้มกวดนี่ก็เป็นจดมดมือมดคืน2มือ2คืนบ่ได้นอนจดบทเรียนไปขึ้นห้องบ่จดนั่นน่ะแม่นอันน่ะมันหลังด้านข้านหลังฮักแท้ๆได้เอาสมัยที่ตนเองเฮียนเนาะก็ยังมีผู้ที่เฮียนก่อนเฮาอีกสมัยนั้นจังหน่อยมีรายการโอ้ยสมัยข่อยแฮงนักกว่านั้นอีกอันนี้เป็นสมัยดอกซ่อนเฮียนเนาะแม่นอันน่ะบ่ทันมีปึ้มแบบเฮียนที่เพียงพอมีแต่ของอาจารย์นั่นแหละหรือว่าบ่ซั่นก็ให้ห้องละหัวเท่านั้นปันกันเบิ่งบัดนี้นักเฮียนห้องนึงโอ้ยตัวเองก็เฮียนอยู่ต่างแขวงได้เนาะห้องนึง40คน50คนอุ๊ยหลายแท้ๆได้มีแต่ทางเดียวเท่านั้นอ่านบทเรียนให้จดเท่าที่ตนเองเคยเฮียนมาหั่นน่ะเนาะแต่ว่ามาเบิ่งการศึกษาในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นหลายมีความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกขึ้นหลายผู้หนึ่งนี่ก็แม่นอันน่ะปื้มแบบเฮียนมีครบเลยอันเมื่อก่อนหั่นนะสิซื้อก็บ่มีขายนะเห็นรายการมันบ่สะดวกคือเดี๋ยวนี้เนาะว่าจังซั่นแหละอันหน้าที่อันที่2บัดนี้น่ะใช้แทนคำว่าใช้แทนคำว่าคือดังเซนเนาะอัน2จำนี่ได้ตัวอย่างการสู้บ้านทรงแบ่งออกเป็น5วิธี2จำเนาะความหมายคือคันเฮาบ่อยากเขียนคำว่าคือและ2จำหั่นน่ะให้จำเลยก็ได้2จำเลยก็ได้การสู้บ้านทรงแบ่งออกเป็น5วิธี2จำ1วิธีสู้บ้านไปทั้งหน้าจำจุด2วิธีสู้บ้านไปทั้งหลังจำจุด3วิธีสู้บ้านไปทั้งข้างจำจุด4วิธีเต้นสู้บ้านจำจุด5แม่นวิธีสู้บานมือเดียวจะเม็ดหมดแต่มาทุกบอลที่จำจุดนะหรือว่าใส่เครื่องหมาย2จำทุกเทื่อที่ใส่เครื่องหมายจะต้องในหยะว่างได้มีรายการเด้อนาทีอันที่3ใส่ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาตัวอย่าง 9:30 ในรูปเขียน9เนาะแล้วก็2จำแล้วก็30เฮาอ่านว่า 9:30 หรือ 9:30 นาทีอีกอันนึงตัวอย่างหนึ่งแม่น9 2จำ20อ่านว่า9โมงปลาย20หรือ9โมง20อันนี้แม่นใส่ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาได้เครื่องหมาย2จำนี่แม่นหลักการเด้อบ่มีไผเปลี่ยนได้เด้อมีรายการอันนี้นะมีรายการสิไปเขียนเครื่องหมายทับเครื่องหมายจำเครื่องหมายนะจุดจำจุดก็บ่ได้หลักการมันแม่นใส่กับเครื่องหมาย2จำใส่ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาเนาะสิ่งที่ควรเอาใจใส่เบิ่งดูมีหยังแลนี่มี3ข้อ1เวลาอ่านพบเครื่องหมาย2จำให้หยุดพักหน่อยนึงเวลาอ่านพบ2จำที่ใส่แทนคือดังเซนก็ให้อ่านได้ให้อ่านคือดอกซ้อนอ่านอะไรวะคือดังเซนเพราะว่าบางกรณีหั่นเขียนเนาะเขียนแล้วก็ใส่2จำแต่บางกรณีหั่นบ่ได้เขียนแต่เพิ่นใส่2จำเลยแต่ว่าผู้อ่านหั่นน่ะให้อ่านคือสิอ่านเขียนถ้วยให้นักเรียนนี่ต้องได้อ่านเนาะคือตัวอย่างบางกี้นี่ดิใส่แทนคำว่าคือดังเซนการสู้บานทรงแบ่งออกเป็น5วิธีในรูปเขียนน่ะแล้วเพิ่นจำเลยเพิ่นจำ2จำเลยเนาะเพิ่นใส่2จำเลยแต่เวลาดอกซ้อนอ่านดอกซ้อนก็จะอ่านว่าการสู้บานทรงแบ่งออกเป็น5วิธีคืออย่าง1 2 3อันนั้นแม่นหลักการที่ได้กำหนดไปแล้วให้แม่นสิ่งที่ควรเอาใจใส่ที่1เนาะอันที่2สิ่งที่ควรเอาใจใส่เวลาเขียน2จำให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปอันที่3เวลาเขียน2จำระวางกลางตัวเลขโบต้องหยะวางคือบางกี้เนาะ
9แล้วก็ติดกับติดกับเลข9หั่นแม่น2จ้ำเลยหลังจากนั้นก็30 30เลยบ่ได้ยะใดมีรายการบ่มีการยะวางอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรเอาใจใส่ผ่านไปแล้ว4เครื่องหมายมันมีหลายเครื่องหมายได้มีรายการซ้าวปลายพุ่นนะเครื่องหมายที่5หมายถามหมายถามนี่หน้าที่อันที่1ใส่เขียนอยู่ท้ายประโยคคำถามและส่วนหลายจะมีคำแทนนามหรือว่าคำสรรพนามหั่นน่ะเนาะใส่เป็นคำถามอยู่หน้าเส้นไผมาหมายถามเพิ่นอยู่ไสหมายถามแม่นหยังหมายถามแนวใดนาทีที่2ใส่หมายหลังข้อความโดยเขียนไว้ในวงเล็บเขียนไว้ในวงเล็บแสดงว่าเปิดวงเล็บแล้วก็เขียนหมายถามแล้วก็จะอัดวงเล็บเฮาอ่านว่าในวงเล็บเนาะที่หมายถึงความสงสัยหรือบ่แน่ใจต่อข้อความนั้นๆส่วนหลายจะนำใส่เข้าในการกวดบทแท้ๆอันนี้นะใส่แนวนั้นแท้ๆเวลาที่เราเขียนเรื่องเขียนข่าวเขียนบทไปผ่านหัวหน้านี่ได้ประโยคใดที่เพิ่นบ่เข้าใจก็จะเขียนหมายถามไว้จนกว่าเราจะได้ชี้แจงหรืออธิบายเพิ่นฟังเท่านี้ได้เนาะอันหน้าที่นี้นะบัดนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่เวลาอ่านพบเครื่องหมายถามให้เฮ็ดเสียงสูงขึ้นเพื่อเน้นแสดงการถามเวลาเขียนหมายถามให้เขียนติดกับท้ายคำตัวอย่างว่าไผมาแล้วก็หมายถามเลยมีรายการบ่ต้องยะวางเนาะหลังจากหมายถามแล้วจึงยะวางคันจากถามโตนะอันน่ะเพิ่นอยู่ไสตัวอย่างว่าคำถามที่2เนาะก็หมายถามอีกยะวางเวลาเขียนหมายถามให้ติดให้เขียนติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำหมายต่อไปเมื่อใส่หมายถามแล้วจะบ่ใส่หมายจ้ำหรือจุดอีกแต่ถ้ามีวงเล็บหรือวงยืมมาขั้นซึ่งเป็นบอนสุดบักก็สามารถใส่หมายใส่จ้ำได้เนาะตัวอย่างเด้อบ่แม่นตัวอย่างอันนี้มันเพิ่นใส่ว่าเป็นหมายเหตุเนาะการใส่บอและบอในคำถามการใส่บอในคำถามสระอบอบอไม่เอกบอเนาะการใส่บอในคำถามโครงสร้างนี่โครงสร้างนี่ก็หมายความว่าในรูปของคำถามที่ปรากฏนั่นแหละเนาะเอาตัวอย่างเลยซะตัวอย่างเจ้าสิไปโรงเรียนบอหมายถามบัดนี้การใส่บอในคำถามเสียงสามัญเด้อสระบอบอตัวอย่างเจ้าบอไปโรงเรียนบอได้มีรายการตามทฤษฎีเวลาอ่านพบเครื่องหมายถามให้เฮ็ดเสียงสูงขึ้นเพื่อเน้นแสดงการถามมดสั้นๆเนาะถือว่าสั้นกว่าหลายเครื่องหมายที่ผ่านมาหน้าที่ก็บ่มีอย่างหลายสลับซับซ้อนหมายถามนะบัดนี้เครื่องหมายที่6ขีดต่อขีดต่อนี่มันมีละกันคือสิพอมโนภาพออกนอกเครื่องหมายขีดต่อเนาะใส่ขีดหัวแถวนาทีอันที่1นะอันที่2มันใส่ต่อพยางต่อคำอยู่ท้ายแถวในเมื่อเขียนบ่ทันสุดพยางหรือคำแต่สุดแถวก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้บ่นิยมใส่สมัยดอกซ้อนเฮียนปีพันก็ห้อยยังใส่อยู่ใดมีรายการตัวอย่างว่าพันคะแล้วมันสุดนะไปขีดต่อแล้วจังมายุลุมนี่หยายหรือว่าทิศะยังขีดต่อดีจังมายุลุมพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่บนิยมใส่แล้วก็สุดก็สุดเลยก็มาอ่านยุลุมเนาะแต่ถ้าว่าอันคิดว่าการเฮ็ดแบบนี้นะผู้อ่านนี่จะเข้าใจง่ายได้ว่ามันยังมีอยู่แล้วก็คิดหรือว่าเดาคำมโนภาพมันน่ะไปก่อนจะเฮ็ดให้การอ่านของเขาอ่ะเลี่ยนไหลดีอันนี้มันตามความคิดหรือว่าความเข้าใจของซอนเดอร์บ่ฮู้ว่ามีรายการพร้อมรับฟังอยู่มันคิดแนวใดแนวในกรณีที่ในทฤษฎีบอกว่าแนวนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็บ่เห็นนิยมใช้และในทฤษฎีนี้ก็บอกอีกในวงเล็บเพิ่นว่าปัจจุบันนี้บ่นิยมใช้ตัวจริงกันแนวนั้นแท้หน้าที่อันที่3ใส่แทนคำและแล้วก็ถึงเนาะนั่นขีดต่อนี่นะตัวอย่างวัจนานุกรมลาวขีดต่ออังกฤษบ่ยะวางเลยมีรายการติดกันเลยเนาะ
ก็หมายความว่าวจนานุกรมลาวและอังกฤษนั่นแหละหนังสือหนังสือพิมพ์ศึกษาแล้วก็คิดต่อกีฬาเวลาอ่านก็ว่าหนังสือพิมพ์ศึกษาและกีฬาเนาะวันนี้ปจำเม็ดแล้วก็เลข3แล้วก็ขีดต่อปอจำเม็ดแล้วก็เลข5เวลาอ่านก็ว่าป3ถึงป5ได้เนาะบ่แม่นป3และป5ได้มีรายการเพราะว่าในกรณีนี้แม่นไส้แทนคำว่าและถึงเด้เนาะมันก็ขึ้นกับบริบทเนาะก็ถือว่าบ่ตายตูเด้ออันนี้นะมันก็ขึ้นกับบริบทบางเทื่อผู้เกี่ยวก็อยากเว้าแต่ว่าป3และป5หรือบางบริบทก็อยากบอกว่าป3ถึงป5ฮะนะแต่ว่าจะเอาใจใส่ให้มันคือเว้าผ่านมาบางทีเนาะเครื่องหมายจำหันปนะแม่นย่อมาจากปฐมบ่ต้องใส่สระโอเพราะว่าผ่านมานี่เห็นมีผู้ใส่ถือว่าเป็นการเขียนที่บ่ถูกต้องหรือว่าสะกดคำบ่ถูกต้องอันนั้นนะอันที่4ใส่แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านตัวอย่างลาสะดอนก็เขียนสระอาลอลาสระอาสอสะสระออนดอดอนบัดนี้เวลาที่เขาเขียนเป็นคำอ่านนะจะมีเนาะในวิชาการเรียนการสอนเขียนอันนะลาดไหนเพราะว่าคำนี้เวลาสะกดแม่นออกลาสะดอนเขียนลาสะดอนแต่บัดอ่านได้บัดนี้นะเนาะคำอ่านอาจจะมีอยู่ในวจนานุกรมบางฉบับเนาะมีรายการเขียนลอลิงสระอาดอเด็กเป็นลาดแล้วก็ขีดต่อสอเสือสระอาแล้วก็ขีดต่อสระออนดอดอนแปลว่าเป็นอ่านว่าลาดสะดอนแต่ว่าแยกเป็นพยางค์เพื่อบอกคำอ่านหรือว่าการผลิตสินะก็เขียนว่าอ่านว่าการอย่าวางพระอย่าวางฤทธิ์ฤทธิ์นี่ตุลโลแต่ว่าเวลาสะกดคำนี้เป็นตุลโลอันนี้หมายความว่าใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเขาอ่านมันออกเสียงแล้วใดความหมายว่าค่ะนะแต่ละคำแต่ละคำแต่ละพยางค์แต่ละพยางค์ค่ะนะแต่ว่าบ่คือกันเนาะเขียนนี่ตัวละลิงแต่ว่าบัดอ่านตัวหลออุปกรณ์บัดอ่านกับอุบอย่าวางขอไปขีดต่อปะขีดต่อก่อนหมายเขาว่าแยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านปรากฏเห็นอยู่ในวจนานุกรมหรือว่าวิชาเฮียนในสั้นประถมศึกษาหรือว่าสั้นมัธยมศึกษาหน้าที่อันที่5ใช้แยกพยางค์หรือคำเพื่อฝึกการฟ้องเสียงหรือว่าพันเสียงแยกคำผสมคำหรือสะกดคำตัวอย่างสระอาปอปาส่องจ้ำเนาะยะวางเขียนปอปาขีดโตควายตีนกาสระอาขีดโตปาคำว่าปาส่องจ้ำยาวางปอปาขีดโตควายตีนกาสระอาขีดโตสระอาปอปาสระอาแล้วก็ขีดโตควายตีนกาไม่อีกขีดโตปอปาสระอาไม่อีกว่าอ่านว่าปาปออาปาไม่อีกปาจังซี่นะเวลาเฮาอ่านเพื่อการฟ้องเสียงเนาะสายลายโดยเฉพาะแมนในสั้นปฐมและหน้าที่6หน้าที่ที่6ใช้เป็นเครื่องหมายลบในวิสาคณิตศาสตร์ตัวอย่าง10ขีดต่อ5เท่ากับ5บัดนี้เฮาก็อ่านเป็นว่าเครื่องหมายลบได้บัดนี้เฮาอ่านว่า10ลบ5เท่ากับ5ได้ในวิสาคณิตศาสตร์นะแต่ว่าในรูปขีดต่อแหละรูปนะแม่นเฮ็ดแบบนั้นนะความหมายว่าสิ่งที่ควรเอาใจใส่1 2 3มี3เนาะ1เวลาเขียนหมายขีดต่อที่หมายหัวแถวให้ขีดต่อก่อนแล้วอย่าวางหรือเคาะบัตร1ในเวลาพิมพ์จากนั้นจึงเขียนคำใส่ที่อันหน้าที่อันที่สิ่งที่ควรเอาใจใส่อันที่2เวลาเขียนหมายขีดต่อเพื่อต่อหรือแยกพยางค์และใส่คำแทนและใส่แทนคำและถึงเนาะให้เขียนติดกับพยางค์คำตัวเลขที่อยู่หน้าและหลังบ่ให้ยะวางยกเว้นแต่หมายลบมีรายการเข้าใจบ่ตัวอย่างว่าลาวอังกฤษเห็นนะลาวขีดต่ออังกฤษบ่ยะวางให้เขียนติดเลยตัวลอลิงสระอาวอวีขีดต่อแล้วก็ออังกฤษแนวนั้นเลยติดเลยเนาะส่วนเลขบัดนี้นะ10
ยะวางลบยะวาง5เท่ากับเอาไหมเอาไหม10ยะวางลบยะวาง5ยะวางเท่ากับยะวาง5แปลว่าทุกบนมันยะหมดมีรายการแต่เฮาเวลาที่ว่าเฮาอ่านนี่เฮาสิบ่ได้อ่านแนวนี้ใดบัดอ่านเลขสิบ่คืออ่านหนังสือใดมีรายการในวิชาคณิตศาสตร์จะบ่ใช้บ่อ่านเนาะแต่ว่าในรูปเขียนให้จื้อว่าทุกเทื่อแม่นให้ยะวางแต่ว่าบ่ได้อ่านว่า10ยะวางลบยะวาง5บ่อ่านนี่น่ะมันเป็นหลักการแล้วหมดทุกคนต้องได้รู้แล้วเวลาเขียนต้องได้ปฏิบัติแนวนั้นว่าให้ยะทุกเทื่อแต่เวลาอ่านบ่ได้อ่านเนาะบ่คือหนังสือฮอดใส่แล้วนี่ยกเว้นหมายลบเนาะนี่ก็เว้าแล้วอันที่3เวลาอ่านพบขีดโตในความหมายใช้แทนคำว่าและถึงให้อ่านว่าและแล้วก็ถึงหรือหาเนาะตัวอย่างเขียนคำว่าศึกษาขีดโตกีฬาก็ให้อ่านว่าศึกษาและกีฬาบัดนี้8 2.00 แล้วก็ขีดต่อ10 2.00ก็ให้อ่านว่า8โมงถึง10โมงเนาะหรือว่า8โมงหา10โมงนะมีรายการนี้มันสิ่งที่ควรเอาใจใส่เนาะตอนขั้นรายการนี้บ่มีขั้นรายการเด้อมื้อนี้เด้อบ่ได้ฟังเพลงเด้อเพราะว่ายังหลายมีแต่สิให้ฟังอัดท้ายรายการมื้อนี้นี่ย่านบ่หมดเลยนี่มี23 24โอ้ย26 26พุ่นน่ะมีรายการต้องได้โตเนาะแต่ว่ามื้อนี้เอาซ้ำได้ซะก่อน1.7 ขีดกองใช้หมายคำหรือข้อความเพื่อบอกว่ามีความสำคัญและต้องการเน้นนักใช้ขีดกองหัวข้อต่างๆเพื่อให้เห็นจะแจ้งปัจจุบันส่วนหลายนิยมใช้ตัวเข้มหรือตัวเนิ่งแทนขีดกองเนาะมีรายการสมัยดอกซ่อนเฮียนเว้าสิยกตัวอย่างผู้อื่นก็บ่ฮู้เด้ยกตัวอย่างสมัยตัวเองนี่แหละแมนใช้ข้อความที่มีความสำคัญแม่นขีดใดมีรายการขีดเนาะเวลาเพราะว่าเวลานั้นมันมีอ่านบทเรียนให้จดคือจังหวะนั่นแหละอาจารย์ก็จะบอกว่าขีดก้องนี่เป็นใจความสำคัญเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นี่ก็มีบนให้ขีดก้องเนาะแต่ว่าบ่ขีดบ่นิยมขีดแม่นเฮาใช้ตัวเข้มหรือว่าตัวเนิ่งในอันน่ะที่เป็นข้อความหรือว่าใจความที่สำคัญเนาะบนใดที่มีความสำคัญนะจะใส่ตัวเข้มเอาหรือว่าตัวเนื่องเอาตัวอย่างพลเมืองลาวทุกคนคิดกล้องได้นี่บนนี้โดยบ่จำแนกชนเผ่าหมายจุดยะวางเสื้อชาติหมายจุดยะวางศาสนาหมายจุดยะวางเพศวัยและฐานะทางด้านเศรษฐกิจขีดต่อสังคมถ้าเฮาบ่อยากอ่านขีดต่อก็คือเศรษฐกิจและสังคมเนาะยะวางล้วนแต่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขีดกองในใจความสำคัญอยู่บนนี้จะมีพลเมืองลาวทุกคนและล้วนแต่ได้รับล้วนแต่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขีดกองทั้งหมดแม่นอยู่ในวงยืมเนาะอันนี้แม่นเครื่องหมายขีดกองเครื่องหมายที่7เครื่องหมายที่8เครื่องหมาย3จ้ำหน้าที่ที่1ใช้หมายให้ฮู้ว่ายังมีความหมายอื่นเครื่องหมายขีดกองเมื่อกี้เห็นบ่มีใจบ่มีสิ่งที่ควรเอาใจใส่เด้อมีแต่เท่าที่ดอกซ้อนเสนอไปฮะเครื่องหมาย3จ้ำหน้าที่อันที่1ใส่หมายให้ฮู้ว่ายังมีความหมายอื่นๆอีกที่ต้องการเขียนใส่บนนี้แต่หากบ่เขียน3จ้ำมีความหมายคือกันกับกละเนาะมีรายการกละและอื่นๆคือกับเครื่องหมายกละหรือและอื่นๆหมายความว่าหรือนี่แม่นอันใดอันนึงเนาะกละก็ได้และอื่นๆก็ได้ฮะนะบ่มามันเวลาอ่านน้ำกันแล้วมันสับสนตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวในลาวมีคนต่างประเทศฮู้จักมีหลายแห่งเส้น2จ้ำเมืองหลวงพะบางหมายจุดเมืองวังเวียงหมายจุดจุดแล้วก็ต้องยะวางพร้อมเด้อบางเทื่อก็ลืมอ่านได้นี่ก็ได้เพราะว่าตัวเองหันหยุดพักแล้วทงไห่หินเสียงขวางหมายจุดยะวางวัดภูจำปาสักแล้วก็3จ้ำถือว่าติดเลยบ่มีการยะวางติดกับตัวสุดท้ายเลยมีรายการเนาะความหมายที่อยากบอกว่าและอื่นๆและยังมีหลายบอนอีกบางเทื่ออายุใส่นอบัตรนี่เครือน้ำเงิมตัวอย่างว่าดีหรือว่าทั้งใดธาตุหลวงประตูไซก็ว่ากันไปแล้วเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวในลาวมีคนต่างประเทศรู้จักอีหลายแห่งเด้
3จ้ำแล้วเพิ่นเขียนไปได้ประมาณ 3-4 อันแล้วเพิ่นก็3จ้ำตัวอย่างที่2พวกเขาไปฮอดแคมป์น้ำแล้วก็3จ้ำก็ยาวางได้บัดนี้จนค่ำจึงกลับมาความหมายก็คือก็สิไปเฮ็ดกิจกรรมม่วนซื่นหยังก็ว่ากันไปเนาะอันนี้นะแม่นจะใส่แนวนี้บัดนี้อันที่2หน้าที่อันที่2ใส่สำหรับปะหรือละข้อความที่บ่จำเป็นเพื่อแสดงว่าข้อความนั้นถูกตัดบางส่วนใส่ได้ทั้งตอนขึ้นต้นตอนกลางและตอนท้ายมันมีความหมายคือวงตัดและก็เส้นไขผ่ามีหลายการอันนั้นคำสามจำนี่ก็ได้หน้าที่อันที่3ใส่สำหรับคำเว้าเพื่อแสดงให้ฮู้ถึงการเว้าที่บ่เลียนไหลตัวอย่างเนาะ2จำในวงยืนเขียนว่าเออแล้วก็3จำอย่าวางคือว่าแล้วก็3จำอย่าวางเรื่องมันเป็นจังซี่3จำอันนี้มันอยู่ในวงยืมใส่ในการนั่นน่ะเขียนตัวละครเนาะมีรายการเนาะใส่ในการเขียนตัวละครเขียนเรื่องเขียนเรื่องสั้นนวนิยายอย่างต่างๆแต่ว่ามันเป็นคำเว้าของตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบทเรื่องนั้นๆถือว่าเขาเห็นหลายในกรณีที่ใส่แนวนี้เนาะแล้ววันนี้ผู้อ่านจะต้องได้หู้หลักการในการนำใส่เครื่องหมาย3จ้ำและเวลาอ่านก็ต้องได้อ่านให้มันได้อรรถรสได้เนาะจังสิหู้ว่าโอ้เวลาอ่านความหมายหน้าที่ในการใส่เครื่องหมาย3จ้ำนี่เนี่ยมันมีหน้าที่ว่าใส่สำหรับคำเว้าที่แสดงให้หู้ถึงการเว้าที่บ่เลียนไหลก็คือดอกซ่อนตัวยาคือว่าเรื่องมันเป็นจังสิเว้ากึกกะหันเนาะมีรายการและสิ่งที่ควรเอาใจใส่เด้อสิ่งที่ควรเอาใจใส่ทั้งหมดมีอยู่3ข้อ1เขียนหรือพิมพ์3จ้ำให้ติดกับคําท้ายคําจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาด1ในเวลาพิมพ์แล้วจึงเขียนหรือพิมพ์คําอื่นต่อไปจําจุดบ่สามารถจําเกิน3เม็ดมีรายการสิว่าโอ้ยังมีอันอื่นต่อหลายก็สิจําเป็น6เป็น9บ่ได้หลักการมีแต่3เม็ดซั่นก็บ่เอิ้นว่า3จ้ําเนาะอันที่2เวลาพบ3จ้ำในกรณีที่ว่ายังมีความหมายอื่นอีกที่ต้องเขียนใส่บนนี้แต่ว่าหากบ่เขียนให้อ่านว่าและอื่นๆหรือเป็นต้นประเด็นที่3เวลาอ่านพบ3จ้ำในกรณีเพื่อแสดงให้ฮู้ถึงการเว้าที่บ่เลียนไหลให้แก้เสียงยาวกระตุกกระตักในพยางค์ตามอารมณ์ที่อยากแสดงแสดงว่าตัวเองนี่ต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการของการใส่3จ้ำนี่แม่นแล้วใดคือดอกซอนได้เว้าเมื่อกี้เนาะตัวอย่างเมื่อกี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือจุดพิเศษของตัวละครคืออ้าว่าว่ากันไปแล้วเนาะแนวนั้น การนำใส่เครื่องหมาย3จ้ำแล้วก็หน้าที่มื้อนี้ได้8เครื่องหมายเนาะมีรายการมื้อต่อไปจะเสนอเป็นเครื่องหมายที่9ที่10ทั้งหมดมี26เครื่องหมายพุ่นน่ะเฮาเฮียนฮู้ไปนำกันอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความฮู้นำมีรายการอย่าลืมว่านี่คือหลักการที่มดทุกคนจะต้องได้เฮียนฮู้และปฏิบัติตามในการนำใส่เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาลาวที่บัญญัติขออภัยที่บัญญัติไว้ในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขระวิธีเพื่อความเป็นเอกภาพในการนำใส่เครื่องหมายวรรคตอนเนาะมื้อนี้เวลาจากทางรายการก็ยังบ่หลายบ่ได้ฟังเพลงตอนทั้งกลางรายการซั่นให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการเอาซะเนาะขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาตั้งแต่ต้นถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปมื้ออื่นอย่าลืมเรายังจะกลับมาพบกันอีกพร้อมกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการคำศัพท์ที่มีรายการมีความข้องใจอยากฝากนำดอกซ้อนเพื่อให้เป็นสื่อกลางสนทนากับอาจารย์สุฟังอย่าลืมส่งข้อความทางบอทแอป02059864685เบาคืนอีกเท่านึง020-5986-4685ขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ี่ตุน
1: หึ
0: กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์เหลาโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท
2: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
1: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
2: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกระฮอกกระแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
1: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
2: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
1: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
2: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
1: บ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
2: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
1: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
2: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักหักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
1: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
3: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
4: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
5: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพตอนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส1ชั่วโมงเต็มๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง 18:00 น. ถึง 19:00 น.ตอนคลายคำลงแรงอย่างสิแหละนำเอาข้อมูลความซื่อแน่และก็สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพและก็ด้านอนามัยต่างๆเนาะเพื่อให้ได้สุขภาพของเราจะแข็งแรงเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะรายการของพวกน้องนั้นก็มีข้อมูลความซื่อเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำแบบลูกทงบ้านนาหมอร้องหมอลำและเปิดให้มีรายการได้รับฟังตอนกำลังกลับบ้านกลับซองตอนค่ำๆจังซี่ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขขับรถกลับบ้านด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายคงเวลาและก็ปลอดภัยพร้อมนะมื้อนี้ทั้งรายการของพวกเฮาได้รับเกียรติจากเจ้าของโครงการทางบริษัทไอราดาลาวเนาะเขามาร่วมทางรายการของพวกเฮาทักทายสวัสดีท่านผู้ชมในตอนนี้เจ้า
1: สบายดีเนาะสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ฟังที่เคารพทั่วประเทศเนาะข้าพเจ้าธีรนันท์สุดาลาเจ้าของโครงการสุขภาพดีมีกำไรครอบครัวยิ้มได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ของบริษัทไอราดาลาว
0: เจ้าที่ ผ่านมาแต่ละมื้ออภิญญาก็ได้ประกาศว่าท่านที่ต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงผู้นี้แหละเนาะที่จะให้คำปรึกษากับท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใส่จ่ายใดๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องปัญหาสุขภาพในหลายคนพ่อแหละโดยเฉพาะอายุเริ่ม40 50ขึ้นมานี่นะมีปัญหาเรื่องเจ็บออดๆแอดๆขาดสารอาหารเลือดบ่สะอาดอย่างต่างๆเกิดเป็นวิ่นเป็นเวียนปัญหานี้เฮาสามารถแก้ได้เนาะเฮาจะมาร่วมกับเจ้าของโครงการนี้ที่ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าเป็นหยังต้องกินสุภัทโอสถ
1: เจ้า
0: เป็นหยังต้องกินโนนีเอนไซม์เคียงคู่กัน3 5 6เดือนเพื่อหยังเนาะให้เพิ่นเว้ากับท่านผู้ฟังเว้าให้ท่านผู้ฟังว่าเป็นหยังมีความจําเป็นและยานี้รู้สึกว่ามีโครงการเพื่อสุขภาพมาอีกแม่นบ่เจ้าอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ครับผู้เตือน
1: เจ้าขอขอบใจทางเจ้าของรายการได้อภิญญาเนาะขอสุขทีดำเนินรายการเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายเนาะที่ไปที่มาของสมุนไพรฟอกเลือดสามพวีปหรือว่าสมุนไพรสุภัทโอสถเนาะหรือว่าโนนิเอนไซม์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพผมบอกว่าอยากสุขภาพดีเนาะต้องเห็นเอาเองและสิ่งที่สำคัญไอ้บ่มีไข่ตามท้องตลาด
0: บ่มีอะไรเปลี่ยน
1: บ่มีอะไรเปลี่ยนนะบ่แม่นบ่ได้เนาะเพราะนั้นเมื่อที่บอกโอ้ยข่อยเจ็บป่วยเจ็บอดแอดเนาะจะไปตลาดออกซี่จะไปตลาดลาวจะไปตลาดทุกคนครับตลาด
0: เป็นไปบ่ได
1: ้สบายดีไหมคะขอซื้อสุขภาพดีเนี่ย
0: บ่มีไข
1: ่นะเพราะนั้นต้องสลัดซื้อสลัดเลือกสลัดบริโภคสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะเป็นอาหารการกินคู่มือนี่เป็นอาหารการกินเฮาบ่ฮู้หรอกว่าแม่นอยู่กับเจ้าเฮ็ดใส่จานมาสะอาดเบิ่งหน้าตาสวยสดงดงดงาม
0: ได้คุณค่าทางอาหารบ่
1: บ่ฮู้เนาะอันที่1อันที่2สารเคมีตัวข้างบ่บ่ฮู
0: ้
1: ผักปลอดสารพิษบ่บ่ฮู้มีเคมีบ่บ่ฮู
0: ้
1: แต่สิ่งที่ฮู้กินเข้าไปแล้วตกท้องของเฮาเป็นของเฮาแต่ว่าสุดท้ายปุ๊บก็กลายเป็นพยาธิพะเยานะต้องได้หลีกเลี่ยงอ่ะบัดนี้เนาะข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ลงพื้นฐาน
0: เจ้า
1: ลงพื้นฐานไปหาผู้บริโภคหลายๆคนเนาะปรากฏว่าตอนที่เฮาอายุยังน้อยสาว30ปีเนาะเฮานี่มีความแข็งแรงเลือดเฮากะสะอาดใสเนาะปิ้งๆกินหยังเข้าไปกะกินเบียร์กะนานเมาเป็นบ่เฮ็ดหยังกะนานเมื่อย
0: ตอนยังน้อยกินหยังก็ได
1: ้ถูกต้องอาบน้ําก็บ่ฮู้หนาวกินสาวก็บ่ฮู้เบื่อให้เนาะมันเป็นคําพังเพยที่ว่าเฮาเคยเว้ากันมาตั้งแต่สมัย
0: โบราณ
1: กันยังมีอยู่จริงแต่สุดท้ายเวลาไว้คําคนขึ้นไปปุ๊บท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนาะอยากจะบอกว่าเฮากะบ่ได้เบิ่งตัวเองปล่อยปะละเลย
0: ปล่อยปะละเลย
1: บ่เคยที่จะเอาไส้ออกมาล้างบ่เคยเอาเลือดออกมาล้างเพราะมันเปลี่ยนบ่ได้
0: มันเปลี่ยนบ่ได้
1: มันเปลี่ยนบ่ได
0: ้เจ้าแม่
1: เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะดูแลบังแยงตัวเองเนาะเพราะนั้นข้าพเจ้าก็เลยได้ร่วมกับโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะแมนูนีเอนไซม์อัญญาโนนีเอนไซม์นี่ได้ถูกคิดค้นมาเนาะจากประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาคือกวงโจวและก็ตาฮิติเน
0: า
1: ะซึ่งว่ามากโนนีนี่เป็นมากไม้ที่ว่ามีมาดูดแล้วประมาณเกือบ 2,000 กว่าปีภายหลังเนาะแล้วปัจจุบันนี้เพิ่นได้เอามาสกัดเป็นเอนไซม
0: ์
1: สกัดเป็นเอนไซม์ใช้เวลาในการสกัด1ปีกับ6เดือนจึงได้

0: ถ้ามีความต้องการเจ้าตัวนู่นนี่เอนไซม์เลยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าไปตอบโจทย์เข้าไปเติมแต่งเข้าไปเติมเต็ม
1: สิ่งที่มันบ่พอ
0: สิ่งที่มันขาดหายไป
1: ว้าวจ้าว
0: เอิ้นมาบำรุงร่างกายให้มันดีขึ้นแล้วอันนี้คนก็มาถามว่าเอ้าอันน่ะไอ้เอกถ้าเกิดว่าอีแม่นี่กินแล้วเจ็บป่วยเศร้าแล้วดิเศร้ากินบ่เป็นคำถามที่ดี
1: นี่หลายคนก็สงส
0: ั
1: ย
0: สงสัยเป็นบ
1: ่ต้องเศร้ากินบ่หรือกินเท่านั้น
0: ลดปริมาณการกินลงไ
1: อ้
0: ลดปริมาณการกินลงจากที่เขากินมื้อหนึ่ง3เวลาก็กินมื้อละ1เวลาพอจากกินข้าวละ2ฝา3ฝาก็กินมื้อละฝาพอ
1: ทั้งบ่เปลืองอีกดิ
0: บ่เปลืองอีกให้มันอยู่โดดเนาะเขาลดปริมาณลงเนาะเป็นยังจังกินต่อเนื่องให้มันยาวๆตราบใดที่เขายังมีชีวิตมีลมหายใจกินซีนกินผักกินปลาอยู
1: ่เขาต้องได้กินพวกนี
0: ้ถูกต้องเพราะเป็นการป้องกัน
1: เจ้า
0: ในเบื้องต้นให้กินเขากินเร่งกินให้กินหลายเพื่อเร่งการรักษาเนาะถ้าผู้ใดที่ว่าป่วยถ้าผู้ใดที่ว่ามีอาการเจ็บระดับมีความดันมีเบาหวานเนาะมีสารพัดพยาธิเนาะให้กินหลายได้ก่อน 3-6 เดือนหลังจากที่เขาไปกวดพยาธิปุ๊บเนาะไอ้พี่เนี่ยปรากฏว่าม
1: ันดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้วลดปริมาณลง
1: กินหน่อยลงหน่อยลงมา
0: คือกับเนาะเวลาเขาไปหาหมอจะมาวางยาให้เขาบอกก็ร้ายเนาะสุดท้ายปุ๊บเพิ่นไปกวดคืนดีขึ้นเพิ่นก็หยุดจ่ายยาอาจจะจ่ายแต่จ่ายน้อยลง
1: น้อยลง
0: เนี่ยเห็นบ่
1: คือหลักการเดียวกัน
0: หลักการเดียวกันเจ้าอันนั้นต้องใช้คําว่าโตโนนีอินไซเป็นอาหารเสริมเอิ้นว่าเป็นโภชนาการแพทย์ทางเลือกเนาะเอิ้นว่าธรรมชาติบําบัด
1: เจ้า
0: ต้องใช้คําว่าธรรมชาติบําบัดเนาะบ่แม่นยาเคมีบ่แม่นยาปฏิชีวนะเอิ้นว่าเป็นสมุนไพรที่เฮาคิดค้นมาเพื่อคนลาวโดยเฉพาะและอยากจะบอกว่ากองที่วางอยู่ข้างหน้านี
1: ้เนา
0: ะพวกเฮาเฮ็ดเป็นสูตรส่งออกสปจีนส่งออกสปจีนและส่งออกเกาหลีไอ
1: ้
0: แต่ละปีเขาส่งออกปีละ10ตู้คอนเทนเนอร์1ตู้คอนเทนเนอร์มีแบบนี้ประมาณ 2,000 กับ2แก๊สใหญ่ๆนะ
1: แ
0: ก๊สนึงแก๊สนึงมันมี2กับอยู่นี่
1: เจ้าๆ
0: แก๊สใหญ่นึงมี2กับน้อยนี
1: ่
0: แล้วเขาขายอยู่สปจีน800หยวนหรือว่า2ล้าน5แสนกีบแต่อยู่บ้านเฮาลักแสนกีบเนาะ
1: เป็นโอกาสที่ดี
0: โอกาสที่ดี
1: ที่จะได้มารักษาสุขภาพ
0: บำรุ
1: งสุขภาพเป้าหมายก็คือโครงการนี้อยากให้ทุกคนสุขภาพดี
0: แม่นล่ะ
1: มีของดีๆไว้กิน
0: เจ้า
1: การหาเงินหาคํามานี่ก็เพื่อหยังเพื่อหาความสุขให้กับตนเองบ่แม่นว่านะมีเงินแต่บ่มีเวลาม
0: ี
1: เวลาแต่บ่มีเงินอย่างประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: เพิ่นบอกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่ดีที่สุดแม่นลงทุนให้กับตัวเองลงทุนสุขภาพ
1: เจ้าน
0: ี่เห็นบ่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าแต่ถ้าเกิดลงทุนกับเฮือนกับบ้านกับซองก็ได้อยู่ก็ได้อาศัย
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดลงทุนกับสุขภาพเจ้าของถ้ามื้อนี้เฮาบ่แข็งแรงก็บ่สามารถไปหาเงินได
1: ้แม่นแล้ว
0: นะถึงจะมีเงินหลายมีรถงามขี่ก็บ่มีประโยชน
1: ์แม่นเจ็บออดๆได้ลุกขึ้นมาวินหัวเงยหน้าขึ้นก็วินมิ้งจังซี่มีอาการแนวนี้ได้ครับผู้ฟังจักหน่อยเฮาจังลงกันตื่นอีกได้เว้าเรื่องโครงการสุขภาพบาดนี้เรื่องการเข้าร่วมโครงการนี้จังได๋สิได้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแนวใดบ่แม่นว่าซื้อสุดบำรุงสุขภาพไปกินแล้วเสียเงินซื้อๆบ่สิได้หยังกลับคืนมา
0: เพื่อ
1: สุขภาพมาฟังกันตื่มเน
0: า
1: ะมีสายการตลาดมีคำตอบให้กับทุกๆท่านอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหยังกะพวกเรามีคำตอบให้กับทุกท่านตอนนี้เปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังได้ม่วนซื่นจากทางรายการของพวกเราก่อนทางจึงนี้จัดให้เลยมันม่วนจักหน่อยอดลมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟัง88565599และก็5449 5449โทรปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพที่ทานกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อผู้พันตามเบอร์ที่เว้าเมื่อกี้นี้ตลอด24ชั่วโมงเนาะสุขภาพดีบ่มีขายถ้าว่าเราต้องการอยากจะแข็งแรงกับมันออกกำลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดนะและก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อสำคัญเป็นมันออกกำลังกายถ้าว่าเราบ่มีเวลาแท้ๆเด้อาหารการกินเราต้องคัดสรรให้มันเป็นระเบียบและก็ถูกต้องตามโภชนาการทางแพทย์ทางหมอเพิ่นได้บอกถ้าว่าจำเป็นแล้วเฮ็ดจังไดเฮาต้องได้บำรุงเบิ่งแยงรักษาเนาะเนื่องในรายการของพวกเฮาเป็นจังไดม่วนถูกใจหรือบ่ล่ะลำสารวันเมื่อกี้ฝากให้6นาทีกว่าๆเนาะและยานี้ก็กลับมาโอลมกับผู้เชี่ยวชาญทางบริษัทอาราดาลาวเข้าร่วมรายการของพวกเฮามื้อนี้หลายท่านก็สนใจเคยส่งข้อความมาหาอภิญญาอยู่ทางสวรรคเขต
2: เจ้า
1: ว่าเออเป็นจังไดอันพ่อใหญ่อภิญญาว่าซั่นเพิ่นเอิ้นพ่อใหญ่โอ้ยผู้ซึ้งน้อยใจอยู่เออพ่อใหญ่เอ้ยว่าซั่นเป็นจังไดกินแล้วมันเป็นดีอีสังว่าซั่นดีก็เลยอธิบายเพิ่นน้อยนึงก็เลยแนะนำว่าโทรไป8856599เด้อเพิ่นว่าโดยว่าซั่นครับเพิ่นก็สงสัยว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เอาเอามาบอกท่านผู้ฟังเนี่ยนะโดยเฉพาะโนนิเอนไซม์สุภาพโอสถนี่สรรพคุณมันเป็นยังไงเว้าให้ท่านผู้ฟังหน่อยจากผู้เพิ่นฮู้แท้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะท่านผู้ฟังฟังนํากัน
2: อ่ะโอเคข้าพเจ้าจะเว้าสั้นๆเนาะ
1: เจ้า
2: ก่อนที่ว่าจะเอาโนนิเอนไซม์เขามาผลิตเนาะแล้วก็นำมาเฮ็ดเนาะพวกเขาได้มีการทดลองแล้วทดลองอีก
1: เจ้า
2: ผู้ชมและท่านผู้ฟังโนนิเอนไซม์นี่มีกระบวนการในการเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะแม่นคนที่มีปัญหาเรื่องของลำไส
1: ้โอ
2: ้ลูกของลำไส้ขับถ่ายบ่สะดวกคนที่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับบ่มีสมาธิ
1: ระบบขับถ่ายบ่ดี
2: ขับถ่ายแม่นแล้วก็มักเจ็บหัวไมเกรนเนาะเหล่านี้เนาะและไผที่ว่าเป็นพยาธิอ้วนลงพุงและไผที่ว่าเอิ้นว่าเฮ็ดให้ตัวเองนี่มีความจืดจำสั้นตัวนี้จะซอยได้เนาะแต่ว่าลักๆแมนตัวนุ้ยเอนไซม์จะมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์นี่เอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ว่ามีชีวิตพวกเราได้ผลิตผ่านการผลิต1ปีกับ6เดือนในการหมักเพ
1: ื่
2: อการสกัดเย็นบ่ให้จุลินทรีย์มันตายแต่ถ้าเกิดว่ามีการต้มมีการบ่มเนาะเฮ็ดให้มันตายปุ๊บนี่แสดงว่าน้ำหมักนุ้ยนี่จะบ่มีความหมายหยังเลย
1: เป็นน้ำละลา
2: ทิ่มละลา
1: บูด
2: ละลาเพราะนั้นพวกเขาจึงมีกระบวนการในการผลิตพิธีพิธันทุกขั้นตอนและแต่ละขั้งแต่ละการผลิตจะมีกรมอาหารและยาพอลงไปตรวจสอบและลงไปประเมินและจึงออกใบเซอร์ให้นี่คือวิธีการเฮ็ดเวียก
1: ตัวนี้แหละมีรายการสนใจหลายว่ากรมอาหารและยาลงไปพบพันบ่
2: ลงไปตรวจสอบ
1: นี
2: ่ออยทุกอย่าง
1: มีออย
2: ครับพี่ชอบเนาะเพราะว่าพวกเขาส่งออกไปสปอจีนถ้าไปจีนไปเกาหลีถ้าบ่มีออยจีนทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ว่าเข้มงวดเข้มงวดส่งออกมาง่ายอยู่แต่เวลาเข้าประเทศเพิ่นนี่จะยาก
1: ต้องมีอย.เนาะ
2: ถูกต้องทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนี่ให้ทุกท่านมั่นใจว่าของพวกเฮานี่เป็นของจริงและมีใบเซอร์ใบอย.ถูกต้องตามกฎหมายเนาะและสิ่งที่สำคัญภัยที่ว่ามีเรื่องของลำไส้มากเอิ้นว่าเป็นพยาธิลิซิดวงตัวนูนี่เอนไซม์ก็ซอยได
1: ้
2: และหลายๆคนที่ว่ามากินยาควบดันทุกมื้อไอ้มื้อละ1เม็ดหลายคนหลังจากมาดื่มตัวนี้แล้วบ่ได้กินยาควบดันอีกเลย
1: โอ้ปั๊บ ละเอียดปรับความดัน
2: แน่แหละบางคนนี่กินความดันมา3ปี4ปี5ปีมากินโนนิเอนไซม์ประมาณ1เดือนผ่านไปเพิ่นบอกว่าตัวนี้ลืมกินยาความดันแล้วบ่มื้อแล้วว่าซั่นจากกินมื้อละ1เม็ดตัวนี้บ่กินแล้วเพราะว่าเพิ่นบอกว่ากินหลายกะเจ็บมาไข้หลังเพิ่นก็เลยบ่กินยุดกิน
1: สารเคมีแน่นอนละแพ้สุขภาพแพ้มาไข้หลังแน่นอน
2: ถูกต้องตัวนี้มันจะซอยเรื่องของบำรุงเลือดเฮ็ดให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือด
1: แข็งแรง
2: สมบูรณ์แข็งแรงถ้าเม็ดเลือดทั้ง3ส่วนนี้แข็งแรงท่านผู้ชมลองนึกสภาพเบิ่งว่าอาการดังกล่าวที่ท่านเคยเป็นเจ็บออดๆเอ็ดมันก็ต้องหายไปเนาะแล้วก็บ่ได้ถามถึงยาเลยเนาะสิ่งที่สำคัญคือมันมีการเฮ็ดเวียกแบบสม่ำเสมอเนาะสม่ำเสมอคือสิยกตัวอย่างง่ายๆว่าไผเคยกินไวน์ดื่มไวน์ไวน์นี่นะมักไว้เดินเท่าใดแพงๆแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
2: แล้วบัดนี้โนนิเอนไซม์ปีกับ6เดือนถามว่าสรรพคุณมันจะซ้ําได้เนาะเอาคิดเอาง่ายๆเลยเพราะนั้นเนี่ยจังบ่แปลกจะอ้อเป็นอย่างจีนจังยอมรับสปเกาหลีจังยอมรับเพราะว่าเฮามีกระบวนการในการผลิตตัวและการส่งออกแบบสม่ําเสมอเนาะทุกคนมาบัดนี้ตัวนู้นนี่นี่มีอะไรคนก็ถามเขาว่าเอ้าถ้าเกิดว่าเฮาบ่ปิ่นอย่างได้กินได้บ่ไอ้ปัญญา
1: เจ้าก
2: ินได้
1: แห้งดีเลย
2: แห้งดีเลยตามใดที่ว่าเฮากินข้าวกินน้ําได้ปกติกินผักกินปลาเนาะกินเหล้ากินเบียร์ได้แห้งสมควรต้องกิน
1: บํารุงไว้แต่ตอนแห้งๆนี่
2: เป็นการป้องกัน
1: ป้องกันเลย
2: กันไว้ก่อนแก้เนาะป้องกันไว้ก่อนแก้เนาะและถามอีกเติ้ว่าเอ้าเด็กน้อยกินได้บ่กินได
1: ้กําลังว่าสิถามอยู
2: ่เด็กน้อยกินได้อ่ะเด็กน้อยกินได้ผู้หญิงถือพาก็กินได
1: ้
2: เป็นการบํารุงแต่ว่ากินในปริมาณที่น้อยแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะกินเนาะว่ากินแบบใดเนาะมีวิธีการกินเฮามีจะมีคู่มือให้ทุกอย่างเลย
1: เจ้าๆๆดีแล้ว
2: นี่แมนโนนี่เอนไซม์แต่ไผที่ว่ายังบ่เข้าใจเพราะว่าเฮาเวลาเฮามีจำกัดเน
1: า
2: ะให้โทรมาสอบถามเบอร์ของผู้เชี่ยวชาญบัดนี้มาเข้าสู่ตัวฟอกเลือ ดตัวฟอกเลือดสารพิษ
1: เจ้า
2: ตัวนี้ก็เป็นพระเอกสำคัญจะเฮ็ดเวียกเคียงบ่าเคียงไหล่กัน
1: กินกับโนนี่เอนไซม์
2: โนนี่เอนไซม์เลย
1: คู่กันเลย
2: เนาะเพราะว่าตัวฟอกเลือดเนี่ยเฮ็ดหน้าที่แบบไหนเลือดของคนเฮานี่นะเวลาเฮาน้อยฮอดได้ปุ๊บเฮาบ่เคยเอาเลือดออกไปล้างดังที่ระยะที่1ที่เฮาเว้ากันหน่อยเนาะ
1: คือกันกับน้ํามันเครื่องรถ
2: ถูกต้องเอามาล้างบ่ได
1: ้
2: เนาะเอามาล้างบ่ได้เฮ็ดจังได๋บัดนี้จังสิเฮ็ดให้เลือดสะอาดจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรฟอกเลือดสามทวีป
1: สุภัทโอสถ
2: สุภัทโอสถเขามาเป็นตัวซอยตัวสุภัทโอสถนี้เพิ่นได้รวบรวมเอาสมุนไพรจากสามทวีปทั่วโลกเอามาผสมอยู่ใน1แคปซูลแล้วหน้าที่ของมันเฮ็ดหยังเนาะไปขยายหลอดเลือดไขมันหุ้มหัวใจไขมันหุ้มตับไขมันเอิ้นว่าส่วนเกินและสิ่งที่สำคัญเฮ็ดให้เลือดมีออกซิเจนและมีหลายคนถามว่าเอ้าถ้าอันตัวนี้มันซอยได้ดีขนาดนั้นแล้วมันซอยอย่างได้อีกเติมหลายคนที่มากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตย้อนว่าเลือดบ่สามารถไปเลี้ยงไปประสาทได
1: ้
2: ไปประสาทนี่สำคัญ ถ้าเลือดบ่สามารถไปเลี้ยงไปประสาทได้ไปประสาทขาดออกซิเจนนั่นกลายเป็นสโตรกหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตย้อนเกิดมาจากไสเกิดมาจากเลือดข้นเลือดหนืดเลือดเหนียวเลือดบ่สะอาดตัวนี้เฮ็ดให้เลือดสะอาดเฮ็ดให้เลือดบ่ข้นเลือดบ่หนืดเลือดบ่เหนียวถ้าเลือดบ่ข้นเลือดบ่หนืดเลือดบ่เหนียวหัวใจเฮานี่นะเฮ็ดเวียกบ่หนักหัวใจเฮานี่บ่มีเวลาพักผ่อนคนเฮานี่เวลาพักผ่อนมื้อนึง8ชั่วโมงแต่หัวใจเต้นตลอด24ชั่วโมงเมื่อใดก็ตามที่ว่าไขมันไปหุ้มหัวใจไขมันไปเอิ้นว่าไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจจะเต้นไวเต้นไวแล้วยังบ่พอเฮ็ดให้ผลิตเลือดได้บ่เพียงพอและสุดท้ายสมองขาดออกซิเจนเนาะสมองขาดออกซิเจนและสิ่งที่สำคัญเลือดบ่สามารถไปเราเลี้ยงไปประสาทได้ทันเวลาเฮ็ดให้เป็นสโตรกหลายคนความดันขึ้น
1: เจ้า
2: เนาะแล้วตัวนี้ไปเรียกคู่กับเจ้าตัวโนนิเอนไซม์และหลายคนที่ไปกินกระโทมาขอบใจบอกว่าตัวนี้บ่ได้กินยาเบาหวานละเด้
1: อ
2: บ่ได้กินยาความดันละเด้อแล้วอาการที่ว่ากระดูกทับเส้นก็คลายขึ้นละเด
1: ้อนี
2: ่เห็นบ
1: ่คลายไปหลายเนาะท่านผู้ฟังเนาะสรุปสั้นๆก็คือสุภาพโอสถจะช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกถ้าว่าเลือดสะดวกแล้วร่างกายจะแข็งแรงผิวพรรณสดใสแม่นบ
2: ่ถูกต้อง และยังซอยเรื่องของหัวใจตีบโรคอัลไซเมอร์ไบโพลาร์พากินสันซอยได้อีกเติมตัวนี้ทุกอย่างที่เว้ามาเกิดมาจากเลือดทั้งนั้นอ้ายคือเลือดนี่เป็นเอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญเป็นยังจึงมีห้องหมอเลือดเป็นยังจึงมีสภากาแดงเห็นว่าบางคนนี่ต้องไปเติมเลือดไปฟอกเลือดนั่นนี่กับเลือดเพราะนั่นนี่หลายๆคนที่ว่ากินอาหารเสริมบ่ได้กินอาหารเสริมที่มันถูกจุด
1: เจ้า
2: ไปกินผิดจุดเนาะลักษณะเฮาคันหลังสมัยไปเก่าขาท่านผู้ชมเนาะมันก็ผิดวิธี
1: เก่าบ่ถึง
2: บ่ทันเก่าบ่ถึงบ่ทันคือกันเนาะเพราะนั้นนี่ข้าพเจ้ากับผู้เซียวซานก็เลยคิดค้นวิธีเอิ้นว่าให้แก้ให้มันถูกจุดบ่อยากให้พวกพี่น้องเฮานี่น่ะเสียเงินหลายเทื
1: ่อ
2: ให้ซีเดียเสียเทื่อเดียวแล้วก็จบเลย
1: เจ้า
2: เพื่อให้คุ้มค่าเนาะให้คุ้มค่ากับการเสียไป
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องเลือดเนาะแล้วกินคู่กับโนนี่เอนไซม์เฉพาะสุพัฒน์โอสถบ้านนี้หลายคนก็สิถามลุกก็ปวดนั่งก็ปวดโอ้ยนอนอยู่ก็ทรมานอันพวกแกยังปวดเส้นประสาทคลายเส้นนี่มันไปคลายจังไหนเว้าให้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเริ่มซ้ําไทเฮาเจ้าค่อยไปเริ่มมีปัญหาเรื่องปวดเจ็บปวดอ้อแน่ๆปวดแข้งปวดขาเฉพาะปานนั้น
2: โอเคคนที่ว่าลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนี่ก็เกิดมาจากปิดประดงเนาะ
1: ยูริกสูง
2: ปะโดงกดยูริกสูงกินเครื่องในซับหลายกินมักทั่วหลายเกินไปเนาะและเฮ็ดให้เจ็บขาเจ็บเจ็บหลังเจ็บแอวเส้นเอ็นตึงเนาะถ้าเส้นเอ็นตึงปุ๊บเนาะเฮาจะมีสมุนไพรโตนาลายคลายเส้นนาลายคลายเส้นหลายคนไปแก้ผิดจุดก็ไปซื้อยามานวดเจ้าเจ็บทางไหนสะบัดเจ้าซื้อยามานวดมันก็บ่เซาเนาะแต่ของเฮาเป็นสมุนไพรกินเนาะกินเข้าไปเนาะเซาแรงก่อนอาหารเนาะแล้วอยากจะยาสรุปว่าเจ้าโตฟอกเลือดและโตนาลายคลายเส้นเป็นสมุนไพรตั้งธาตุท่านผู้ชมแบบใดห่างกายของเฮานี่นะมีดินน้ำลมไฟถ้ามีการตั้งธาตุจบปุ๊บนี่สิ่งที่เว้ามาอาการจะดีขึ้นเห็นป่ะอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดเฮาบ่มีการตั้งธาตุคือรถนี่แหละต้องมีการตั้งศูนย์ทวงล้อ
1: ตั้งพวงมาลัย
2: ตั้งพวงมาลัยให้มันเป็นกลางร่างกายของคนเฮาคือกันถ้ามีการตั้งธาตุเนาะมีการกินยาสมุนไพรตั้งธาตุเข้าไปปุ๊บนี่เอ็นตึงหูตึงเส้นเข็งเลือดขุ่นเลือดตื้นเลือดเหนียวไปประสาทมีปัญหาอัลไซเมอร์คีลงคีลืมเว้านี่ติดอ่างปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแต่ทานรู้จักกินสมุนไพรแต่ถามว่าบ่จําเป็นจะต้องของสมุนไพรของบริษัทไอระดาก็ได้เนาะที่เป็นคล้ายๆแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันรักษาคนมาได้แล้วหลายห้อยคนทุกคนเนาะอันนี้เป็นสินค้าที่เฮานําเข้ามาเอิ้นว่านําเสนอให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพปัญหาดังกล่าวด
1: ี
2: ขึ้นเนาะหลายคนนี่โอ้ยลูกนี่วินหัวเด
1: ้
2: วินตึ๊บเลยอ่ะ
1: บางคนนี่ก็ล้มเพราะว่าเกิดจากอาจจะมีไขมันมีอย่างต่างๆแหละเล
2: ือ
1: ดบ่สะอาดแม่นมึนหัวหรือว่าบ่จะก้มเลยเด
2: ้
1: สิก้มมัดสายเกิดก็บ่จะก้มเลยเพราะว่าขึ้นงอบ่สิเงยขึ้น
2: บัดนี้สิเราประสบการณ์ของอันโปรโตมิตูแห่งหนึ่งอยู่อ่านของผมบ่ขอเอ่ยชื่อเพิ่นก่อนหน้าเพิ่นจะมากินโนนีเอนไซม์กินฟอกเลือดแล้วก็กินโตนาลายคลายเส้นเพิ่นไปหาหมอเป็นประจำไปข้างนึงหมด10ไปล้านแต่หลังจากเพิ่นมากิน3อย่างนี้ปรากฏว่ากระดูกทับเส้นที่ว่าเพิ่นเอาไซเอลฮัดเอลนะถอดออกแล้วปัจจุบันนี
1: ้
2: ถอดออกสามารถย่างขึ้นตูบเถียงหน้าเพิ่นได้สบายบ่ต้องใช้ไม้กลอนเท่าและบ่ได้กินยาความดันอีกเลยและสิ่งที่สำคัญเพิ่นนอนหลับดีจากปกติเพิ่นนอนบ่หลับปัจจุบันนี้นอนหลับและซื้อสต็อกไปเลย10ป่ายสุดท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นบอกว่าโอ้มันดีแล้วเพิ่นบ่ได้กินยาของหมอยาของหมอเพิ่นเอาทิ้งมาซะนะเห็นบ่
1: ที่เว้ามาเมื่อกี้ว่าเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทก็เลยคือพ่อตนเองเข้าใจแล้วว่าเป็นหยังเพราะว่าไปหาหมอบอกว่าต้องกินยาคลายเส้น
2: เจ้า
1: เพราะว่ากระดูกมันบ่ได้ทับเส้นมันไขขึ้นมากับคือข้อกระดูก
2: เจ้า
1: และเฮ็ดให้ปวดและเขาหมายว่ากระดูกทับเส้นนะอยู่ไขสันหลัง
2: แ
1: ม่นเส้นมันไขแล้วกินตัวนี้ลงไปเส้นมันจะบ่ไขแล้วมันก็ออกเองเลยมันก็แวบออกเองนะตัวนี้เป็นประสบการณ์ตัวจริงก็ที่ว่าเกิดกับตนเองสมัยนั้นจื้อได้ถือว่าหากก็มาเข้าใจมื้อนี้ว่าโอเคมันไปแก้ไขกันจังไหน
2: เจ้า
1: ครับตามที่แพทย์หมอเพิ่นเคยบอกมากระชื่อตั้งแต่มื้อนั้นมาเน
2: า
1: ะนี่เป็นโอกาสดีสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอาทิตย์อัสดงอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้ก็พวกเขาอยากเว้าหลายแน่เพื่ออยากให้ทุกท่านนั้นเข้าใจปัญหาสุขภาพและก็มีทิศทางที่จะเบิ่งแยงตนเองให้แข็งแรงไปตลอดได้ท่านผู้ฟังสำคัญหลายปัญหาสุขภาพอย่าลืมโทรปรึกษาเพิ่นได้ตลอด24ชั่วโมงเด้อ8856 5599 5449 5449ปรึกษาได้บ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ส่งให้ฮอดเฮือน หรือว่ามีปัญหาใดอยากจะถามตื้มแผนการตลาดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ตามเบอร์ที่บอกเมื่อกี้นี้เอาเวลาผ่านไป32นาทีแล้วมวนกันซะก่อนตัวจังหน่อยท่านผู้ฟังสิบ่ฟังนำใช่แล้วว้ายพากันแต่ฝอยพัดสิวะ เอามวนกันซะก่อนจังหน่อยจักโอลมกันต่อท่านผู้ฟัง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เป็นจะได้ถือใจหรือบอเพลงที่ทางรายการของเราได้เปิดให้มื้อนี้ก็สิได้ฟังเพลงหน่อยแน่หลังมื้อก็ฟังเพลงหลายแน่เนาะมื้อใดมีสาระดีๆเพื่อสุขภาพให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฮะพวกก็แม่นก็สิได้เว้ายาวแน่เพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าใจถึงวิธีการเบิ่งแยงสุขภาพเครื่องฮู้แหละมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายเฮาบ่แข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเป้าหมายบางมื้อก็สิมีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับสุขภาพแน่มานําเสนอแล้วก็1อาทิตย์ทางเจ้าของโครงการเพิ่นก็สิมาร่วมรายการของพวกเฮามือหนึ่งเนาะนำเอาสิ่งดีๆแบบมือนี่แหละมาเล่าให้ฟังและก็ยังมีอีกหลายเนื้อในก่อนจะเบิดเวลานี้พวกเขายังจะมีเวลาล้มกันอยู่เนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแน่และก็บัดนี้มาว่าเรื่องแผนการตลาดและหรือว่าว่าเรื่องโครงการก่อนเนาะว่าเรื่องโครงการเพื่อสุขภาพของเขาอย่างให้ท่านว่าให้ท่านผู้ฟังได้ฮับรู้ว่ามันมีโครงการแนวใดดีๆต่อท่านผู้ฟังซื้อผลิตภัณฑ์แล้วได้อย่างแน่บอกให้มีรายการได้ครับฟังเติมเจ้า
2: โอเคเจ้าขอบใจไอ้เนาะก็ถือว่าโครงการของพวกเขานี่ข้าพเจ้าได้คุกคีกับผู้บริโภคหรือว่าผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่นครวิจัน
1: เจ้า
2: ขอบเขตทั่วประเทศเพราะว่าต่างแขวงเฮาบ่สามารถไปได้แต่ว่าอยู่ในนครวิจันนี้เฮาได้ลงไปสนิทติดแทศได้เห็นปัญหาคือคนป่วยเนี่ยก็เจ้าจะค่อนข้างที่จะต้องใช้คำว่าเงื่อนไขเพิ่นอาจจะบ่เพียงพอค
1: ือ
2: เพิ่นไปรักษามาแล้วหลายบ่อนแต่สุดท้ายมาเจอเฮาเป็นทางเลือกทางรอดบ่อนสุดท้ายข้าพเจ้าก็คิดว่ามีความเห็นใจเนาะที่ว่าการซื้อยุคซื้อยาครั้งนึงมันต้องใช้เงินมหาศาลซ
1: ื
2: ้อมาหลายบ่อนแล้วเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยมีความมั่นใจและมีความอยากตอบแทนเนาะอยากตอบแทนให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาทั่วประเทศ18แขวงที่ว่าเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นผู้บริโภคเก่าใหม่ทั่วทุก18แขวงเน
1: า
2: ะอยากแบ่งเบาภาระต้องใช้คําว่าแบ่งเบาภาระแบ่งปันเน
1: า
2: ะอ
1: ัน
2: นี้บ่แม่นบ่แม่นประกันสังคมบ่แม่นประกันภัยเนาะแต่เป็นสวัสดิการจากทางบริษัทจากทางข้าพเจ้าเอง
1: โดย
2: กงเองเจ้า
1: คืนกําไรให้กับลูกค้า
2: แม่นเจ้าใช้ชื่อของการว่าสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อ้าวแบบใดบ้านนี
1: ้ยิ้มได้จังไหนเนาะบ้านนี้
2: ยิ้มได้แบบใดเจ็บป่วยสิมายิ้มได้จังไหน
1: นั่นแหละนั่นแหละนี่รายการก็สิสนใจอยากถาม
2: เด้นี่ครับว่าเวลาเฮาเจ็บป่วยในขณะที่ว่าดื่มกินสมุนไพรในเครือของบริษัทไอราดาของพวกเขา
1: เ
2: นาะในกรณีสมมุติว่ามื้อนี้ซื้อผลิตภัณฑ์มื้อนี้วันที่9มื้อนี้วันที่9ซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนาะครบตามจํานวนที่ทางโครงการเพิ่นได้กําหนดไว้เนาะซื้ออย่างก็ได้ให้ครบตามจํานวนเนาะแล้วพวกเขามีสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีครอบครัวยิ้มได้นี้เนาะ1สิทธิ์ทันทีนั่นหมายความว่าเวลาเจ็บป่วยเข้าห้องหม
1: อ
2: เนาะเจ็บป่วยเข้าห้องหมอห้องหมอได้ก็ได้ทั่วประเทศลาวห้องหมอต่างประเทศก็ได
1: ้
2: เนาะขั้นต่ําที่พวกเขาจะช่วยเหลือแบ่งเบาแบ่งปันภาระเนาะขั้นต่ํา 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบได
1: ้หลายคนก็สิสงสัยว่าคือน้อยแค่ 300,000 กีบอันนี้มันเป็นการแบ่งน้ําใจแม่นบ่
2: เจ้า
1: แบ่งน้ําใจ
2: เบิ่งตามเงื่อนไข
1: เจ้าๆ
2: ถ้าเจ้าซื้อผลิตภัณฑ์น้อยการช่วยเหลือขั้นต่ํากับ 300,000 ถ้าเกิดซื้อผลิตภัณฑ์หลายการช่วยเหลือกับ 1,800,000 กีบในกรณีสมมุติว่าโอเคมื้อนี้เฮาอาจจะไปหาหมอแค่ซักยุกซักยาแค่ประมาณ แสนกีบแต่ว่าเขาจะจ่ายให้300,000เขาบ่จ่ายให้แสนกีบเขาจ่ายให้เลย300,000เนาะอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือเพราะว่าเป็นการแบ่งเบาถ้าเกิดว่าเป็นประกันสังคมจะอีกรูปแบบหนึ่งไ
1: อ้
2: ในกรณีสมมุติว่าอ่ะโอเคมื้อนี้ค่อยไปเสีย 500,000 ประกันกระจายให้ 500,000 เอิ้นว่าเคมตามจำนวนที่ว่าเฮาได้ตกลงกับทางประกันแต่นี่บ่แม่นประกันเป็นสวัสดิการที่เฮาอยากให
1: ้เป็นนโยบายของบริษัท
2: เป็นนโยบายหลังจากซื้อสินค้าแล้วถ้าเฮาบ่อยากร่วมโครงการถามว่าได้บ่ก็ได้คือกันบ่ก็ได้แต่จําเป็นต้องเอาแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นของฟรีเนาะจําเป็นต้องเอามันเป็นของฟรีเจ้าบัดนี้เนาะเฮายังมีก๊อกที่2ก
1: ๊
2: อกที่1ซื้อสินค้าแล้วได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการเนาะเจ็บป่วยอุ่นใจเริ่มต้นจ่ายให้ปีนึง3เทื่อเนาะ3เทื่อหมายความว่าปีนึงนี่จะป่วยได้เพียงแต่3เทื่อเด้อค่อยจะซอยเจ้าเพียงแต่3เทื่อแต่ถามว่าปีนึงถ้าเกิดดื่มกินสมุนไพรแล้วคงจะบ่ป่วยน้อยเนาะคงจะแข็งๆดีแต่ถ้าเกิดป่วยให้ได้บ่เกิน3ครั้งซอยบ่เกิน3ครั้งครั้งที่4เฮาก็บ่ได้ซอยแล้วเนาะเอาเป็นว่าเฮาซอยประมาณนี้เนาะและก๊อกที่2คืนกําไรเป็นรางวัลน้ําใจสมมุติว่ามื้อนี้เฮามีการสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการมื้อนี้วันที่9จนฮอดวันที่9ปีหน้าวันที่9
1: เดือน6
2: ปีหน้าบ่ได้เจ็บเป็นเอ็นอุ่นบ่มีการเข้าห้องหมอบ่มีการใช้สิทธิของสวัสดิการเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาก็เบิ่งลิสต์คืนซื้ออย่างไปหลายปันใดขั้นต่ำเท่าใดเท่าใดเขาก็จะมีการคืนเงินให้อีกเติ
1: ม
2: ขั้นต่ำ300,000กีบหา1,800,000กีบ
1: เจ้า
2: เจ
1: ้า
2: ถ้าบ่เอาเป็นเงินได้บ่ได
1: ้เอาเป็นผลิตภัณฑ
2: ์ผลิตภัณฑ์ก็ได
1: ้
2: นี
1: ่มีทางเลือกให้
2: เจ้า
1: สรุปให้ง่ายๆท่านผู้ฟังก็คือจะป่วยหรือบ่ป่วยก็ได
2: ้
1: ถ้ากินผลิตภัณฑ์ปกติเพื่อเบิ่งยังสุขภาพของท่านเองนอกจากบ่เจ็บบ่ป่วยแล้วยังได้เงินคืนอีก
2: ถูกต้องถูกต้องบัดนี้ก๊อกสุดท้ายก๊อกนี้บ่อยากให้ไผได้เด
1: ้อ
2: เป็นอย่างว่าซั่นก๊อกนี้เสียชีวิตถ้าไผมีการเสียชีวิตเฮามีเงินซอยเหลือเป็นก้อนเริ่มต้น2ล้านกีบหา10ล้านกีบเห็นบ่เป็นการแบ่งเบาต้องใช้คำว่าเงินที่เขาซอยกินทานน้ำหรือว่าเขาแสดงความเสียใจน้ำกับครอบครัวผู้ที่มาจากไป
1: เป็นน้ำจิตน้ำใจ
2: จ
1: ากทางบริษัทเนาะอย่าไปคิดว่าเออเพียงใดสิได้10ล้านกีบจังได้2ล้านกีบอันนั้นมันขึ้นกับการท่านซื้อผลิตภัณฑ์ผลบริโภคผลิตภัณฑ์ในระดับใดพวกเราจะมีเป็นระดับให้กับท่านผู้ฟังได้เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราและก็หลายคนตัวนี้แหละหลายคนก็บ่สนใจแม้นแต่ในประกันภัยอื่นๆนอนมาบ่ได้ศึกษาอยู่ในจุดนี้ให้เข้าใจซะก่อนเพียงแต่อยากได
2: ้เจ้า
1: อันนี้เว้าแจ้งๆเนาะเว้าให้กันฟังเลยท่านต้องศึกษาและก็บ่ต้องห่วงอย่างไรทางบริษัทเฮามีแผนการตลาดให้ท่านเบิ่งยังเข้าใจย
2: ัง
1: ซื้อผลิตภัณฑ์ให้คําปรึกษาว่าท่านกินผลิตภัณฑ์ในขนาดนี้ท่านจะมีเท่านั้นคะแนนเพื่อสะสมคะแนนเพื่อสะสมเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสะสมเอาเงินคืนหลังจากที่ครบ1ปี
2: เนาะเอามีการสะสมเป็นชุดเป็นชุดซื้อ1ชุดก็สะสม2ชุดก็สะสม3ชุดก็สะสม10ชุดก็สะสมป
1: ั
2: จจุบันนี้มีผู้บริโภคเป็นระดับ VIP แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกินดีแล้ว2ผู้เมียเนาะทดลองกินก่อน1ชุดและต่อมาก็ซื้อเลย10ชุดบัดเดียวเนาะเพิ่น
1: เห็นผลเห็นผล
2: เห็นผล
1: เห็นผลค่ะ
2: พอ1เดือนเนาะกระดูกทับเส้นความดันบ่มีเบาหวานบ่มีไขมันบ่
1: ม
2: ีกินเบิดครอบครัวเลยและล่าสุดเมื่อเช้านี้ลูกสาวโทรมาถามคนข้างบ้านโทรมาขอซื้อนำปรากฏว่าขายพร้อมปัจจุบันนี
1: ้โ
2: อ้ปัจจุบันขาย
1: เป็นตัวแทนจำหน่ายให้เลย
2: ถูกต้องอยู่อันของเฮานี่เองใกล้ๆนี่
1: น
2: ี่ใกล้ๆเ
1: ฮานี
2: ่เอง
1: คือคนดีของท่านผู้ฟังนอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮายังมีรายได้เติมอีกและก็ผลิตภัณฑ์บ่ได้มาตัวกันเด
2: ้
1: บ่ได้หาว่าเออเอาจักเอาหยังมาขายโมแมนมีอย.บ่แม่นอย.ได้แต่อย.หับรองหับรองว่าคุณภาพผ่านการกดตราแล้ว
2: ผ่าน GMP ผ่านการผลิตเนาะทุกศาสนามีเครื่องหมายฮาลาลเนาะศาสนาพุทธอิสลามคริสเตียนกินได้เบิดเลยมุสลิมกินได้เลยบริโภคได้
1: คนน้อยก็กินได้ท่านผู้ฟัง
2: กินได
1: ้เริ่มแต่เล็กน้อยจนฮอดผู้ใหญ่เด้อม
2: ั่
1: นใจเรื่องคุณภาพยังมีหยังเติมที่จะบอกท่านผู้ฟัง
2: โอเคอยากตอกย้ำเรื่องของผลิตภัณฑ์มีปัญหาคนที่เป็นเรื่องของพยาธิมะไขลังเป็นยาคนที่เป็นพยาธิมะไขลังกินยาเคมีเอิ้นว่ายาปฏิชีวนะหลายเกินไป
1: ยาต้านเชื้
2: อยาต้านเชื้อยาลดเบาหวานยาลดความดันยาลดน้ำตาลในกระแสเลือดเนาะเฮ็ดให้ไปสะสมเนาะไส้ตัวเดียวก็คือตัวสมุนไพรฟอกเลือด3ไพวีตัวนี้เลยเนาะ
1: สุพรรณโอสถ
2: สุพรรณโอสถให้แกะแคปซูลออกแกะแคปซูลออกละเทใส่จอกแล้วก็เอา น้ำผส
1: ม
2: ดื่มเนาะเศร้าเม็ดแรงเม็ด
1: เท่านั้น
2: อาการจะดีขึ้นเนาะหลายคนก็ไปฟอกเลือดมาแล้วเนาะไปฟอกเลือดมาบางคนฟอกอาทิตย์ละข้างต่อไปอาทิตย์ละ2ครั้งฟ
1: อกไปเรื่อย
2: ฟอกแต่ละครั้งใช้เงินหลักล้านได
1: ้แม่นๆๆ
2: 500,000ล้าน1 2ล้าน3ล้านเนาะแล้วเพิ่นบอกว่าให้กินน้ำมือนึงบ่เกิน1ตุ๊กตุ๊กน้อยๆหั่นน่ะ
1: บ่ให้กายนั่นอี
2: กบ่ให้กายถ้ากายกับน้ำท่วมปอดน้ำท่วมมักไคลัง
1: น้ำท่วมมักไคล
2: ัง เห็นบ่อันนี้ก็คือสอยได้เด้อไผที่ว่าสนใจเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปสุภัทโอสถนี้สามารถสอยทานได้เนาะทุกอย่างก็คือมีการตรวจสอบหมดแล้วเนาะอ่ะเอาเป็นว่าไผที่อยากร่วมโครงการเนาะขอฝากไว้โครงการดีๆอยากแบ่งปันอยากแบ่งเบาภาระเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้กับบริษัทไอระดา
1: เนาะ
2: โทรปรึกษาได้020-8856-5599 020-8856-5599ตลอด24ชั่วโมง
1: เจ้ามั่นใจเรื่องคุณภาพและกับการบริการพร้อม
2: เจ้า
1: บริการ24ชั่วโมงแล้วยังส่งไงเอาเถือนไปปรึกษาหารือกันว่าสมมติว่าได้ยินรายการอาทิตย์ราษฎงเพิ่นประกาศว่าโอ้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมีโครงการดีๆที่จะสามารถเข้าร่วมได้บอกเพิ่นโลดนะเพิ่นมีส่วนลดพิเศษให้กับท่านผู้ฟังว่าติดตามรายการว่าผู้ใดกดไลค์กดแชร์รายการของพวกเฮาก็ยิ่งมีส่วนลดให้พิเศษ
2: ใน
1: เวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการอยากจะเป็นจำตัวแทนจำหน่ายได้เช่นเดียวกันเนาะ8856-5599-5449-5449อยากฝากหยังถึงท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เบิ่งแยงสุขภาพตนเองแนวใดบอกท่านผู้ฟังเลยเจ้า
2: โอเคเนาะจะฝากกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทั่ว18แขวงเนาะปัจจุบันนี้โลกเขาเปลี่ยนแปลง
1: เจ้า
2: สิ่งเทคโนโลยีเข้ามาไวเหลือเกินได้แต่สิ่งที่สำคัญทรัพย์สินที่มีค่าจะให้รักษาคือสุขภาพของเราเนาะหลายคนจิตตกเรื่องเศรษฐกิจหลายคนจิตตกเรื่องของการใช้ชีวิตการเป็นอยู
1: ่
2: เนาะการหาเงินดิ้นรนเนาะเหตุให้เจ็บป่วยเนาะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตมีหลายเหตุการณ์ที่บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าตัวเขาเองนี่แหละที่วิตกกังวลไปเองเนาะบ่ต้องไปวิ่งเต้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเฮาดูแลสุขภาพของเฮาให้ดีเนาะและกับครอบครัวกับคนของเฮาฮักนี่ให้ดีที่สุดเนาะและทุกอย่างจะผ่านพ้นไป
1: แ
2: ม่นบ่โดยเฉพาะในปัญหาสุขภาพเนาะเพิ่นบอกว่ากินพักให้เป็นยาให้กินพักให้เป็นอาหารเนาะบ่แม่นกินยาให้เป็นอาหารเนาะเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้หลายให้ครบตามกำหนดหมอบอกพักผ่อนมื้อละ8ชั่วโมงเนาะตื่นเช้านอนไวๆนี่เน
1: า
2: ะอันใดที่มันบ่มีประโยชน์บ่ต้องเก็บมาคิดโดยเฉพาะแม่นเรื่องของอดีตเนาะเรื่องอดีตมันแก้ไขบ่ได้อ้ายเนาะ
1: อยู่กับปัจจุบันให้มันดีที่สุด
2: เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตนี่คนหลายๆคนมักจะป่วยย้อนว่าเฮาคิดหลายเกินไปเอิ้นว่าวิตกกังวลวิตกกังวลถ้าวิตกกังวลปุ๊บเจ็บป่วยมีไมเกรนบ่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเบาหวานขึ้นความดันขึ้นน
1: ี
2: ่เห็นบ่เจ็บออดแอดๆเพราะนั้นก็คือบางคนนี่ป่วยอ้ายป่วยเกิดมาจากไสคิดหลาย
1: แม่แล้ว
2: นะบางคนป่วยแล้วก็ยังมีเรื่องพูดนะครับอีกแห้งป่วยไปนะอีกตื่มอีก
1: ป่วยนะก
2: อกยาวิเศษก็ซอยบ่ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกท่านว่าสิ่งใดสิเกิดก็ขอให้เกิดขอให้ทำใจเอาไว
1: ้
2: เนาะมื้อนี้เฮาคิดว่าเฮาคิดเฮ็ดดีที่สุดแล้วคิดดีทำดีทุกอย่างจะผ่านพ้นไปเอง
1: เจ้าโอ้ถือว่าคักหลายท่านผู้ฟังมื้อนี้เจ้าของโครงการมาเองเลยถือความเพิ่นเนาะถ้าว่าใจเฮาสุขภาพจะดีอยู่ที่จิตใจอีกอย่างนึงนอกจากยาปวดพยาธิซึ่งบำรุงต่างๆแล้วถ้าจิตใจเฮาบ่คลอนแคลนจิตใจเฮาปล่อยวางได้ว่าง่ายๆหลายคนก็ปล่อยวางบ่ได้หั่นแหละบ่มีความสงบในจิตใจจำชื่อไว้จำไว้ตลอดเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันปัญหาสุขภาพอยู่ให้เป็นปกติกินในสิ่งที่เป็นประโยชน
2: ์
1: ประหยัดมัธยัสถ์และก็ฮู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันอันใดมันอยู่ในอดีตที่บ่สามารถเข้ามาแก้ไขได้ปล่อยวางอย่าให้มันมาบั่นทอนชีวิตของคนเฮาเนาะขอบใจมีรายการทุกท่านที่ว่าติดตามรายการของเฮาตั้งแต่18โมงเป็นต้นมากับเวลาเหลือน้อยแล้วก็เป็นเวลาที่กระเทือนใจท่านผู้ฟังได้มวลซื่อจากทางรายการของพวกเขาเบิดเวลาบ่ใดพวกเขาทั้งสองลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: สบายดี
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโต ช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดยังห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเต้าโฮมความสามัคคีกับบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐและองค์การภาคีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทาง5ปีต่อหน้าปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุขโยส่งเสริมให้สาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุเนื้อที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมป์ฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาหัวมือกันตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี AI ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ประธานศูนย์กลางและน้องสางสร้างที่ห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเพิ่มทวีเต้าโฮมความสมัครใจให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในและกับบรรดาองค์การจัดตั้งของภาครัฐและองค์การภาคีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางและน้องสางสร้างให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวต้องเป็นคันทุงเต้าห่วมความสามัคคีเป็นแบบอย่างอันแท้จริงยึดมั่นตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเข้มงวดซื่อสัตย์ปลอดใสมีความเป็นธรรมและเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
2: พวกเขาหูดีความสามัคคีทั้งเป็นมูลเสือทั้งเป็นปัจจัยทั้งเป็นกำลังแห่งทั้งเป็นปัจจัยตัดสินทั้งแม้ความเหี้ยหอกต่อการของหน้าที่การเมืองฉะนั้นความเป็นปึกเป็นแผ่นอยู่ในคณะพรรคมันจะเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานของสมาชิกพรรคพวกเขาบอกคันอยู่ในพรรคแม้ความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางบนพื้นฐานหลักการบนพื้นฐานระเบียบกันคันบอกการจัดตั้งของพรรคของหลักร่วมกันแม้ความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นแน่นะคันบอกอยู่ในทั่วปวงชนพวกเขาบอกถึง1ความเป็นพื้นแผ่น2ความสามัคคีปองดองในทั่วสังคมแต่ละอันมันล้วนแต่มีความหมายก็ล้วนแต่มีหลักการของท่านสามัคคีปองดองอยู่ในภายในพรรคบ่บอกจักเด้อมันบ่แม่นสามัคคีอยู่ในพรรคแม้ความสามัคคีเป็นอีกแล้วบางเถื่อครับคิดคำเห็นบ่คือกันแตกต่างกันแต่เมื่อเป็นมติเมื่อเป็นคำสั่งเมื่อเป็นการตกลงต่อปฏิบัติน่ะเป็นหลักการ
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้เน้นนักตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะต้องเอาใจใส่สิ่งสำคัญควรหลีกเว้นปัญหาการสร้างกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจื้อเสื้อสายการแก่งแย่งแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด่นทับถมโจมตีคนล้มกันเอารัดเอาเปรียบกันและมีแนวคิดอคติสิ่งเหล่านั้นจะนำไปสู่การมั่งเพคความสามัคคีภายในเทในการจัดตั้งบ่มีความสงบ
0: วันที่8มิถุนายนคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้จัดพิธีสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2026-2030โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์ภูมิทัศน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขวงนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมโอกาสนี้ท่านนางแก้วจันทวีไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสิทธิการสังคมห้องประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติในฮุบาลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพพลเด่นในระยะ5ปีผ่านมา2021-2025ได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพลเด่นในปี2025แม่นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวยั่วหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่สื่อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนต่อปัญหาสภาพการดังกล่าวบรรดาคณะกรรมการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ทุกคันได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียกงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นต้นได้สร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและคู่มือได้สุ่มใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์เ พื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางลุงฮอดท้องถิ่นนอกนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นสปอร์ตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวหนุ่มยุคใหม่ทุลภาพปกสวิทยุปกสวิทยุกองทัพประชาชนลาวและการกระจายเสียงผ่านโทรโคมประจำบ้านนอกนี้ยังได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระยะ5ปีผ่านมาได้รับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายซึ่งมีคดีทั้งหมด171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนหญิง219คนในนี้เป็นชาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้379คนหญิง331คนในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี256คนคดีเข้าไม้ในปี2025มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้86คนหญิง80คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกขอให้เป็นต้นสถานที่พักเซาสุขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยจำเป็นการปิ้นปัวด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนครอบครัว295คนหญิง183คนในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี209คนนอกนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูเชียเวียดนามร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งบสังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้สำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับทิศทางแผนการ5ปี2026-2030และแผนเวียกจุดสุ่มปี2026ทุกๆแขนงการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์นับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นจะได้สุ่มใส่แก้ไขบรรดาสาเหตุที่พาให้เกิดการ

0: กันต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพนาธานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12-13มิถุนายนนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ7ทศวรรษผ่านมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งๆขึ้น
1: เมื่อปุรุณมณียุนคอลวิงจันทร์สถานทูตออสเตรเลียประจำลาวจัดงานเลี้ยงอาหารคำเพื่อมิตรภาพให้แก่อดีตนักศึกษาออสเตรเลียผู้ที่มีผลงานพ้นเด่นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพที่ใกล้ชิดและการร่วมมือที่ยืนยงระหว่างออสเตรเลียและลาวโดยมีทานมลัยทองกมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและอดีตนักศึกษาที่เป็นการนำอาวุโสจำนวนหนึ่งเข้าร่วมท่านนางเมแกรนจอห์นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้กล่าวว่าออสเตรเลียได้ร่วมมือกับลาวโดยผ่านการศึกษาเป็นเวลาหลายกว่า70ปีการนำเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากลาวหลายกว่า1,000คนได้ไปศึกษาหำเฮียนอยู่ออสเตรเลียและกลับมาพร้อมกับแนวความคิดใหม่ๆสายพันธุ์ที่ยืนยงและความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งในการประกอบส่วนให้แก่ประเทศชาติของเขาเจ้าโอกาสนี้ท่านมาลัยทองกมสิทธิ์ก็ได้หวนคืนในระยะที่ท่านได้ศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ออสเตรเลียว่าถือเป็นระยะเวลาที่สำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งทางด้านวิชาการและส่วนตัวซึ่งได้เปิดกว้างทัศนะและเสริมสร้างความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการพัฒนาพร้อมนี้ท่านยังได้แสดงความเสื่อมเสียต่อออสเตรเลียสำหรับโครงการทุนการศึกษาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการลงทุนระยะยาวด้านทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นรูปแบบการร่วมมือที่ยืนยงที่สุดซึ่งได้ช่วยรอมืออาชีพหุ้นใหม่ของเราปัจจุบันหลายคนก็หับหน้าที่เป็นผู้นำอาวุโสในภาครัฐภาคธุรกิจและองค์การจัดตั้งสากลออสเตรเลียสนับสนุนอดีตนักศึกษาของตนในลาวโดยผ่านโอกาสการพัฒนาวีซ่าซีฟที่หลากหลายกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมชุมชนต่างๆที่ส่งเสริมการร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโครงการทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียก็คือ Australia Awardเป็นหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาต่างประเทศที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในลาวการสนับสนุนทุนการศึกษาออสเตรเลียอวอร์ดสำหรับสุขปี2018จะเปิดหับในเดือนกุมภาปี2017
0: ปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุขยิ่งส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุเนื้อที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์และนี่ข้าวหน้าปี 8,000 กว่าเฮกตาร์นาแสง75เฮกตาร์และปลูกข้าวเนื้อสูงให้ได้ 7,431 เฮกตาร์ท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงให้ฮู้ว่าการผลิตข้าวนาปีของชาวเกษตรกรได้เริ่มตกก้านับแต่ท้ายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาฮอดปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว45ส่วนห้อยการไถนาเกี่ยมดินสำเร็จแล้ว20ส่วนห้อยแนวพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในปีนี้ส่วนหลายแม่นแนวพันธุ์ข้าวเหนียวคือข้าวตาเขียดไก่น้อยเหมยต้านล่มน้ำทา1และข้าวทาดอกคำ118หรือข้าวหอมดอข้าวเจ้าหอมมะลิ105และข้าวอ่านน้อยคาดว่าสมรรถภาพจะบรรลุ4ตันต่อเฮกตาร์ส่วนการปักดำจะให้สำเร็จในท้ายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาปีนี้เคียงคู่กับการผลิตข้าวนาปีแล้วแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้มีการสุกยู่การผลิตให้หลายกลายเป็นสินค้าเป็นต้นปลูกอ้อยมันต้นสาลีพืชตระกูลถั่วเผือกมันและอื่นๆ
2: มาฮอดปัจจุบันสภาพการกาเกียมดินและก็การกาเกียมตกก้าก็คือว่าได้สำเร็จแล้วประมาณ 45% โดยเฉพาะอยู่ตามเมืองรองและก็เมืองซิ่งนี่เกือบ 50% ได้สำเร็จในการตกก้าแต่ว่าเปิดไว้ยักษ์ซ่านั่นหนึ่งเป็นอยู่ในประเทศตกเตรียมเมืองหลวงน้ำทาของเขานี้เหตุผลกันยังมาจากการส่งแปลงชนประทานน้ำทาสามก็คือว่ายังบ่ทันสำเร็จเนาะและการกาเกียมดินก็คือว่าสำเร็จประมาณ 20% ในทั่วแผนมหดในปัจจุบันฉะนั้นสภาพการผลิตในผลผลิตสมรรถภาพในปีนี้ในระยะผ่านมาก็คือในระยะผ่านมาก็คือว่าโดยเฉลี่ยผลผลิตอยู่ที่ 3.754 ต้นต่อเฮกตาร์แต่คาดหมายสู่ส่วนในปี2026นี้จะเพิ่มสมรรถภาพหรือผลผลิตให้ได้4.684.8 ต้นต่อเฮกตาร์และต้องจากที่ว่าการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตข้าวแล้วพวกเขาจะยังสืบต่อในการสุกยู่และส่งเสริมการผลิตพืชเป็นสินค้าโดยเฉพาะมันอินไซต์ท่าแห้งสภาพเงื่อนไขของแขวง

0: การท้องถิ่นของพวกเขาในแต่ละเมืองเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามตัวเลขคาดหมายดังกล่าวนั้นเนาะมาฮอดปัจจุบันทางคะแนนกิจกรรมพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะเพื่อลงสุขอยู่ในแต่ละเมืองโดยเฉพาะในการแบ่งความรับผิดชอบของคณะแผนกแต่ละทานที่นําแต่ละเมืองเพื่อติดตามกวดกาสภาพการผลิตของพ่อแม่ป่าสน
1: โอกาสนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมศิลป์ยังได้เรียกข้องมายังสาวกสิกรจงเอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงบัวระบัดทักษะต้นกล้าก็คือต้นข้าวให้ดีในระยะของการขยายตัวเพื่อหาประกันให้ผลผลิตข้าวนาปีทันกับฤดูกาลและได้หาผลผลิตตามระดับคาดหมายที่วางไว
2: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีทานบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงลำปางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมยามเฮ็ดเบียกยุคแขวงกวางนิงไทเหวียนนครไฮฟองและนครหลวงฮานอยของเวียดนามตามแผนการเคลื่อนไหวเบียกงานการต่างประเทศประจำปี2016
3: ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบดานระหว่างแขวงลำปางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดพ้นเป็นรูปธรรมซึ่งคณะการนำของแขวงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากการนำแขวงนครแสดงถึงสายพัวพันธุ์อันแน่นแฟนระหว่างสองฝ่ายพร้อมนั้นคณะการนำแขวงลำปางได้เดินทางมาเยี่ยมยามและมอบเลี้ยงกาแห่งงานให้แก่มหาวิทยาลัยฮาลองแขวงกวางนิงเพื่อย่องย่อผลงานและการประกอบส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างบุคลากรให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งได้พบปะและโอล้มกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยฮาลองโดยได้เน้นให้การสุขอยู่และการโอล้มให้ตั้งใจเหียนหักษาระเบียบวินัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตตลอดฮอดการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามครั้งนี้คณะการนำแขวงลำปางได้พบปะเล็กเปลี่ยนบทเรียนซอก5แนวทางการร่วมมือด้านการลงทุนการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวประสบผลสำเร็จอย่างจบงามบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างแขวงลำปางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีมูลเสือกันมาแต่ดนนานแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานแจ้งวิทยุโทรภาพแกล้งลบบาง
2: พิธีเปิดนำไส้สำนักงานใหม่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดจำกัดสาขาอุดมไซจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนที่เทศบาลแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของทานบุญคงหลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซมิทานฟันดึกตูประธานสภาด้านการบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ทานเหวียนเทถังกรรมการสภาบริหารผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดรายงานให้ฮู้ว่าธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดสาขาอุดมไซได้รับสั่งตั้งขึ้นในปี2014จากการเป็นห้องการธุรกรรมและได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสาขาในปี2018ผ่านการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลาหลายปีสาขาอุดมไซได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นมีพนักงานเพียง10คนปัจจุบันสาขาได้ขยายการบริการให้แก่ลูกค้าหลายกว่า 9,500 กว่ารายมียอดสินเชื่อรวมบรรลุ419ตื้อกีบและยอดเงินฝากระดมได้475ตื้อกีบเนื่องจากความต้องการด้านธุรกรรมทางด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไวบาสำนักงานหลังเก่าจึงบ่สามารถรับรองการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นธนาคารจึงได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างสำนักงานใหม่ที่สง่างามและทันสมัยโดยใช้เวลาก่อสร้าง12เดือนกว่าจนสำเร็จและเปิดนำไส้อย่างเป็นทางการทานฝานดึกตูประธานสภาบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามกล่าวต่อพิธีว่าพิธีเปิดสำนักงานสาขาอุดมไซแห่งใหม่เป็นขีดหมายที่สำคัญในการเดินทางพัฒนาลาวเวียดแบงไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
2: เมื่อบุรุษมณีเมืองตุ้มลานแขวงสละวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลติดพันกับการปลูกต้นไม้ภายใต้คำขวัญ เด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติแผนงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนจัดขึ้นที่สโมสรเมืองโดยมีท่านบัวแก้ววงคำจันทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองมีคณะนำของเมืององค์การจัดตั้งมหาชนทหารตำรวจประชาชนและนักเรียนเข้าร่วม
5: ท่านบรรเพ็งอินทาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าของวันเด็กหน่อยสากลโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหน่อยที่ด้อยโอกาสเช่นเด็กพิการเด็กกำพร้ากำพร้อยเด็กที่ถูกปาทิมเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเด็กอยู่เขตทางไกลศอกเล็กให้มีสิทธิ์ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มส่วนในทุกกิจกรรมปกติของเด็กในขอบเขตทั่วประเทศเป่ารวมบ่เฉพาะก็คือเด็กหน่อยภายในเมืองตุ่มลานเพื่อหาประกันการพัฒนาและการพันขยายอย่างแข็งแรงในโอกาสนี้ลานน้อยยังได้รับการยอดยาแด่แสดงศิลปะวรรณคดีด้วยบรรยากาศฟดฟืนมวลซื่นจากนั้นก็ได้มีการปลูกต้นไม้อยู่ตามเดินสำนักงานห้องการสำหรับปี2016นี้เมืองตุ่มลานจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,500 เบี้ยใน3ประเภทป่าคือเขตป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิต
6: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23มา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา35องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: เมื่อบ่ดลมานี้คณะสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะและนักกีฬานำโดยท่านลิขิตอินทวงศ์หักจากการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์ดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสมาชิกคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์ดรัสเซียพร้อมทั้งเข้าร่วมสมการแข่งขันกีฬาบิลเลียร์ดรัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกประจำปี2026ที่เมืองเซอร์กุตประเทศรัสเซียกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกับการร่วมมือหอบด้านในการพัฒนากีฬาบิลเลียร์ดสนุกเกอร์รวมทั้งการเน้นนักสุกยู่และเผยแพร่กติกาการลิ่นกีฬาบิลเลียร์ดประเภทรัสเซียให้ได้รับความนิยมสมซอบและแพร่หลายขึ้นในบรรดาประเทศสมาชิกสำหรับการแข่งขันกีฬาบิลเลียร์ดรัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกครั้งนี้มีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด28ประเทศ สำหรับลาวเฮาได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสิงไซจำนวน1คนคือท่านสุริยามีนาลาวงนักกีฬาสนุกเกอร์อันดับ2ทีมชาติลาวเข้าร่วมแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกโอกาสนี้ท่านลิขิตอินทวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในนามหักษาการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานย้ำได้ก็เน้นนักใส่เวียกงานจุดสุมด้านการหัวมือกับสากลเพื่อขนขวยและญาติแยงเอาการสนับสนุนการสู้เหลือทางด้านงบประมาณและเทคนิคต่างๆเข้ามาพัฒนากีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์ภายในประเทศลาวให้มีการขยายตัวขึ้นอย่างแข็งแรงเพียงคู่กันนั้นพวกเขาก็ได้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือบรรดาสโมสรอ้อมข้างให้มีการเติบใหญ่เข้มแข็งมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานดำเนินกิจกรรมภายใต้ระเบียบกฎหมายอย่างมีแบบแผนและพร้อมกันสุขยู่ช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยืนยง
2: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่ป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมป์ฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในตอนเช้าเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนจากซากอาคารเรือนสานทับและดินเจือนปัจจุบันทางการได้ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งควบคุมพื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์และทางภาคเหนือของอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับการค้นหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ฟิลิปปินส์ต้องประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่ถึงวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงยาวจนฮอดอเมริกาใต้ไปจนฮอดรัสเซียและตะเวนออกไกล
2: ตามข่าวต่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาประกาศว่าทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงการจัดตั้งหัวมือด้วยมูลค่า1ตื่นดอลลาร์เพื่อเล็งพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายใต้การหัวมือดังกล่าวญี่ปุ่นจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต่างประเทศคนทำอิฐของโครงการ Genesis Mission ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติของสหรัฐอเมริกาแนใส่ AI เพื่อเล็งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยทั้งสองฝ่ายจะลงทุนฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา5ปีข้อตกลงนี้ได้เปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมถึงสถาบันวิจัยสั้นน้ำของสองประเทศสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดหลายขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นคอมพิวเตอร์วอนตัมพลังงานฟิวชั่นและระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหพันธ์ข้าวเมียนมาได้เปิดเผยในวันที่7มิถุนายนนี้ว่าเมียนมาได้ส่งออกข้าวสารและข้าวหักทั้งหมด 300,000 กว่าตันในระยะ2เดือนทับอิฐของปีงบประมาณ 2006-2007 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีนี้ข่าวระบุว่าเมียนมามีรายได้ประมาณ93ล้านดอลลาร์จากการส่งออกข้าวสารในระยะดังกล่าวการส่งออกข้าวสารในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณนี้มีปริมาณต่ำกว่าระยะเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้านี้ที่เคยส่งออกได้หลายกว่า 400,000 ตัน
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่6มิถุนายนว่าในกล่องประชุมสุดยอดสหภาพเอโรปหรือ EU บานกานตะเวียนตกที่ดำเนินอยู่มอนเตเนโกเยอรมันและฝรั่งได้เสนอข้อริเริ่มใหม่แนใส่สุญูวิวัฒนาการขยาย EUโดยสร้างกำลังหนุนปฏิโหมให้แก่บรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งทานฟิสดิกเมอร์สนายกรัฐมนตรีเยอรมันและทานเอลมานูเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งได้เสนอเอกสารเกี่ยวกับการหันวิวัฒนาการเจรจาเข้าร่วม EU แบบง่ายดายสำหรับบรรดาประเทศบัลกานตะเวนตกก็คือมอลโดวาตามเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว EU และบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งต้องสุมใส่การปฏิรูปอย่างแท้จริงแทนบรรดาขั้นตอนระเบียบการและต้องเพิ่มกำลังหนุนให้แก่นโยบายการขยาย EU ข้อริเริ่มของเยอรมันและฝรั่งมุ่งไปถึงการส่งเสริมบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งในการยุ่งแห่งการปฏิรูปเมื่อสำเร็จมาตรฐานจำนวนใดหนึ่งแล้วบรรดาประเทศเหล่านั้นอาจจะได้เข้าถึงตลาดรวม EU หรือส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมบรรดาองค์การของ EUในวิวัฒการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกในทันทีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกรมพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นรายการพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันบ่ว่าจะเป็นระยะเมืองลาววันนี้ระยะลาวหักลาวลาวกับเพิ่นมิตรแล้วก็ยังมีระยะเที่ยวบ้านแม่ถือว่าแต่ว่าเป็น4ระยะใหญ่แต่พวกเราได้นำเป็น3ระยะให้เสนอให้ท่านฟังกันแต่ละมือมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างเทคนิคบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงท่านผู้ฟังสำหรับระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอท่านมาฟังเกี่ยวกับงานต้านการฆ่ามนุษย์ถือว่ารัฐบาลลาวเอาแม่นให้ความสำคัญเรื่องงานนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าระยะผ่านมาก็ได้ปฏิบัติสำเร็จเป็นอย่างดีและนอกจากนี้ทิศทางแผนการในตัวนานี่5ปีตัวนายเพิ่นก็ได้วางแผนการเฮ็ดห้อยแล้วว่าจะปฏิบัติเรื่องงานต้านการฆ่ามนุษย์นี้คือแนวใดจะเว้าสู่ท่านฟังละเอียดทั้งหมดระยะต่อไปส่วนระยะลาวกับพมิตรมื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังลาวถือว่าให้ความสำคัญต่อเวียดนามที่มีบทบาทในเวียกงานอาเซียนนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเวียดนามรายละเอียดพวกเขาจะเว้าสู่ท่านฟังเป็นแต่ละระยะเส้นเดียวกันส่วนเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้หลายท่านอาจจะเคยไปท่องเที่ยวแล้วอุทยานแห่งชาติถิ่นน้ำนอปัจจุบันนี้ถือว่าเพิ่นประกาศเป็นมรดกโลกมื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังเติมว่าสถานที่นี้เป็นน่าไปท่องเที่ยวหรือว่าน่าค้นหาคือแนวใดตอนนี้พวกเราจะนำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปีตั้งแต่ปี2021-2025และวางทิศทาง5ปี2026-2030ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนด้วยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับแขวงนครหลวงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติให้ฮู้ว่าลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพอันพ้นเด่นในระยะ5ปีผ่านมาได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพ้นเด่นในปี2015ผ่านมาแม่นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวเหยาะหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่ซื้อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนหรือหลายคนมักเอิ้นว่าอุ้มบุญต่อกับปัญหานี้บรรดาแขนงการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ทุกขั้นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานนี้ว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียกงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางหลวงฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งเป็นต้นกระแมนได้สร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและกับคู่มือได้สุ่มใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องตับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นนอกจากนั้นได้โฆษณาด้วยรูปแบบหลายรูปแบบด้วยกันเช่นว่าเทศเป็นสปอตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานการต้านการฆ่ามนุษย์รายการข้อมูลทางกฎหมายออกจังวิทยุโทรภาพต่างๆรวมทั้งวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวและก็กระจายเสียงผ่านโทรโข่งประจำบ้านและนอกจากนี้ก็ยังได้ผ่านโฆษณาสื่อสังคมออนไลน์ในหลายรูปแบบด้วยกันและยังหาปีผ่านมาแมนได้หับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายโดยมีคดีทั้งหมดดู171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนเป็นหญิงหนี219คนในนี้เป็นชาวต่างประเทศอีก99คนสามารถช่วยเหลือผู้ข้อให้ได้ถึง379คนเป็นหญิง331คนซึ่งในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน256คนถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าย่านกลัวสูงสมควรเนาะและคดีเข้าใหม่ในปี2015มีทั้งหมดอยู่45เรื่องมีผู้ถูกหาใน119คนเป็นหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คน
สามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายได้86คนหญิง80คนซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีถึง71คนพร้อมกันนั้นยังให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกข้อให้จนต้นแม่นสถานที่พักเซาสุขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยอันจำเป็นการเป็นปัวด้านทางร่างกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและก็ส่งกลับคืนสู่ครอบครัวได้จำนวน295คนเป็นหญิง183คนซึ่งในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีในจำนวน209คนนอกจากนั้นแล้วยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นกันแม้ได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามเวียดนามลาวลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามรวมทั้งองค์การจัดตั้งสากลและก็องค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐเอิ้นว่า NGO ในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการต่างๆกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่ว่า2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันได้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้วางทิศทางแผนการ5ปีเริ่มแต่ปี2026ไปจนถึงปี2030และแผนเวียกจุดสุ่มสำหรับปี2026ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำพันธ์พรหมทัตก็ได้เน้นนักให้คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขนงการต่างๆแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องได้เอาใจใส่บางปัญหาดังนี้สืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาสีน้ำของคณะพรรคองค์การปกครองทุกขั้นต่อกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์โดยถือเอาเวียกงานเป็นหน้าที่การเมืองสำคัญและต้องติดพันอย่างสนิทแน่นกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นต้องหันเอาเนื้อในมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆลงลึกไปสู่หลักฐานประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์โดยรูปแบบการโฆษณาให้มีความหลากหลายทันสมัยและก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาแม่หญิงและก็สาวผู้ทำงานอยู่เขตชนบททางไกลศอกลีกเพื่อให้สังคมมีสติระวังตัวและเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มทวีประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็เข้มงวดต้องได้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนและนำเอาผู้กระทำผิดโดยเฉพาะแมนหัวโปรตัวการและเครือข่ายนายหน้ามาลงโทษตามกฎหมายและยุติธรรมต้องเพิ่มทวีในเวียกงานการปกป้องและก็ช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายเฮียคองให้คะแนนการให้งานและสวัสดิการสังคมศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงสาธารณสุขต้องได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปินปัวฟื้นฟูทางด้านทางกายและจิตใจสนองการฝึกอบรมวิชาชีพและซอกวิเหตุงานทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ถูกข้อให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวสามารถรายงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการบรรดากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นต้องได้เอาใจใส่จัดสรรงบประมาณภายในของตนบวกใส่กับการญาติแยงเอาการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลบรรดาประเทศพันธมิตรและภาคส่วนธุรกิจเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานดังกล่าวให้มีทุนฮอนเพียงพอในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงต่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้สืบต่อสุกยู่และเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศพันธมิตรประเทศในภาคพื้นอาเซียนและกับองค์การจัดตั้งสากลอย่างแข็งแรงซุมไซแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินคดีมนุษย์เกี่ยวกับการดำเนินการฆ่ามนุษย์นำส่งผู้ถูกข้อให้กับพื้นประเทศอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและบทบันทึกความเข้าใจหรือเอิ้นว่า MOU ที่ลาวเฮาได้ร่วมลงนามอย่างเข้มงวดท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่มาเว้าสู่ท่านฟังเกี่ยวกับเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ที่รัฐบาลพวกเขาได้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเวียกงานนี้พอจะพักกันก่อนเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ฟังเรื่องราวมายาวสมควรเนาะจะท่านพักฟังเพลงจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุนัญญาลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้จะลุ้มสุทันฟังลาวให้ความสำคัญต่อเวียดนามที่มีบทบาทในเวียกงานอาเซียนในวันที่5มิถุนายนนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านพงสวรรค์ศรีสุราชรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้สัมภาษณ์ต่อสื่อเวียดนามว่าเวียดนามที่ได้มีข้อริเริ่มและจัดตั้งเวทีปรึกษาหรืออนาคตอาเซียนหรืออาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมอย่างประสบผลสำเร็จในหลายปีผ่านมาก็คือในปี2014และ2015ปีนี้เวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3จัดขึ้นในระหว่างวันที่9หาที่10มิถุนายนนี้ภายใต้คำขวัญการสร้างอนาคตร่วมกันสันติภาพความเจริญหุ่งเหืองและถือเอาประชาชนเป็นแกนกลางการจัดเวทีปรึกษาหรืออนาคตอาเซียนแต่ละปีได้มีการกำหนดคำขวัญที่แตกต่างกันซึ่งบรรดาคำขวัญล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องและทันการกับสภาพการของภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ผ่วมผันแปรไปอย่างไม่ว่าและคาดคะเนได้ยากความต่อเนื่องของการจัดเวทีปรึกษาหรืออนาคตอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความหมายอันแห่งกล้าเสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามก็คือการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์และข้อริเริ่มที่กำหนดในเวทีปรึกษาหรืออาเซียนไปฟังเสียงบางตอนของท่านพงศ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเวียดนาม
1: เวียดนามสามารถสร้างผลสำเร็จให้แก่ตนเองก็คือการสร้างการประกอบส่วนอันสำคัญอยู่ทุกๆกลไกการร่วมมือของอาเซียนเวียดนามมีมาผลหลายและก็เป็นประเทศที่ว่านำหน้าในการออกหัวคิดเป็นที่สร้างในการสุขยู่แล้วก็ส่งเสริมการร่วมมือภายในอาเซียนก็คือการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีบาดเก้าเป็นแต่ละปีตลอดระยะผ่านมานี่ก็เป็นหนึ่งในผลสำเร็จของเวียดนามที่สร้างตั้งเวทีอนาคตอาเซียนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งสำหรับบทบาทของสสเวียดนามที่ได้ประกอบส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความเป็นกลางของอาเซียนอาเซียนของเราเป็นองค์การจัดตั้งพื้นที่สำคัญและเป็นสิ่งที่วงคณะญาติสากลได้ให้ความสนใจและให้ความใจใส่ในการคัดแน่นการร่วมมือกับอาเซียนจะเห็นได้จำนวนประเทศนอกพื้นเสนอครับว่าเป็นภาคีก็คือเป็นผู้ร่วมจิรจาผู้ร่วมแผนการตัวเลขนับมื้อนับเพิ่มขึ้นอันนี้มันเห็นได้ถึงว่ามันบทบาทของอาเซียนมันมีหลายในการในนั้นก็แม่นสสเวียดนามพวกเขาก็เป็นหนึ่งในการประกอบส่วนเฮ็ดให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบด้าน
0: ท่านพงสวรรค์ศรีสุราชกล่าวถึงว่าเวทีอาเซียนได้กลายเป็นเวทีปรึกษาหรือที่สำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือสำหรับอาเซียนในอนาคตโดยจุดประสงค์รวมแม้นเป็นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนเพื่อให้อาเซียนมีความสามารถรับมือและยัดแยงกะละโอกาสจากสิ่งท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการบรรดาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ถูกยกขึ้นในเวทีอนาคตอาเซียนผ่านมาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับอาเซียนในการนำไปพิจารณาประกอบส่วนเข้าในขบวนการสร้างและพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียนหลายข้อเสนอในระยะผ่านมาและเน้นนักถึงการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นแกนกลางของอาเซียนการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจการหันเป็นดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวรวมทั้งความสามารถในการปรับตัวของอาเซียนเพื่อหับมือกับวิกฤตการต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้กำลังถูกพันขยายเป็นมาตรการและก็ให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นนั่นก็เป็นระยะลาวกับพันธมิตรที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังพวกเราจะพากันเติมให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจันทร์กันแล้วกับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหินหนามนอว่าจะมีความสวยงามหรือว่าที่ความเป็นมาเป็นขึ้นนั่นแหละตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่พระท่านพูดจะกับอุทยานแห่งชาติที่น้ำนออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่รอคอยนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสอุทยานหินน้ำนอตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาวพวกเขามีเนื้อที่ประมาณ 82,000 เฮกตาร์อยู่ภาคกลางของสายผู้หลวงในเขตพื้นที่มีภูหินปูนสูงสันจำนวนหลายและเป็นเขตชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามโดยมีขอบเขตชายแดนทางทิศตะวันออกติดกับอุทยานแห่งชาติฟงหย่าแก่บังพื้นที่มรดกโลกทางด้านธรรมชาติในประเทศเวียดนามและเมื่อเขตพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองแห่งนี้รวมเข้ากันจะกลายเป็นภูมิทัศน์ภูหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นพื้นที่ภูหินปูนที่มีความงามโดดเด่นสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่สวยสดงดงามน่าประทับใจเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของชีวะนานาพันธุ์หลากหลายชนิดและบางชนิดก็ใกล้สูญพันธุ์และก็เป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งป่าไม้ดงดิบดังเดิมที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกตาที่สวยงามและระบบนิเวศถ้ำที่มีความสลับซับซ้อนเป็นต้นแม่นถ้ำน้ำลอดเซบังไฟซึ่งเป็นถ้ำภูหินปูนที่กว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีแสงน้ำไหลลอดผ่านทุกฤดูกาลท่านผู้ฟังคำว่าหินน้ำนอแปลว่าภูหินปูนที่มียอดแหลมคมคล้ายคือกับหน่อไม้ซึ่งหมายถึงภูมิทัศน์ของป่าภูหินปูนที่สูงสันมียอดแหลมคมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นที่เกิดขึ้นจากขบวนการวิวัฒนาการทางด้านธรณีวิทยามาเป็นเวลา300ล้านปีอุทยานแห่งนี้ได้หับพ้องเป็นมรดกโลกห่วมสายแดนกับอุทยานแห่งชาติฟงหย่าแก่บังของเวียดนามอย่างเป็นทางการในกองประชุมมรดกโลกครั้งที่47ที่ปารีสประเทศฝรั่งในวันที่13กรกฎาคมปี2025ผ่านมาการหับพ้องครั้งนี้เฮ็ดให้หินน้ำนอกลายเป็นมรดกโลกแห่งที่4ของลาวและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐพร้อมทั้งเป็นมรดกโลกแบบห่วมสายแดนแห่งทับอิฐในภาคพื้นนี้อุทยานแห่งนี้บ่เพียงแต่เป็นสถานที่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติเท่านั้นมันยังเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกด้วยพร้อมกับเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหลายชนเผ่าซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีฮีตความประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันอุทยานแห่งชาติที่น้ำนอเป็นที่ตั้งของธรรมจำนวนหลายซึ่งในนั้นมีธรรมน้ำลอดเซบังไฟเป็นถ้ำที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่อุทยานถ้ำแห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการไหลของสายน้ำเซบังไฟ6กิโลเมตรกับ400เมตรลอดผ่านพื้นภูหินปูนเป็นเวลาหลายล้านปีจนเฮ็ดให้กลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีสายน้ำไหลผ่านโดยความกว้างเฉลี่ย76เมตรสูง53เมตรพร้อมกับกว้างสุดถึง200เมตรและสูงสุดถึง120เมตรเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านโครงสร้างที่สวยสดงามและระบบนิเวศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถ้ำน้ำลอดเซบังไฟเป็นอัญมณีใต้พื้นดินฝาด้านในของถ้ำประดับด้วยหินงอกหินย่อยที่สวยสดงามคล้ายคือกับผ้ากั้งและไข่มุกมังกรจำนวนหลายตามพื้นถ้ำภายในถ้ำก็ยังมีอ่างน้ำใสเย็นขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง61เมตรเป็นอ่างน้ำที่ใหญ่ที่สุดกว่าหมู่ในถ้ำส่วนด้านนอกของถ้ำก็จะสังเกตเห็นว่าวังน้ำใหญ่ที่มีรัศมีประมาณ200เมตรกับหาดทรายอ้อมรอบซึ่งการปกปักรักษาวังน้ำแห่งนี้ก็ได้สร้างเป็นวังสงวนป่าของบ้านเพื่อให้เป็นบ่อนแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำและรับประกันแหล่งอาหารแบบยืนยงให้ทั้งประชาชนและระบบนิเวศธรรมชาติในพื้นที่อีกด้วยท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกเขามาเว้าสู่ท่านฟังมาฮู้จักกับอุทยานแห่งชาติหินน้ำนออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เราขอเห็นท่านไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสัมผัสเพราะปัจจุบันนี้ถือครับห้องเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างเทคนิคบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเขาจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ให้เกลัดพัฒนาสบายดีบัตรทานที่อยากเพลงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรับวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่83ออกข้างวันที่9เดือนมิถุนาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติข้อห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้ทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเสริมจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุใส่อุปกรณ์วงกลมคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างซื้อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวหย่อหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายThank you. ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเหมือนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ศึกจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังทำการสืบต่อสังน้ำหนักคัดเลือกเอาในบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างลำนักหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้สืบต่อทำการกวดกาวอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ่มก็ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียกรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงแห่งในบ้านตกลงมาสู่บนองหักคันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานตั้ง6หน่วยบานแบบเป็นชุดร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2

0: yakin ke seluruh kalian dalam kalian. Tentu akan berhasil ke sesuatu kalian. Mereka mencukupi kebutuhan tempat terbuka tentang sebuah sistem kebutuhan.
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1

หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์เป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาเน้นพัฒนาระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจัดการการบรรลุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอพัฒนาเป็นรอบสูงเดียวกันเดียวอยู่ที่บริษัทอธิสังกิจหอยพัฒนาบ้านทุ่งขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเล่นจันทร์และจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มงกลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกลเป็นครั้งที่3ได้รางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวและตะลีไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้พนักงานรับทราบถึงทางหนังสือพิมพ์และเมื่อถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์ที่จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนในหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกรพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรเป็นข้างที่5เหมือนใครในการหักรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องมีอยู่ในสภาพปกติบ่จีการเพื่อนหรือให้ความแปลงใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกรขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ย่อขันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันท้องหาดทางด้านนอกขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานตั้ง6หน่วยบานก็รีบนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่83ออกข้างวันที่9เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข165 245 165 245เลข5โตได้แก่หมายเลข65 245 65 245เลข4โตได้แก่หมายเลข5245 5245เลข3โตได้แก่หมายเลข245 245เลข2โตได้แก่หมายเลข45 45และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่83ออกข้างวันที่9เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข165245 165245เลข5โตได้แก่หมายเลข65245หกห้าสองสี่ห้าเลขสี่โตได้แก่หมายเลขห้าสองสี่ห้าห้าสองสี่ห้าเลขสามโตได้แก่หมายเลขสองสี่ห้าสองสี่ห้าเลขสองโตได้แก่หมายเลขสี่ห้าสี่ห้าเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขห้าหมายเลขห้าขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ในการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าถึงปัญหา2สมองแตกเพราะว่าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเบิ่งจากภาพรวมแล้วก็สถิติในหลายๆประเทศรวมทั้งอยู่บ้านเฮานี่การแบ่งฮักแบ่งใจหรือว่าการจับปลา2มือเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นหยังการยาห้างจึงหลายขึ้นเหตุผลหลักๆ ก็ย้อนว่าค่านิยมทางสังคมนั้นมันเปลี่ยนไปหากหวนคืนเบิ่งสภาพการยาห้างในอดีตแต่ก่อนนี่การยาห้างถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่สังคมนี่รับบ่ได้ผู้ใดที่เป็นแบบนี้นี่โอ้ยคันผู้เบาไปเอาเมียแล้วแล้วก็ยาห้างกลายเป็นพ่อห้างหรือผู้สาวก็กลายเป็นแม่ห้างจังซี่ยากที่จะสร้างครอบครัวครั้งที่2ง่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมันเปิดกว้างและเบิ่งคือกับว่าการแยกทางกันนั้นเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่ทนอยู่ร่วมกันโดยบ่มีความสุข
1: สังคมปัจจุบันหลายคนเข้าใจเรื่องบทบาทหญิงชายหลายขึ้นผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายขึ้นย้อนว่าปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษามีหน้าที่การงานและสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาชีวิตคู่พวกเขาจึงมีทางเลือกที่จะก้าวออกมาโดยบ่จำเป็นต้องทนพึ่งพาฝ่ายชายคือแต่ก่อนการยาห้างนั้นส่วนหนึ่งแม้นเกิดจากความกดดันทางด้านเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงขึ้นและปัญหาเรื่องเงินค้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้คู่รักเกิดความเครียดและผิดเถียงกันจนนำไปสู่การเลิกรา
0: ถึงใดก็ตามปัญหาการนอกใจหรือว่าการจับปลา2มือก็ยังมีหลายขึ้นเรื่องการนอกใจอาจจะเว้าได้ในแง่ของตัวเลขที่ชัดเจนนั้นบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายมันเป็นความลับแต่ว่าปัจจัยที่เฮ็ดให้เบิ่งแล้วคือว่ามีลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือว่าหลายขึ้นเกิดง่ายขึ้นแม่นย้อนว่าทุกมื้อนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์นี่เฮ็ดให้คนเฮานี่หาข้อมูลแล้วก็เข้าหากันได้ง่ายๆซอกเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายเพียงตั้งแต่ว่าเปิดหน้าจอปั๊บตูดท่านตูดนี่เซตนั่นเซตนี่ก็ซอกหาคนที่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจและบางเทื่อก็แม่นหน้าปลอมอีกเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหลายอยู่ในระบบโลกอินเทอร์เน็ตว่าซั่นเท่าไปที่เฮ็ดให้คนเฮาสามารถสื่อสารเว้ากันลมกันแชทหากันแล้วก็เกิดมีการแอบฮักแอบพบหรือว่ามีการสายสัมพันธ์กับคนอื่นเกิดขึ้นไว้แล้วก็ปิดบังกันนี่ก็มันได้ง่ายขึ้นบ่เพียงเท่านี้คนเฮาหลายคนก็ยังเฮ็ดเวียกไกลบ้านที่เขาเอิ้นว่าไปเฮ็ดเวียกนอกบ้านไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างเมืองไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงมีการเดินทางไปสัมมนาไปกวดเวียกหรือไปเฮ็ดเวียกอื่นๆมีกิจกรรมต่างๆในสังคมนี่หลายขึ้นเฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อแล้วก็ใกล้ชิดกับคนใหม่ๆได้ตลอดเวลาและอีกมุมนึงบางผลการสำรวจของวิชาการก็พบว่าคนรุ่นใหม่นี่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานซ่าลงหรือเลือกที่จะอยู่เป็นโสดนี่หลายขึ้นย้อนว่าพวกเขาหันคิดไล่และก็ระมัดระวังในการเลือกคู่ครองหลายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการยาห้างในอนาคตรวมแล้วก็ย้อนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี่มีลักษณะที่ฮีบฮ้อนสิ่งยั่วยุก็มีหลายทางบวกกับความอดทนต่อความสัมพันธ์ที่คนเฮามีความจริงใจน้อยลงนี้มันก็เพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้ตัวเลขการยาห้างและการนอกใจเบิ่งคือกับว่ามันมีลักษณะสูงขึ้นบ่ฮู้ว่าผู้ดำเนินรายการเว้าเองหรือว่าท่านผู้ฟังนี่คิดคือกับผู้ดำเนินรายการหรือบ
1: ่หลายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เพลงทำอิฐที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังก็เป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้นนับมือนับหลายนี่ล่ะนั่นก็คือปัญหาการจับป่าสองมือเพลงนี้จากการแต่งทั้งเป็นนักฮ้องต้นฉบับโดยคำล่าโนแก้วซึ่งเพิ่นแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969แต่เพลงที่จะเปิดให้ท่านได้ฟังนี้เป็นการขับฮ้องคงอุดรวงศรีในเพลงที่มีชื่อว่ายาจับป่าสองมือ

0: ท่านที่เคารพเพลงยาจับป่าสองมือซึ่งแต่งโดยคำลานอกแก้วซึ่งเพลงนี้เพิ่นแต่งตั้งแต่ปี1970พุ่นละว่ามันมีเนื้อในที่เน้นใส่การสั่งสอนและก็เตือนสติเกี่ยวกับเรื่องของความหักและการใช้ชีวิตโดยบ่ได้เตือนหาว่าให้มีความซื่อสัตย์และมีความสัมพันธ์กับความหักเพียงอย่างเดียวจิตเดียวใจเดียวเท่านั้นยังซ่องแซงให้เห็นถึงผลเสียหายของความโลภมากโลภาซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหากสิ่งที่เฮาคาดหวังไว้นั้นลุดมือไปก็จะได้เฮ็ดให้เสียเวลาล่าๆพร้อมนี้เนื้อในของเพลงดังกล่าวก็ยังเตือนสติวัยหนุ่มให้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานปานตกอเวจีหรือว่าตกนรกนั่นแหละนรกะก็คือความทุกข์หรือว่านรกแล้วก็เตือนให้เฮานั้นเลือกในสิ่งที่ดีคือดีทําดีแล้วก็พอดีแก่ตนเองโดยเฉพาะก็เป็นการตัดสินใจเลือกคู่ของนี่แหละสําคัญหลายหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจําวันของพวกเฮานั้นก็คิดดีๆซะก่อนตัดสินก่อนจะเลือกก่อนจะเอาตัดสินใจให้มันถี่ถ้วนเบิ่งทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เมื่อเฮาได้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เฮาเลือกนั้นสรุปความแล้วก็คือว่าเพลงยาจับป่าสองมือนี้เพิ่นได้นำใส้ในลักษณะของคำพยาหรือว่าการประพันธ์หรือว่าคำอุปมาอุปไมยเพื่อเตือนเฮานี่ว่ายาจับป่าสองมือสอนให้คนเฮาฮู้จักพอในสิ่งที่มีความซื่อสัตย์ต่อความหักและอย่าปล่อยให้ความโลภนั้นมาครอบงำจิตใจจนพาให้ชีวิตตกต่ำหรือเสียเกียรติศักดิ์ศรีได
1: ้แม่แล้วปัญหาการจับป่าสองมือคือปัญหาแตกแยกเหตุให้ครอบครัวมีความบ่สงบในกลุ่มประเทศอาเซียนถ้าเบิ่งจากข้อมูลการศึกษาและสถิติทางประชากรศาสตร์ประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างหรือแยกทางกันสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆแม้นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเฉพาะประเทศไทยจากการศึกษาด้านประชากรในอาเซียนเซ็นงานวิจัย Divorce in Asia Revisited พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนคู่หักที่แต่งงานกันไปฮอดปีที่15มีอัตราการหย่าร้างสูงกว่า 25% หมายความว่าใน4คู่จะมี1คู่ที่เลิกกันปัจจัยหลักๆที่เฮ็ดให้มีการหย่าร้างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกดดันด้านเศรษฐกิจค่านิยมเรื่องความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเป็นสำคัญ
0: สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นถึงว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเลขการหย่าร้างในอินโดนีเซียก็แม่นสูงหลายโดยเฉพาะในเขตเกาะสว่าข้อมูลจากกระทรวงศาสนาและสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอัตราการหย่าร้างสูงถึง 28% ของจำนวนการแต่งงานทั้งหมดในแต่ละปีซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวความบ่พร้อมในด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญแม่นการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการหย่าร้างสูงที่สุดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆในถึง2เท่าส่วนว่าประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างต่ำที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนนั้นมีการสำรวจว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่บ่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการหย่าร้างแต่ก็มีการประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะได้แต่ว่าการใช้จ่ายในการเฮ็ดให้การแต่งงานเป็นโมฆะนั้นแม่นใช้จ่ายสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคู่หักที่แยกกันอยู่หรือนอกใจกันแม่นมีจำนวนหลากหลายเหมือนกับประเทศอื่น
1: ๆปัญหาการจับป่าสองมือหรือการยาห้างกันในประเทศเวียดนามเห็นว่าตัวเลขการยาห้างทางการถือว่าต่ำประมาณ 2.6% ของประชากรเพราะวัฒนธรรมและค่านิยมด้านครอบครัวที่ยังเข้มขัดเฮ็ดให้คนส่วนใหญ่พยายามรักษาชีวิตคู่ไว้ถึงว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามสำหรับอยู่ประเทศลาวนั้นฟังเพลงสะกอนแล้วสิมาเว้าสู่ฟังเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969 ก่อวิเศษคือนักฮ้องต้นฉบับแต่ว่าพิงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ดีแล้วทางรายการจึงไปซอกพิงจากนักฮ้องคนอื่นมาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นนักฮ้องของทีมงาน2 Studio Recording Home ในพิงสั่งคุณหลายใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพคิดว่าเพลงสั่งคนหลายใจหลายคนมักฟังบางคนมักห้องแต่ในชีวิตประจำวันคนที่บ่จริงใจจริงจังนี่ไผๆก็บ่มักดอกว่ารายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้จึงได้นำเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดสู่ฟังเพราะว่าเพลงที่ได้นำมาเปิดนี้ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่ดนแล้วล่ะว่าบางเทื่อก็อาจจะมีอายุหลายกว่าหลายคนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่นี่ก็ว่าได้ในประเทศลาวปัญหาคนหลายใจปัญหาจับปลาสองมือมันก็มีมาตั้งแต่ดนนานกาลแล้วแหละบ่ต่างจากประเทศอื่นๆดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้การยาห้างแม่นถูกการคุ้มครองและบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยครอบครัวซึ่งมีการกำหนดแล้วก็มีหลักการมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนจะแจ้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็แม่นผลประโยชน์ของลูกนั่นแหละเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่จะมีการขอยาห้างอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของลาวเฮานั้นก็แม่นศาลเป็นผู้อนุญาตให้มีการยาห้างได้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยไปยาห้างอยู่ของการบ้านก็ได้ให้บ้านเซ็นทับผู้แล้วก็แล้วบ่แม่นนะแม่นแต่ของการศาลประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนของการทะเบียนประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนแต่งงานนะก็บ่สามารถที่จะอนุมัติให้การยาห้างได้นอกจากศาลเท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ยกขึ้นมาพิจารณาในการยาห้างก็คือว่าการใช้ความหุนแหงหรือว่าการทุบตีการทรมานการแสดงท่าทีที่ดูถูกหรือว่าการทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่หุนแหงต่อกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมนอกใจหรือมีสู้หรือไปมีครอบครัวใหม่หรือผัวหรือเมียนั้นปาละหนีจากครอบครัวนี่ไปดนกว่า1ปีหรือในระยะ3ปีบ่มีการติดต่อผัวพันบ่มีการส่งเสียกันเลยหายสาบสูญไปเลยจังสีจึงถือว่าเป็นการยาห้างได้นะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามีการยาห้างขึ้นศาลก็แน่นอนว่ามันว่าถึงลูกถ้าว่าบ่ทันมีลูกนี่ก็สิง่ายอยู่เรื่องของมรดกให้มันก็สิบ่ปันได้ดอกเพราะว่าตัวใดเป็นมรดกที่ได้มาจากการสืบทอดจากครอบครัวเดิมเขาเอิ้นว่าทรัพย์สินเดิมแล้วก็สินสมสางตัวนี้มันก็ต้องเว้ากันผ่านกฎหมายด้วยการตัดสินของศาลเท่านั้น
1: แม่นแล้วในสังคมลาวเฮาเห็นว่าการยาห้างมีทั้งด้วยความสมัครใจเช่นในกรณีที่ทั้งผัวและเมียตกลงเห็นดีน้ำกันที่จะเลิกลาสามารถตกลงกันได้เรื่องทรัพย์สินและลูกถึงอย่างใดก็ตามกฎหมายลาวกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินและออกใบยาห้างบ่สามารถยากันเองอยู่บ้านหรือห้องการทะเบียนศาลได้โดยบ่ผ่านการรับรองจากศาลนอกนั้นการยาห้างโดยมีการฟ้องฮ้องก็แม่นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งอยากยาแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมหรือบ่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกฝ่ายที่ต้องการยาต้องยื่นคำฮ้องฟ้องต่อศาลประชาชนซึ่งการยาห้างแบบนี้มีหลายขึ้นแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่จุดพิเศษของลาวมาตรการไกลเกียได้กลายเป็นจุดเด่นย้อนว่ากฎหมายลาวจะเน้นการรักษาความสงบและความสามัคคีในครอบครัวดังนั้นก่อนที่ศาลจะตัดสินให้ยาห้างศาลจะต้องมีการไกลเกี่ยอย่างหน่อยส่งหา3ครั้งเพื่อให้ผัวเมียได้ทบทวนปรับความเข้าใจและกลับคืนมาคืนดีกันหากไกลเกี่ยแล้วบ่เป็นผลและเห็นว่าหากอยู่ร่วมกันต่อไปจะเกิดความอันตรายหรือบ่มีความสุขศาลจึงจะตัดสินให้ยาห้างอย่างเด็ดขาด
0: ท่านที่รักแผงครอบครัวนั้นก็คือศูนย์รวมแห่งความรักและความอบอุ่นถึงแม้ว่าการป้องกันหรือว่าการลดพรปัญหาการยาห้างแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสูตรสำเร็จแบบตายตัวว่าโอ้ยนำใช้สูตรนี้แล้วชีวิตจะปลอดภัยบ่มีการยาห้างดังนั้นทางรายการเพลงดังในอดีตอยากจะฝากบอกถ้าว่าผู้ใดที่มีลูกมีเต้าที่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็บอกกันต่อๆไปผู้ใดที่ยังหนุ่มยังเนียนบ่ทันได้แต่งงานที่ยังฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ขอให้เห็นความสำคัญเนาะขอให้เห็นความสำคัญในชีวิตของเขาเองนี่นะ คือก่อนแต่งงานควรจะมีการกันตองแล้วก็มีความกะเกียมความพร้อมเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีหันมีใส่ไปกว่าเครื่องหนึ่งคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับความฮักแยกให้มันออกว่าอันใดเป็นความใครอันใดเป็นความฮักอันใดเป็นความมักแยกให้มันได้อย่าเฝ้าแต่งงานตอนอายุยังน้อยเพราะว่าความรอบคอบมันบ่ดีพอหรือแต่งงานย้อนสังคมมันกดดันเปาะย้อนอารมณ์ที่ลงไหลชั่ววูบเปาะหรือว่าย้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ได้บ่งบอกถึงความพร้อมของเฮาก็บ่ควรจะแต่งงานดังนั้นควรศึกษานิสัยใจคอของคนที่เฮาจะแต่งงานด้วยหั่นอย่างน้อยก็ปีนึงเปาะ2ปีเปาะแต่ว่ามีหลายคนนี่ดนกว่านี้ได้บางคนนี่5ปี6ปีจึงแต่งงานก็มีได้แต่งานเป็นฟังเป็นฝาในเมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดนและบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนแก่ตายปะจากกันไปก็มีเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจกันอยู่นำกันด้วยความรักอย่าสู้เอาวัตถุมาตัดสินความรักเพราะว่าวัตถุนั่นแหละเป็นตัวการแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันที่เฮ็ดให้คู่สร้างคู่สมแยกทางกันอันที่เว้ามานี้ก็แม่นเพื่อเตือนสติเพราะว่าบ่อยากเห็นมิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วก็คนลาของพวกเขาที่สร้างครอบครัวแล้วปะละยาห่างกันเพราะว่าอีตนสงสารหลายสำหรับลูกที่บ่มีพ่อลูกที่บ่มีแม่ย้อนยาห่างแต่บ่แม่นย้อนการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาอีกจากเพลงนึงซะก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของสแสงสิริวรรณเพิ่นได้แต่งไว้ในปีค.ศ. 1970นักฮ้องต้นฉบับก็แม่นทันตวรรณหรสาศักดิ์แต่ว่าเพลงที่เฮาจะเปิดให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้เป็นการฮ้องของแสงจันทร์นครทัพในเพลงที่มีชื่อว่าที่ฮักจงลืมกัน

0: ทานที่หักแพงรายการเพ่งดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพ่งที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงวิจันทร์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าผักหลัดและปัสสนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างลาวเวียดนามประธานศูนย์กลางแนวลาวสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลชุดใหม่ต้องเอาใจใส่ก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ทั้งปริมาณและคุณภาพเวียดนามมีกำลังบุ่มซ้อนเพื่อนำหน้ากับเวียกงาน AI ในอนาคตต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: ในวันที่8มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยเวียดนามสายสอนไซส์4,000ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีและต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเหงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขั้นศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7หาที่9มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้สหายสนไซส์4,000ดอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเกียรติและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันพิเศษพร้อมทางได้ย้ำว่าผักหลัดและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญและบุรีมสิทธิ์ต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ผัก2หลัดและการทูตประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความชื่นชมเสยต่อการเคลื่อนไหวและผลสำเร็จที่สมาคมมิตรภาพญาติมาได้ในระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์และการร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีคำเห็นซีนำให้2สมาคมมิตรภาพสืบต่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนบทเรียนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือ2ประเทศที่สืบต่ออยู่ในทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกของเขตเวียกงานโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบและด้านเศรษฐกิจมีทาเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นสองฝ่ายสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ชาติตามบริเวณชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ2ประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของ2ประเทศลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อหับมือกับสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามปี2027ที่จะมาถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและ50ปีการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะการศึกษาอบรมและเผยแพร่มูลเสื้อสายพันธุ์2ประเทศให้แก่คนหนุ่มผู้สืบทอดภารกิจของ2ประเทศและสืบต่อสนับสนุนสุขยู่กันไปมาหาสู่และสร้างกิจกรรมร่วมกันของประชาชน2ประเทศเป็นต้นแม้ประชาชนที่อยู่เรียบตามแสดงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัวพันร่วมมือกันและจัดกิจกรรมร่วมกันหลายขึ้นเพื่อให้เป็นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในขณะเดียวกันสหายเหงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขั้นศูนย์กลางก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมและการเคลื่อนไหวของ2สมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวลาวเวียดนามในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามเวียดนามของทานสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและขณะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามให้เจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้น
0: ประธานศูนย์กลางแนวลาวสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนี ท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้แนะนำให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกพรรคต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมันอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบห่วงและครอบภาคค่าน้ำภาคร่วมในน้ำภาคบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดแค่นาคนกว่าปั๊บปุ้งมึกเรียบงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแผนอะไรวิธีการรูปการอะไรต้องการน้ำภาคต้องมีการปั๊บปุ้งเปลี่ยนปั๊บปุ้งใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคล้องปั๊บหยิบตัดที่ใดปั๊บเหตุคือเก่าว่าคือเก่าบางเรื่องมีบางอันก็ได้มีบางมันหมดในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนี้ใหม่ครับมันบอกมันเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อปรับปรุงยกถูความตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกสภานับไปถึงชาวปกแห่ง
0: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานภาคสุดใหม่ต้องคนคว้าทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: รัฐบาลลาวกำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเงินแก้วให้ได้60ส่วนห้อยภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และเพิ่มหน้าที่ปกหุ่มป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยในปี2035โอกาสมีคำเห็นในวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาครบรอบ27ปีเมื่อบรุนมานี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเสียเห็นว่าปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเสียสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลำป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมากเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินสอเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อปัญหานี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3: รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยจินเสื้อคาร์บอนและได้เชื่อมสานเอาเรียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีปี2026หา2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเงินแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การคิดพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนมายังบรรดาท่านองค์การจัดตั้งภาครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเราให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ซีเห็นตื่มว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้จึงจัดเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายเพื่อปลุกระดมและสุขยู่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการป้องกันลดพอดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบริบัติต้นไม้ลดพอดการนำไส้พลาสติกบ่อทิ่มบ่อจูดขี้เหนียวซาซายบ่อจูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่อทำลายป่าไม้
0: กองประชุมสมาชิกรัฐสภาภาคพื้นของ

0: ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกของ AFPPD และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยกองเลขาเข้าร่วมท่านมอนไซแล้วมัวซงกาวากองประชุมสมาชิกสภาหนุ่มขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อส่งเสริมเวียกงานประชากรและการพัฒนาครั้งนี้มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นโอกาสดีที่บรรดาสมาชิกของ AFPPD ได้แลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้สาวหนุ่มเพื่อการเติบโตแบบหอบด้านพร้อมการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาก็คือการลงทุนใส่สาวหนุ่มสวัสดิการสังคมที่ดีการเสริมสร้างความอาจสามารถของสมาชิกรัฐสภาหนุ่มในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาวหนุ่มการมีส่วนร่วมของสาวหนุ่มในการตัดสินใจและสร้างโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสมกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทภายใต้4หัวข้อคือแนวโน้มด้านประชากรและการลงทุนในสาวหนุ่มโอกาสและผลสะท้อนด้านนโยบายการศึกษาการพัฒนาทักษะและการหันเปลี่ยนจากโรงเรียนไปสู่การเฮ็ดเวียกการจ้างงานของสาวหนุ่มการเคลื่อนย้ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบหอบด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการของสาวหนุ่มนอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและประสบการณ์ของบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการยกสูงขีดความสามารถและการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของ AFPPD ต่อประเทศสมาชิกเพื่อยกสูงความเข้มแข็งของตนในต่อหน้าต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงฮานอยศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติได้สมทบกับ AI Domestic America จัดกองประชุมสนทนาภายใต้หัวข้อพัฒนา AI เวียดนามพร้อมกับท่านเอริกสมิธอดีตประธานกลุ่มบริษัท Googleกล่าวความเห็นในกองประชุมท่านเอริกสมิธอดีตประธานทั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัท Google อดีตประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติอเมริกาเกี่ยวกับ AI เน้นนักว่าเวียดนามมีกำลังบ่มซ่อนเพื่อนำหน้าเกี่ยวกับเวียงงาน AI ในอนาคตท่านคำมั่นสัญญาจะร่วมมือกับเวียดนามในการสร้างตั้งกองทุนลงทุนเอกชนเกี่ยวกับ AI หนุนช่วยเสื่อมต่อวิสาหกิจผู้มีความเก่งกล้าสามารถของเวียดนามก็คือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่านวุกวักฮุยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามได้นักว่าหนึ่งในบรรดาเนื้อในจุดสุ่มแม่นดึงดูดบรรดากองทุนลงทุนแถวหน้าโลกนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักเสี่ยวซานด้านเทคโนโลยีมาเวียดนามเพื่อพร้อมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ขยันขับเคลื่อนเวียดนามมุ่งไปถึงเป้าหมายสร้างตั้งวิสาหกิจเทคโนโลยีเวียดนามที่มีกำลังแข่งขันกับระดับสากลอีกด้วย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ใจให้ใสดังแก้วแวววนวงสมรคือดังจันทร์ถัดย้อนเพ่งพุ่งคุมภายฟ้าอาสาแข่งขันค้ำทำคุณของประโยชน์หนีหลีกทางโหดหายหมายสร้างแต่สิ่งดีนันทอนสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงมาคืนนี้มาพร้อมกับข้อมูลซื่อมาฝากต้อนให้กับเพิ่นมีรายการท่านผู้ฟังรับฟังอยู่ทางบ้านในตอนนี้ในระยะที่ค่ำคืนหลายท่านก็อิดๆเมื่อยๆกับหน้าที่การงานปฏิบัติเรียกงานของภายลาวสำเร็จผลเนาะคนใดที่ยังค้างคาบ่ทันทวงทันก็แม่นมืออื่นเฮาสืบต่อเนาะมาค่ำคืนนี้ขอมอบเสียงเพลงพร้อมรายการนี่แหละมื้อนี้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะมานำเสนอให้ทานฟังเพื่อสร้างข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านมีสิ่งใดทานจะตะมิติสมหรือว่าอยากจะข้อมูลซื่นเนี่ย

มาทางรายการของพวกเขาได้เนาะและคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งโฮมเรื่องสั้นเขียนโดยโดกคุณณเสียงขวงในเรื่องที่มีเสือว่าตัดเหงื่อเหลือใหญ่แต่ว่าทำอีกจากรายการให้มวลซื่นกับเสียงเพลงของสกอร์

ังเสียงเพลงผ่านไปแล้วหวังว่าจะเป็นที่เบิกบานมุซืนให้แก่เพื่อนมีรายการได้บ่หลายกันหน่อยเนาะบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นดอกคูณณเสียงขวงในเรื่องที่มีชื่อว่าตัดเหงื่อเหลือใหญ่เรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

่อยยิ้มจื่อได้ดีว่ามื้อนี้ในเมื่อ3ปีก่อนข้อยก็เคยมานั่งอยู่บ่อนนี้ที่มีบรรยากาศแบบนี้ดวงตะวันใกล้จะหลับขอบฟ้าสายแสงสีทองเป็นประกายสะท้อนใส่ผิวน้ำหมู่นกสักกุนาพากันบินกับเหือนหังสายลมผัดผ่านพอใบไม้เอ็นไหวไปมาภาพในมือนี้บ่ต่างอย่างกับมือนั้นยกเว้นแต่ตู่ข่อยเองข่อยกลับมาบ่อนนี้อีกมาตามคำสัญญาที่ว่าบ่ว่าจะมีหยังเกิดขึ้นก็ตามถ้าหัวใจและความรู้สึกที่มีต่อกันยังคือเก่าให้กลับมาหากันในบ่อนี้

ภาพในอดีตได้ปรากฏอยู่ในหัวใจของข้อยเต็มไปหมดภาพที่แล่นไหลหยอกกันมันสร้างเป็นภาพที่มีกันและกันเรียบตามแคมทรายหาดภาพที่พวกเขามีความสุขไหลหยอกกันนั้นมันสร้างเป็นภาพที่มีความสุขแสนที่หาสิ่งใดเปรียบบ่ได้แต่ข้อยก็ต้องนั่งซึมเมื่อนึกเห็นภาพเหล่านั้นขึ้นมาถึงว่ามันจะผ่านมาแล้วก็ตามถึงว่าหลายปีแล้วเวลาบ่ได้สวยปัวแผลที่เกิดขึ้นในใจข้อยมือนี้มันมาพร้อมกับความหวังลึกๆในใจจะได้พ่อเจ้าอยู่บ่อนี้ใต้ศาลาแคมเงื่มบ่อนประจำของเฮาสองคนที่มักมากินน้ำกันเป็นประจำในยามบ่ายสายลมวีวอนอ่อนซอนน้ำเสียงหนกห้องอยากนอนบ่เอานอนลงบนนี้เจ้าเว้าพร้อมตบขาที่นั่งคัตตมาศอยู่นั่นค่อยเป็นพนักงานบัญชีอยู่บริษัทเอกสุนแห่งหนึ่งด้วยความอิดเมื่อยและหิวนอนจากการนั่งสรุปบัญชีท้ายปีมาหมดคืนปล่อยบลอซาล่มหัวลงหมุนตักเจ้าทันทีมือขวเจ้าลูกหัวผมค่อยเบาๆแววตาบวกกับหอยยิ้มหวานๆที่แนมลงมาพร้อมกับคำที่ว่าคือสิเมื่อยหลายเนาะแพงเด้อุตส่าห์นอนซะอายสิกอมน้องเองค่อยก็ได้แต่ยิ้มยิ้มจนแขวแห้งกุละเพิ่นเบิ่งคู่นั่นไหมยังแม่นหวานเป็นตาหักเป็นตาอิสาแท้ๆคือสิหักกันหลายเนาะค่อยได้ยินเสียงแววมาเข้าหูจากคนที่นั่งอยู่ตูบข้างๆลมกันก่อนที่บรรยากาศเย็นๆอยู่เข้มงืมยามบ่ายจะสวนให้ค่อยม้อยหลับไปในยามค่ำคืนที่หนาวเย็นฝนตกลินบ่ขาดสายตัวค่อยออกไปห้อนหนแต่หนาวสั่นตลอดเวลาเจ้าจับกุญแจรถจักรพ่อหมวกกันกระทบแล้วก็ติดจักขี่ผ่านสายฝนไปด้วยความเฝ้าฟังบ่บอกค่อยจะคำว่าไปใสเฝ้าไปจนบ่ใส่ฮอดเสื้อกันฝนซ้ำค่อยคิดเครียดให้เจ้าในใจที่ปะค่อยอยู่คนเดียวทั้งที่ค่อยกับบ่สบายเจ้าออกไปคราวหนึ่งแล้วก็กลับมาไม่ไปใส่ม้าค่อยเอ่ยถามทั้งที่นอนหนาวสั่นอยู่ตาแนมเบิ่งโมงที่ห้อยอยู่ฟ้าเป็นเวลา11โมง30นาทีพอดีได้ออกไปซื้อยามาให้น้องแต่ว่าห้านแดกก็ปิดหมดแล้วน้องเป็นจังใดแดแล้วยังหนาวหลายอยู่บ่เจ็บหัวบ่เมื่อยบ่เจ้าถามสอค่อยพ่อปานว่าเจ้าเป็นหมอเอาโลดแต่ก็เหตุให้ค่อยยิ้มออกเปลี่ยนจากอารมณ์ที่อยากให้เย็นตื้นจันตื้นตันใจแทนก็มีเพียงเจ้าที่เสร็จตัวให้ค่อยเพื่อให้อาการไข้หลุดลงเจ้านั่งเฝ้าค่อยตลอดคืนโดยที่เจ้าเองบ่ยอมนอนเจ้าเหตุให้ค่อยรู้สึกว่าเจ้าเป็นหลายกว่าคนหักเจ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ช่วยเหลือในยามที่ข่อยลำบากและเป็นหมอดูแลในยามที่ข่อยบ่สบายเป็นหมู่ในยามที่ข่อยเหงาเจ้าเป็นความสุขครึ่งหนึ่งในชีวิตข่อย
แต่จะว่าไปแล้วบ่มีเหตุการณ์ใดในมือนั้นเฮาก็คงจะบ่ได้ฮู้จักและ

0: องแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บ่อนนี่บ่ที่เขาห้องเพลงน้ำสองสีนะสร้างมาว่างามแท้ค่อยถามด้วยความตื่นเต้นเมื่อเหลียวเห็นน้ำไหลอยู่สายเดียวแต่ต่างสีกันและบ่ไหลปนกันบ่แม่นดอกเพลงที่เขาห้องนั่นอยู่ปากสันพุ้นนี่แมนน้ำลีกและน้ำเงิมไหลมาจุกันเป็นน้ำลีกน้ำลีกมันเป็นสีคุณๆส่วนที่เห็นใสๆนั่นแมนน้ำเงิมบ่อนที่เฮาจะไปแห่งงามกว่านี้อีกดวงตอบทางยิ้มค่อยก็ยิ้มอย่างใจจดใจจ่อด้วยความอยากเห็นโบดนรถก็มาจอดที่จุดมุ่งหมายสายตาพรวดแนมไปอ้อมหอบโงนหินใหญ่น้อยยายสะอยู่ทางในน้ำและเทิงบกต้นไม้ใหญ่น้อยแผ่กระจายกิ่งงาและหากออกถึงหน้าดินเป็นสายคุยการป่านเส้นขปุนน้ำใสๆที่พรวมทั้งเทลงมาสั่นเคลื่อนเกิดเป็นฟองฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณกว้างผู้คนมากหน้าหลายตาพากันมาเที่ยวปูซาดนั่งกันเป็นจุดๆบางคนก็นั่งอยู่ตูบแถมสมน้ำทิวทัศน์อันงดงามสนาปูซาดนั่งอยู่ข้างต้นไม้นี่เนาะดวงเว้าพร้อมทางวางเครื่องและสาดลงนั่งนี่ก็ดีสั้นคอยสิลงไปอยู่ลุมพ้นจะขาวก็เด้อพอแล้วคอยก็ย่างลงเนินไปทางแคมน้ำสาวสาวบ่อนั่นน้ำไหลแหงหินประเมินน้ำก็เลิกคอยว่าบ่ลงไปดีกว่าเสียงเอิ้นห้องบอกขาที่คอยกำลังจะก้าวลงเหยียบโงนหินที่มีน้ำใสๆพรวมไหลผ่านอยู่นั่นให้หยุดคอยงวกหน้าคืนมาเบิ่งเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งสูงขาวห่างใหญ่หน้าทางดั่งคมยืนค่ำแอวอยู่แคมฟังโอ้แม่นบ่ขอบใจเด้อที่เอิ้นบอกบ่แล้วค่อยกระย่างขึ้นเนินกงไปหาหมู่ที่นั่งท่าอยู่ซาดอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญหรือฟ้าลิขิตขีดไว้จริงเหตุให้ในสิ่งที่บ่คาดคะฝันเกิดขึ้นหนักนี่ไอ้ล้วนเราเป็นหมู่ของไอ้เราเป็นหมู่ของไอ้ผัดโอ้ไซที่เอิ้นบอกปล่อยวางกี้นี่ที่เป็นหมู่ของแฟนดวงเฮาได้ฮู้จักการตนที่ดวงแนะนำให้เมื่อเจ้ามาสมทบกับไอ้เผ็ดแล้วพวกเฮาก็นั่งกินข้าวที่เกี่ยมมาห่วมกันอยู่หันแล้วนี่สิบ่พากันขึ้นไปลิ้นเทิงคุณบ่เจ้าถามพวกทั้งซี่มือไปยังที่คนหุ่นทางป่าที่มีภูสูงสูงก็จะขึ้นไปหันแล้หมู่น้องหาก็มาเทื่อทำอิดวาสิพาเพิ่นขึ้นเมื่อเบิงเพื่อให้เพื่อนได้ติดใจธรรมชาติแถวนี้จะเว้าพร้อมทั้งยิ้มใส่โอ้พอดีเลยสนะบ่เคยมาก็ต้องขึ้นเมื่อใดมาทาราดบ่เห็นทะเลลาวป่านบ่ได้มาแล้วเอาแล้วแล้วก็พากันยิ้มใส่คอยเอาสรุปพวกเขาสิฝากไว้ลุงพี่บ่บ่กล้ากลับขึ้นเมื่อเพราะว่ารถคือสิหลายเออก็ดีคือกันนั่งรถขึ้นไปน้ำกันนี่แหละประหยัดน้ำมันดีเจ้าตอบพร้อมทั้งยิ้ม

ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวซาจะเจริญพุ่งก้าวหากู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฝุดพองประสาสนป่องดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

เมื่อกินข้าวแล้วพวกเขาก็ได้เคลื่อนย้ายกันไปต่อตลอดทางขึ้นไปเป็นภูสันโคดโค้งไปมาแต่มีโลดแล่นส่วนกันวุ่นๆวันๆบ่ขาดสายคอยตกใจว่าเมื่อเห็นรถจอดเรียงกันสับราบอยู่แคมทางนึกว่าเกิดอุบัติเหตุแต่พอเข้าไปใกล้ๆจริงฮู้ว่าบ่แม่นผู้คนพากันมาจอดรถเพื่อลงถ่ายรูปคอยก้าวขาลงรถด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อแนมเห็นแต่น้ำสีฟ้าท่วงสุดสายตามีเกาะดอนน้อยใหญ่ยังใหญ่อยู่เป็นบอนเป็นบอนอันนี้ล่ะที่เขาเอิ้นว่าทะเลลาวน่ะและเห็นบ่จุดที่ขาวๆอยู่กลางน้ำพูนอันนั้นเป็นหอชมวิวแล้วจักหน่อยสิพาไปชมวิวอยู่หั่นแหละเดี๋ยวเว้าพร้อมทั้งสี่มือไปที่จุดนั้นไปฟ้าลงไปเถาะจักหน่อยสิคำแหละบ่ฮู้ว่าสิมีเรือว่างอยู่บ่นี่เดี๋ยวเว้าและก็พากันเคลื่อนรถไปต่อโอ้ยฟ้าเอ้ยสิมีบ่อนจอดรถอยู่บ่นี่ค่อยอุทานเมื่อเห็นรถจอดเต็มอยู่กลางเดินคราวหนึ่งบ่มีคนโบกรถให้เข้าไปจอดอยู่บ่อนเจ๋ๆด้านหนึ่งยังมีเรือว่างอยู่บ่เจ้าถามเมื่อมีพนักงานมาต้อนรับโดยยังมีอยู่พนักงานตอบแล้วกับพาย่างลงเรือไปเรียบตามแคมฝั่งมีห้านอาหารและเรือลำน้อยใหญ่อยู่ตั้งหลายบอนแต่ห้านใดก็มีแขกเข้าเต็มเรือที่ออกไปกลางน้ำก็มีหลายพอๆกันบรรยากาศคึกคืนปานบุญเห็นมีรถของบริษัททองเที่ยวก็หลายคันโบจักคนลาวคนต่างชาติพอทอกันบนแนวว่าบรรยากาศดีปานนี้โบแปลกดอกที่มีแขกคนมาเที่ยวหลายปกติก็มีคนมาเที่ยวหลายแบบนี้ตลอดวะเคยถามโบดอกมื้อนี้เป็นมื้อผักและก็เลยมีหลายคนมาเที่ยวพนักงานตอบแล้วบดุลเมื่อตกเคลื่อนย้ายออกจากฝั่งมุ่งหน้าไปกลางทะเลใหญ่โดยมีเสียงเพลงเปิดค่อยๆพร้อมใจให้เพลิดเพลินไปตลอดทางแล้วในที่สุดก็ขึ้นไปหอชมวิวทิวทัศน์จางประเสริฐคอยดูดดื่มกินอายธรรมชาติเข้าไปไหว้ปอดอย่างมหาศาลถ้าห่อเมื่อนำได้คอยประคงได้หลายคงพอสมควรยิ่งขึ้นไปสั้นถึงสูงสุดธรรมชาติก็ยิ่งงามตลอดสายตาแนมเห็นเพียงท้องฟ้ากับหน้าเป็นน้ำสีเดียวกันเกาะดอนน้อยใหญ่ที่มีต้นไม้สีเขียวซ้อนร้อนขึ้นเป็นตาสะอ่อนใจสายลมก็พัดอยู่ตลอดเวลาเป็นจังได๋มักอยู่บ่บรรยากาศแบบนี้เจ้าถามเมื่อย่างมาหาค่อยโอ้มักหลายบ่คืออยู่ในเมืองสูดดมเอาแต่ควรหลดเข้าไปในถูกมือบ่ได้มาสัมผัสกับอากาศแบบนี้แล้วพออยากห่อเอาเมื่อนำพุ่นแล้ปานนั่นพุ่นหวาค่อยก็เฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองคือกันดนๆจึงได้กลับมาบ้านเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการคนเดียวกับไอผัดคือว่าบ่เห็นบ่ดอกคนละห้องการค่อยก็ผัดเป็นหมู่กันมาแต่สมัยเฮียนพุ่นโอ้สองคนหน้าหักลงกันพอใส่แล้วลงมาเด้อ
เพื่อสิกลับเข้าฟังแล้วได้เจ้าเอิญมาใส่ฝอยตั้งไก่แล้วพวกเขาก็หยุดการสนทนาไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะลงไปขึ้นเรือกับเขาฟังแต่ได้เบิ่งเธอเดียวบ่อยากเสือเลยว่าความงามของธรรมชาติได้เฮ็ดให้ค่อยหลงหักสถานที่แห่งนั้นอย่างหมดใจและก็คือสิแมนฟ้าลิขิตอีกแล้วที่เฮ็ดให้ห้องการเจ้ากับปอนค่อยอยู่ใกล้ๆกันด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงได้พ้อกันอยู่เรื่อยๆและการพ้อกันเรื่อยๆนี่ก็คือเริ่มต้นของหักเฮา

ตอนแรงไอ้สิได้ไปเรียกอยู่ต่างแฝง2อาทิตย์เด้อเจ้าบอกค่อยในตอนที่เขาไปกินข้าวน้ำกันโดยจึงใดก็ให้รักษาตัวดีๆเด้อไปฮอดแล้วโทรหาแดค่อยเอ่ยปากบอกด้วยความเป็นห่วงเกือบเที่ยงคืนแล้วที่ค่อยรู้รอถาดโทรศัพท์จากเจ้าโทรมาแต่ก็ยังมิดด้วยความเป็นห่วงค่อยบ่รอซากดเบอร์โทรหาเจ้าทันทีแต่ฟ้าเอ้ยค่อยเกือบวางสายบ่ทันเมื่อเป็นเสียงแม่ยิงหาบสายแล้วบอกค่อยว่าขออภัยมูลค่าของทานบ่เพียงพอกรุณาเติมเงินก่อนโอ้ยเนาะเงินหมดแต่ยามใดค่อยปวดเบิ่งยอดเงินน้ำเหลืออยู่หน่อยเดียวเมื่อบ่มีเงินโทรค่อยก็ส่งข้อความไปหาเอิ้นว่าที่หักเมื่อเห็นข้อความที่แล้วโทรกับหาแดข้อความถูกกดไปอย่างเหียบห้อยแล้วแต่บ่ถึงนาทีเสียงโทรศัพท์เจ้าก็ดังขึ้นมีรูปคู่เฮาพร้อมกับเบอร์ที่บันทึกชื่อว่าสุดที่หักโซขึ้นอยู่หน้าจอค่อยบ่รอซากดทับสายแต่ค่อยเกือบสอบลงกับหม่องเมื่อได้ยินเสียงเว้าเจ็ดเจ็ดจากปลายสายว่าอีหน้าด้านมึงบ่มีอย่างอายเลยเนาะมึงบ่มีปัญญาซอกหาผัวเองวะมาหลักอยู่หลักกินมาหยุ่งวุ่นวายกับผัวกูค่อยได้ยินเพียงเท่านั้นหูมันก็นวกไปแบบอัตโนมัติมีเพียงคำเว้าว่าผัวกูดังพ้องกังวานอยู่น้ำตาก็ไหลหยาบหยาบปานน้ำปลาไหลหลากตีนมือแขนขาลอยป่านคนเป็นลอยดังมีมีดนับห้อยพันดวงมาแทงใส่หัวใจสายตึกถึกตัดไปตนใดกระบุ้งมีเพียงน้ำตาที่เคลื่อนไหวได้ณตอนนั้น

ในขณะที่ยังนอนให้สะอึกสะอื้นอยู่นั้นเสียงเตือนข้อความจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นค่อยๆจับขึ้นมาเบิ่งเห็นรูปผู้บ่าวสาวโดยมีเจ้าเป็นเจ้าบ่าวนั่งเข่าพระควรเคียงข้างสาวงามที่เป็นเจ้าสาวยังบ่หมดยังมีข้อความเขียนแนบมาอีกว่าเศร้ากับผัวกูซะข้าบ่อยากเดือดร้อนนะตอนนั้นไฟสับสนไปหมดมันเกิดอย่างขึ้นเป็นแบบนี้ไปได้จังไดยิงคนนั่นเป็นไผเป็นยังกับไอ้ล้วนกันแท้ลาวมีเมียแล้ววะและอีกหลายๆคำถามที่สุ่มมาใส่บ่เคยคิดบ่เคยคาดฝันว่าจะมาพบพ่อเรื่องแบบนี้เจ็บจนบ่สามารถอธิบายเป็นคำเว้าออกมาได้มีเพียงน้ำตาที่พยายามอธิบายความรู้สึกนั้นอยู่เสียงและรูปภาพนั้นยังนำมาหลอกหลอนคอยตลอดเวลาบ่ว่ากลางเวรกลางคืนความรู้สึกมันออกมาห้อนหนดังมีไฟกำลังเผาไหม้จิตใจคอยอยู่เขาจะยอมใส่คำว่าสู้แบบนี้ตลอดไปบ่คำว่าศักดิ์ศรีคอยเอาไปทิ่มใส่คำถามนี้ดังออกมาจากใต้จิตสำนึกจนในที่สุดค่อยก็ทนตัวความรู้สึกนั้นบ่ได้ค่อยจึงตัดสินใจย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงโดยด่วนทันที

เมื่อเจ้ากลับมาและบ่บอกลาจักคำเพราะข่อยคิดว่าเจ้าคงจะฮู้เหตุผลที่ข่อยจะจากไปในเทื่อนี้ข่อยหวังเพียงว่าเวลาและความห่างไกลของเฮาจะสวยแปรปัวแผ่ใจให้ข่อยได้และอีกมือหนึ่งข่อยคงจะนึกถึงเรื่องราวของเฮานึกถึงใบหน้าของเจ้าโดยที่บ่ฮู้สึกเจ็บและบ่มีน้ำตาอีกภาพเรื่องราวเก่าๆที่ข่อยยังคิดอยู่นั้นต้องหยุดลงทันทีเมื่อสายผู้อยู่ในความทรงจำมาตลอดเวลา3ปีได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าข่อยอีกเทื่อหนึ่งและการที่ได้พ่อกันในมือนี้เฮ็ดให้ข่อยได้ฮู้ความจริงบางอย่างฮู้ความจริงที่เฮ็ดให้ข่อยมีน้ำตาต้องไหลยาวออกมาอีกความจริงที่ข่อยบ่เคยฮู้บ่เคยยอมรับฟังความจริงที่เจ้าเองก็เจ็บซ้ำทุกข์ระทมเกือบตายกินบ่ได้นอนบ่หลับกับการจากไปของข่อยในเทื่อนี้เจ้าได้พยายามติดต่อและซอกหาข่อยมาโดยตลอดรอการกลับมาของข่อยอยู่บ่อนนี้ทุกๆมือพร้อมกับจิตใจที่เจ็บซ้ำมีความหวังเพียงหน่อยกลัวว่าเมื่อหนึ่งจะได้พบกันอีกโอ้ยบ่ไผจะคิดว่ารูปภาพในมือนั้นมันเป็นเพียงภาพถ่ายตอนที่เจ้าขึ้นแสดงงานศิลปะแต่ข่าวยังเหียนพุ่นและหมู่เจ้าก็ส่งมาลองใจให้ข่อยซื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันเป็นเพราะข่อยขาดสติหน้ามืดตามัวหลงเสือแต่รูปภาพและน้ำเสียงในโทรศัพท์หลายกว่าคนที่ตนเองหักที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดขอบใจความซื่อสัตย์ในความหักที่เจ้ามีให้ข่อยแบบเสมอต้นเสมอปลายบ่เคยเปลี่ยนแปลงและขอบใจสายใหญ่นั้นที่ยังบ่เคยขาดและดึงเฮาให้มาพ่อกันในมือนี้

านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นตัดเหงื่อเหลือใหญ่ผลงานการเขียนของดอกคุณณเสียงขวงได้หมดลงและมาฮอดนี้เวลารายการสมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพัดจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้บวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
5: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอย

0: บูฮันจากเก่าไว้ไขข้อคำสอนป่วยบ่กินหญ้าเส้นสิคมกะเขาฮักหมูบ่กินหำเส้นสิตีกระดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วเส้นคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาขอความเขียน
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคำเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุมเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออันนี้โคโซกาจะพยายามซอกหามาเปิดให้เม็ดรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเหนือและก็ติดตามโดยเสียงพิณม้วนๆจากทางรายการเฮาสกอนแล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

狼狈的断脉，既然我不割那南，就不割那宽快过分。

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปๆ
2: ๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เป็นเจนเนโนเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากกาเกียมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากกาเกียมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบอนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านนี่หลายแล้วเพราะว่านึ่งมาการเฮ็ดนาว่านนี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแด่ผลได้หับก็ถือว่าคล้ายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็แดมหับมากครับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกับมือหนึ่งสองแสนห้านี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ยแด่จังสิลายอันลายแนวท่านผู้ฟังเนาะถือว่าลงทุนจำนวนหลวงหลายผู้เละเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาถ้าว่าเฮาปักเฮาดำแต่ว่าคันว่าว่านนี่ก็คือว่าประหยัดไปแด่ประหยัดเวลาที่เหลือก็ไปสร้างสาพัฒนาอันอื่นหรือว่ากันปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของเฮานี่มันก็ค่อยที่ว่าสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนเนาะว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้ถ้าว่าไถแล้วเฮากลับไปบ้านแล้วก็มีการเบิ่งแยงบัวระบัดรักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบิ่งในอัดคันตันทางนี่แหละเอาก็ขอเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาในระยะนี้เนาะเฮาจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังและสารณหูที่เฮาจะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในค่ำคืนมื้อนี้นั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนอนเฮ็ดให้หลายคนนี่สิ้นเคยกับการนอนดึกทั้งการเฮียนการเฮ็ดเวียกการไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่ดึกดื่นทั้งตั้งใจและกับบ่ตั้งใจหรือจำเป็นต้องได้นอนดึกแต่อยากให้ท่านฮู้ว่าในการที่นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของเฮานี่หลายอย่างหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แม่นว่าเข้านอนไปเนาะและพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นการดีที่สุดอันที่หนึ่งเนาะผลเสียต่อสุขภาพของเราก็คือจะเห็นให้อารมณ์นี่แปรปรวนหงุดหงิดง่ายอันที่สองก็เป็นเฮียนหู้สิ่งต่างๆนี่ได้ซาลงอันที่สามเลือดนี่จะไปโลเลี้ยงสมองโบเพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่อยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเห็นให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าซ่าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโรนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี้ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

หนึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงผิงเสียงขับเสียงลามีข้อมูลข่าวสารสาระน่าหูสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงหมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ำมาคลายแรงมานี่กระท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิห่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศบ่ทันก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายนี่แหละก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะภัยก็บ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาหั่นแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเฮาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบสิ่งเพียงมวลๆให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเฮาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวินคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

10สลึงอยู่ฝากนำอย่าได้เอาคะนึงหา2สลึงอยู่ในมือให้หีบกำนำไส้เป็นคนอย่าได้หลงไหลล่มทะยานตนเกินคาดผลสินำจอกย้อนเป็นแปลวปวดมโนเวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงเนาะกาเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วก็บ่อยากไปจากอีพ่ออีแม่เฮาดอกเนาะแต่เวลามันกะมาจอมอมาแล้วจำใจจึงได้จากได้ลาแต่ก่อนจากก่อนลากันมื้อนี้กะอยากเว้าอยากว่ากันอีกตื้มเนาะกะอยากเว้าเรื่องการที่ว่ามีสติในการเสพข่าวจากทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าทันสมัยยุคเทคโนโลยีที่มีความว่องไวเนาะบางคนที่ว่ามีความรู้เท่าบ่ถึงการบ่เนาะการเสพข่าวก็ไปลงเสื้อจากกลุ่มคนบ่ดีสร้างขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงบ่หรือว่ามีการสร้างข้อมูลข่าวสารปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้สังคมของเฮามีความสับสนวุ่นวายสังคมมีความปั่นป่วนแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะว่ายุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่ว่า AI มีความทันสมัยเอารูปเฮาบ่ไปเฮ็ดเว้าเฮ็ดว่าก็มีหรือว่าเอารูปเฮานี่ไปสร้างไปในที่ว่าเสื่อมเสียก็มีหรือว่าคนที่ว่าเฮาฮู้หั่นแหละเนาะก็ไปใส่ข้อความต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลบางคนก็บ่ฮู้ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ต่างๆนานาก็เกิดการที่ว่าบ่พอมกพอใจกันทกเถียงกันเนาะอันนี้ค่ะเห็นมีหลายแล้วอยากให้ทุกคนเฮามีสติอันใดที่ว่ามันสมมาพาควรพอแชร์บ่หรือว่าพอไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์หรือว่าเฮาบ่ฮู้เท่าถึงการเฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ข้อมูลก็เลื่อนผ่านจะเป็นการดีที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เฮาบริโภคเป็นมันก็จะเป็นผลดีกับเฮาบริโภคบ่เป็นมันก็จะเป็นมีดที่ว่าฮอกแหลมเสียบแทงเฮาได้ทุกเวลาเนาะเวลาจากทางรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่10เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ

คำคาล้นคดกอดเป็นแวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีหลายสิ่งกิริยาสวยยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทานนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนาผาลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 5-6 โมงมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งมาฝากมาต้อนสร้างความบึกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในยามเช้าๆก็อย่างสิ่งนี้ในขณะที่ท่านกำลังออกกำลังกายอยู่บางคู่บางคนก็เป็นกำลังเหตุเวียกเงินการสร้างเพื่อนผู้ผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินสร้างของตนเองเหตุใดจะให้มีเสบียงอาหารการกินที่คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าสร้างความอุดมสมบูรณ์หากมีเข็มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินสร้างก็เป็นพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติฟังข่าวไปนำฟังเพลงไปได้เหตุเวียกไปพร้อมบ่าเบิ่งแล้วก็เข้าท่าดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอ้ารายการล้มทั่วทิศหน้าผลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธเลยเด้เป็นวันพุธแฮม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงกับวันที่10เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เป็นได้ท่านผู้ฟังการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของทุกภาคส่วนในสังคมปัจจุบันนี้ก็คงจะใจใส่ยังเป็นขบวนที่กว้างขวางด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อพร้อมกันพันขยายแนวทางก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเศรษฐกิจของชาติเฮ็ดในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรเภานับมือได้รับการแก้ไขดีขึ้นเป็นก่อเก่าทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้ก็เป็นเองใส่พลเมืองลาวโมทุกคนนั่นแหละต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเป็นเจ้าการนำกันในการจัดตั้งปฏิวัติทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดออกเพื่อเน้นใส่สางความเข้มแข็งนำพาเอาประวัติศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนให้หลุดพ้นจากสภาวะความด้อยพัฒนาแหละนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้กำหนดแผนออกมาถ้าหากบ่มีการจัดตั้งปฏิบัติประชาชนเฮาทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศบ่ใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแล้วแนวทางนโยบายนั้นก็บ่ประสบผลสำเร็จได้อันนี้แหละผลจึงว่าพร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดตั้งปฏิบัติทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศหน้าผลลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านๆมาและท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพียงห้องคำล้ำจุดนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านได้ฟังหรือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นอยู่ในรายการนี้เริ่มต้นของรายการนี่วันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวเป็นต้นแม่นข่าวที่เว้าถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางถึงนครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือวันที่7มิถุนายนนี่แหละท่านสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเฮาได้เดินทางถึงสนามบินโนยบายนครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ระหว่างวันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งพิธีต้อนรับนั้นได้จัดขึ้นอยู่สนามบิน
จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีท่านโงวันต่วนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการเงินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านเหงวนเมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวและท่านนางคำเผาเอิญทวันเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวของทั้งสองฝ่ายให้การต้อนรับและการเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นตอบสนองตามการเสื้อเชิญของท่านเลมิงหึงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเป็นการทัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและคู่หัวยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคำนับสายตูเลิ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบปะกับท่านเจนแทงมันประธานสภาแห่งชาติของเวียดนามต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวเยี่ยมยามกลุ่มบริษัทเวียดเทลและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ตึมอีกอันนี้ก็เป็นท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนการสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมกองประชุมอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มีนาคมมิถุนายนนี้อยู่ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในมื้อเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังมื้อเดียวกันคือวันที่7มิถุนายนนี่แหละอยู่ที่ห้องว่าการรัฐบาลสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นก็ยังได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างอบอุ่นสมเกียรติโดยการเข้าร่วมของ2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นท่านสอนไซศรีบันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบปะ2ฝ่ายกับท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและคณะในการพบปะครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศในการทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่2ฝ่ายญาติได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2พรรค2รัฐที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะกระบวนการร่วมมือทางด้านการเมืองสืบต่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจนักแน่นมั่นเทียงและน้ำมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นส่วนกลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันที่พ้นเด่นแม่น2เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและเป็นบุริมสิทธิ์ต้นต่อที่มีต่อสายพัวพันแบบพิเศษของลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้2ฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นเก่าๆมาเป็นต้นแม่นการหัวมือทางด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและด้านอื่นๆพร้อมอยู่กันนี้2ฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเพื่อห่วมกันรับมือกับสิ่งท้าทายแบบใหม่สืบต่อสูงยู่แขนงการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของ2พรรค2รัฐก็คือบทบันทึกการร่วมมือของบรรดากระทรวงแขนงการต่างๆทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นผลกองประชุมของกรมการเมืองและผลกองประชุมครั้งที่48ของ2คณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่ออำนวยความสะดวก
ให้แก้การค้าและการลงทุนเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทวงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อก้าเกียมเฉลิมฉลองปีสมคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ที่จะถึงนี้พร้อมทั้งสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาผมเกี่ยวกับถัดแท้ความหมายและความสำคัญของสายพัวพันธุ์พิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามให้แก่ตันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจของสองประเทศในอนาคตนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเลมึงหึงของเวียดนามเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทําอิฐและเป็นประเทศทําอิฐภายหลังที่ท่านสอนไซศรีพันดอนได้รับการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกวาระหนึ่งและเป็นการประกอบส่วนสําคัญเข้าในการปกปักรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือร่วมด้านและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามอ้ายน้องให้นับมือนับเกิดดอกออกผลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนก็ได้แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพบปะครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษและถือเป็นบุรุษมิสิทธิ์สูงสุดในการปกป้องรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพแบบพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่ามีหนึ่งบ่มีสองในโลกให้มันคงถนงแกนตลอดกาลนานพร้อมเดียวกันนั้นท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้ตั้งหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวบรรพเฒ่าแสดงความหุ่นคุ้นอย่างลึกซึ้งมายังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวมาโดยตลอดพร้อมทั้งแสดงความย่องเยาะชมเชยต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนของเวียดนามนับแต่ปี2004เป็นต้นมาจึงประสบผลสำเร็จอย่างจบงามตลอดมาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้ถือโอกาสเสื้อเซินท่านเลมิงหึงพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามเวียดนามลาวได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารร่วมมือจำนวน4ฉบับในของเขตการเงินสนเผ่าและศาสนาการศึกษาคมนาคมและขนส่งโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีวันดอนพร้อมคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสถานอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อนุสาวรีย์นครวิลสันเวียดนามและพร้อมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยท่านเลมิงหึงนายยกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในมื้อต่อมาท่านผู้ฟังในมื้อต่อมาคือวันที่8มิถุนายนอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายยกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านเวียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้โอกาสนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนเพิ่นได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเกียรติและเต็มไปด้วยมิตรจิตมิตรภาพอันพิเศษพร้อมทั้งได้ย้ำว่าพรรครัฐและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญและบุรุษมิสิทธิ์ต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและการทูตประชาชน2ชาติลาวเวียดนาม
ทานสนไซสีพันดอนได้แสดงความสมเสยต่อการเคลื่อนไหวและผลสำเร็จที่สมาคมมิตรภาพญาติมาได้ในระยะที่ผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญกับในการเสริมขยายสายพัวพันธ์และการร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีคำเห็นสี่น้ำใหม่สองสมาคมมิตรภาพสืบต่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนบทเรียนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดหัวมือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวอยู่เวทีภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยและติดราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือของสองประเทศที่สืบต่ออยู่ในทาขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกของเขตเรื่องงานโดยเฉพาะการเป็นการหัวมือทางด้านการเมืองป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและด้านเศรษฐกิจมีทะเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นสองฝ่ายสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันส่วนกลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนสองชาติตามบริเวณชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุขยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นที่และเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีคว้มสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อหับมือกับสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าวเกี่ยวให้แก้การเฉลิมฉลอง

ร่วมกันหลายขึ้นเพื่อให้เป็นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในขณะเดียวกันท่านเงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวการศูนย์กลางเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมและการเคลื่อนไหวของ2สมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวลาวเวียดนามในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการย่ำยามของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือ ด้านและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามให้เจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งๆขึ้นนักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวทั้งหมดนี่นะขอบใจนำนักข่าวอยู่ทางกระทรวงกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เว้าถึงการเคลื่อนไหวย่ำยามทั้งรัฐกิจของท่านคำท่านสอนไสสี่พันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในโอกาสเคลื่อนไหวย่ำยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการแต่วันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้นอกจากเยี่ยมชมเวียดนามแล้วก็ยังได้เข้าร่วมกลุ่มประชุมอนาคตอาเซียนครั้งที่3ตึมอีกจากนี้ก็มาฟังเพลงจากทางรายการพวกเขาจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังตึมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มตัวติดหับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ฮะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังถึงอีกข่าวนี้มันเว้าถึงเพิ่นได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ในระยะ5ปีผ่านมาซึ่งคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ5ปีแต่2021-2025พร้อมทั้งวางทิศทางแผนการ5ปีแต่2026-2030จึงได้จัดขึ้นแต่วันที่8มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ขันแขวงนครหลวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงท่านนางแก้วจันทวีไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นห้องประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพอันพ้นเด่นในระยะ5ปีผ่านมาแต่2021-2025ได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพ้นเด่นในปี2025แม่นกลุ่มคนที่บ่ดีได้ตั้วยั่วหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปมั่นหมายและแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215คือมาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่ซื้อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนหรือว่าอุ้มบุญต่อปัญหาทั้งหมดนั้นบรรดาแขนงการที่หับผิดชอบเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์ทุกขันได้สวมใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียงงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นต้นได้สร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและคู่มือได้สวมใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางหาท้องถิ่นนอกนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นว่าสปอตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวหนุ่มยุคใหม่โทรภาพปกสวิทยุปกสวิทยุกองทัพประชาชนลาวและการกระจายเสียงผ่านโทรโคมประจำบ้านนอกนี้ยังได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นแม้น Facebook YouTube TikTok และเผยแพร่ในเว็บไซต์ในระยะ5ปีผ่านมานี่ก็ได้รับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายโดยมีคดีทั้งหมด171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนเป็นหญิง219คนซึ่งในนี้เป็นสาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้ทั้งหมด379คนเป็นหญิง331คนซึ่งในนั้นหันก็เป็นเด็กน้อยนี่อายุต่ำกว่า18ปีมีถึง256คนคดีเข้าไม่ในปี2025มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนเป็นหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้86คนเป็นหญิง80คนซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกขอให้เป็นต้นแม่นสถานที่พักเสาสัวขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยอันจำเป็นการปิ้นผัวทางด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนสู่ครอบครัวทั้งหมด295คนเป็นหญิง183คนซึ่งในนั้นเป็นเด็กน้อย
อายุต่ำกว่า18ปี209คนนอกนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นได้หัวมือครับได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันได้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการ5ปี2026-2030และแผนเวียกจุดสูงประจำปี2026โอกาสดังกล่าวทานคำพันธ์พมทัศน์เพิ่นได้เน้นให้คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขนงการต่างๆแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นต้องเอาใจใส่บางปัญหาเป็นต้นแม่นสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาสีน้ำของคณะพรรคองค์การปกครองทุกขั้นต่อเวียกงานสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์โดยถือเอาอย่างนั้นดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่การเมืองอันสำคัญและต้องติดพันอย่างสนิทแน่นกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นต้นต้องหันเอาเนื้อในมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆลงลึกไปสู่หากฐานประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์โดยรูปแบบการโฆษณาให้มีความหลากหลายทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแม่นไว้นุ่มนักเรียนนักศึกษาแม่หญิงและสาวผู้ออกแรงงานอยู่ชนบททางไกลศอกเล็กเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีสติระวังตัวและเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มทวีประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดต้องได้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนและนำเอาผู้กระทำผิดโดยเฉพาะแม่นหัวโป้ตัวการและเครือข่ายนายหน้ามาลงโทษตามกฎหมายและยุติธรรมเพิ่มทวีในเวียกงานการปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกก่อร้ายเรียกร้องให้แขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมศูนย์กลางสภาพมีหญิงลาวศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงสาธารณสุขต้องได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปินปัวฟื้นฟูทางด้านทางกายและจิตใจสนองการฝึกอบรมวิชาชีพและซอกเวียกเก็บเงินทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ถือก่อให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความว่องไวสามารถรายงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการบรรดากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นต้องได้อาใจใส่จัดสรรงบประมาณภายในของตนบวกใส่กับการญาติแย้งเอาการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและภาคส่วนธุรกิจเพื่อประกอบส่วนเขาเรียกงานดังกล่าวให้มีทุนหนเพียงพอในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการต่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้สืบต่อสุขยู่และเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านประเทศในภาคเพื่อนอาเซียนและองค์การจัดตั้งสากลอย่างแข็งแกร่งสุ่มใส่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานหัวมือทางอัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินคดีฆ่ามนุษย์นำส่งผู้ถูกขอให้กลับคืนประเทศอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและบทบันทึกความเข้าใจ MOU หรือว่า MOU นั่นแหละที่ลาวเฮาได้ร่วมลงนามอย่างเข้มงวดขอบใจโทรคำจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนเอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่แม่นว่าถึงกล่องขวดกาอาหารและยาพบบางบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำเข้าเครื่องสำอางปฏิบัติบ่สอดคล้องกับระเบียบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบ่ได้รับอนุญาตกรมอาหารและยารายงานว่าในระยะเดือนกุมภาพันธ์2026กรมอาหารและยาได้ประสานสมทบกับกองกวดกะอาหารและยาและแขนงอาหารและยานครหลวงวิ่งจันทร์เพิ่นได้ลงติดตามบรรดาผู้ประกอบการที่เคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจน้ำเข้าเครื่องสำอางอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์รวมทั้งหมด21บริษัทเพื่อเฮ็ดให้บรรดาผู้ดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบการคุ้มครองเครื่องสำอางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้และเพื่อให้ประกันคุณภาพ
ความปลอดภัยแก่ผู้สมใช้ซึ่งผ่านการลงที่3เห็นว่าก็ยังมีบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องสำอางยังปฏิวัติบ่สอดคล้องกับระเบียบการเช่นว่าบ่มีสางเก็บเมี่ยนสินค้าเฉพาะการนำเข้าเครื่องสำอางบางบริษัทแม้นนำใช้การบริการของบริษัทขนส่งสินค้าและมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบ่ได้รับอนุญาตและอื่นเคียงคู่กับสิ่งที่กวดพบนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ให้การแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้รับรู้และเข้าใจต่อระเบียบข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องสำอางสำหรับปรับปรุงเลขที่1626ทับสสทลงวันที่21เดือนกรกฎาคม2023ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะนำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วต้องได้รับการจดแจ้งและขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องพร้อมทั้งเฮ็ดบทบันทึกเพื่อเป็นบ่อนเอียงในการติดตามในต่อหน้าฮะอันนี้ก็มันระวังแด่ผู้ที่สวมใส่เครื่องสำอางชนิดต่างๆทั้งกลุ่มกองกวดกับอาหารและยาเพิ่นได้กวดพบบางบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องสำอางแม่นบ่สอดคล้องกับระเบียบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบ่ได้รับอนุญาตเนี่ยอันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเด้อพวกเขาผู้บริโภคหรือว่าผู้สวมใส่นี่ต้องมีสติกวดกาเบื้องข้างแน่กวดกาหยังกวดกาที่มาของสินค้ากวดกาวันที่ผลิตกวดกาวันหมดอายุการนำใส่จังซี่นี่ก็ต้องได้เอาใจใส่กวดกาให้ละเอียดเพื่อยังกับเพื่อรับประกันให้ตัวเฮาเองได้สวมใส่สินค้าที่มีคุณภาพแท้มีผลประโยชน์ต่อสุขภาพของเฮาแท้นะฮะก็เชื่อแน่ว่าทุกคนที่นำใส่ก็คงจะมีสติอยู่ดอกเนาะเอาวันนี้นี่ไปทั้งแขวงบริคำไสอยู่ทั้งแขวงบริคำไสเพิ่นได้ทำลายสิ้นส่วนสัตว์ป่าและปล่อยสัตว์ที่ยึดได้อยู่ตลาดคืนสู่ธรรมชาติวันที่3มิถุนายนนี้กองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเวียกกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าภายในกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริเวณไซเปิ้นได้ทำลายสิ้นส่วนได้ทำลายสัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ซึ่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างถึงท่านผู้ประเสริฐอินทรีย์เชียงใหม่หัวหน้ากลุ่มกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่ารายงานเหาะเกี่ยวกับการติดตามกวดกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่ว่าวันที่5พฤษภาผ่านมาและวันที่8วันที่18เนาะวันที่5และวันที่18เดือนพฤษภาผ่านมาหันสามารถยึดสัตว์น้ำสัตว์ป่าคืออยู่เมืองปากกระดิ่งเพิ่นยึดแลนเป็นได้3ตัวน้ำหนักนี่เกือบ4กิเกือบ6กิโลสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก2กิโลกว่าและสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก5กิโลกว่าเมืองบริคันยึดแลนที่ยังมีชีวิต2ตัวหนัก2กิโลครึ่งเต่าที่ยังมีชีวิต2ตัวหนักหลายกว่ากิโลครึ่งกระหอกตาย13ตัวน้ำหนัก3กิโลครึ่งสิ้นส่วนหมูปลา17กิโลและเหยินตาย3ตัวน้ำหนัก7กิโลสำหรับการทำลายสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ก็มีกระหอกตาย13ตัวเหยินตาย3ตัวสิ้นส่วนหมูป่า17กิโลสิ้นแลนแห้งหนัก2กิโลกว่าสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก5กิโลกว่าโดยการขุดขุมฝังดินส่วนสัตว์ที่ยังมีชีวิตคือเต่า2ตัวน้ำหนัก1กิโลกว่าแลน5ตัวน้ำหนัก8กิโลกว่าแม่นได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมศาสตร์สลับผู้ค้าขายสัตว์ป่าแม่นได้สร้างบทบันทึกพร้อมทั้งศึกษาอบรมโดยซ่องหน้าภาคส่วนจัดสรรตลาดของจัดสรรตลาดเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนี้ก็ไปทั้งแขวงบ่อแก้วท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วนี่เพิ่นได้มอบตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติจีนเซาค้นให้ทั้งการจีนคือวันที่4มิถุนายนนี้ยุติธานสากลบ่อเต็นบ่อหันสายแดนลาวจีนได้มีพิธีมอบหับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน18คนและผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอีก8คนคืนให้ทั้งการจีนเพ
ื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของจีนต่างหน้ากองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วมอบในครั้งนี้ก็มีพันโทมณีวันอุ่นแก้วศักดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองพร้อมด้วยพันตีศรีสวัสดิ์สัญญาแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งภาคส่วนเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเนาะกวดกลางปานใดก็ยังมีอยู่ท่านผู้ฟังพวกเขาจงมีสติระวังตัวถ้าว่าขาดสติก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพโดยเฉพาะมันแก๊งโคลเซ็นเตอร์นี่แหละจะถูกเขาหลอกลวงต่างๆนานาหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พวกเขาสูญเสียทรัพย์สินเงินคำอันนี้ก็ต้องมีสตินอกจากนั้นแล้วก็ควรเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นหากเห็นปรากฏการเคลื่อนไหวแบบบ่ถูกต้องอยู่บนใดก็ให้ฮีมอนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดการปราบปรามให้ท่วงทันกับสภาพการฟังเพลงจากรายการจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาเบิ่งเวลาในรายการสำหรับมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว10นาทีสุดท้ายให้ท่านได้ฟังข่าวตมิกข่าวนี้แม่นเว้าถึงปกสแขวงเวียงจันทน์สามารถเก็บกู้รถจักรที่ถูกลักไปเป็นเวลา16มื้อมามอบคืนให้เจ้าของเดิมปกสแขวงเวียงจันทน์รายงานวันที่5มิถุนายนนี้ว่าเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกองบัญชาการปกสเมืองพลหงษ์ได้มอบรถจักร1คันคืนให้เจ้าของเดิมซึ่งรถจักรคันดังกล่าวหันถูกคนบ่ดีลักไปแต่วันที่20เดือนเมษาผ่านมาพุ่นล่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจปคสเมืองพลหงสามารถเก็บกู้ได้คืนในวันที่5พฤษภาผ่านมาการมอบภาพรถจักรครั้งนี้โดยการเข้าร่วมของพันตรีคำมณีแก้วอ่อนตาวิชาการแผนกตำรวจปคสเมืองพลหงตั้งหน้ารับก็เป็นเท่าดีโดอยู่บ้านนาดาวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถเดิมพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานนะต้องมีสติวัตถุสิ่งของเครื่องใช้พาหนะหับใช้ต่างๆของมีค่าต้องมีสติการจดปะไว้ใช้จะมีสติปกป้องรักษาอย่าให้กลุ่มคนบ่ดีหรือว่าคนขี้ลักผู้ให้ไอ้ขโมยมาลักมาขโมยไปได้อันนี้ก็ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถนำเก็บกู้คืนมาได้และก็มอบคืนให้เจ้าของเดิมคิดว่าเวียกงานนี้เป็นของทั่วปวงชนได้ท่านผู้ฟังพวกเราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการสกัดกั้นกลุ่มคนบ่ดีขี้ลักงัดแงะขี้โป้ให้ไอ้ขโมยนี่แหละนะต้องเอาใจใส่เป็นสำคัญแท้ๆข่าวต่อไปอยู่ทางเมืองสำใต้แขวงหัวพันนี่เพิ่นได้ทำลายเบียร์และสิงสังน้ำเข่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายวันที่8มิถุนายนนี้ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสำใต้แขวงหัวพันเพิ่นก็ได้จัดพิธีทำลายสินค้าน้ำเข่าที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งประเภทสินค้าน้ำเข่าที่บ่ถูกต้องและนำมาทำลายครั้งนี้ส่วนใหญ่แม่นเบียร์ที่นำเข้าจากประเทศเพิ่นบ้านโดยมีการลักลอบนำเข้ามาแบบผิดกฎหมายและบ่ผ่านกระบวนการกวดกาทางด้านภาษีอากรซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่งบประมาณของรัฐและส่งผลกระทบต่อความบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินธุรกิจและความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งมีท่านบุญเลี้ยงสิรินพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสำใต้พร้อมด้วยคณะกรรมการกวดกาและคุ้มครองตลาดขันเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ภาษีก่อนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสินค้าที่นำมาทำลายครั้งนี้มีเบียร์จากเวียดนามหลายยี่ห้อจำนวน33แก๊สสิงสังบ่ได้มาตรฐาน8หน่วยรวมมูลค่าประมาณ9ล้านกว่ากีบสินค้าทั้งหมดเหล่านี้แม้นได้มาจากการลงพื้นที่กวดกาติดตามและสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ตามจุดกวดกาและบรรดาห้างค้าภายในเมืองสำใต้ที่ได้มีการลักลอบนำเข้าและวางจำหน่ายโดยบ่มีเอกสารยั่งยืนการเสียภาษีและบ่ถูกต้องตามระเบียบประการของลาวเฮานะหาจงหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียภาษีให้ชาติเสียภาษีให้รัฐกำเนินการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญทางมีเข้มแข็งเนาะเฮ็ดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจะเป็นการดีที่สุดการค้าของตนเองจะยืนยงที่สุดเนาะก็ขอฝากถึงพ่อค้าชาวขายทุกภาคส่วนที่ทำการค้าขายจงปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไปทั้งแขวงไสยบุรีวันที่2มิถุนายนนี่แหละเวลา12โมงเจ้าหน้าที่ของบริษัทปคสเมืองแก่นเท่าแขวงไสยบุรีได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านสากลน้ำเหืองของเมืองแก่นเท่าว่าพบเป็นวัตถุที่ต้องสงสัยจำนวน4เปาวางไว้อยู่ห้องเมืองระบายน้ำจุดนาเมียงบ้านเมืองหมอเมืองแก่นเท่าห่างจากแคมป์น้ำเหืองประมาณ270เมตรอยู่คงกันคำกับทาวัดบ้านนากะเซงอำเภอทาลีจังหวัดเลยราชไทยเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านสากลน้ำเหืองและเจ้าหน้าที่ทหารกองห้อยสายแดน158พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาสถานที่และกวดกาพบเห็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์อยู่ในเป่าดังกล่าว120ห่อน้ำหนัก128กิโลปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษายาเสพติดดังกล่าวไว้
และผมเล็งซอกหาเป้าหมายที่เป็นเจ้าของมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเทียงแก้วเวลาวงผู้ดำเนินรายการลาไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีมิเลกาและท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ก็ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz ส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz เนาะกระจายไล่ส่งทางให้ทั่วถึงให้ทุกคนนั้นได้รับฟังข้อมูลข่าวสารไปนำกันครับนาทีดำเนินรายการวันนี้อนุรักษ์รัตวรรณ30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าท่านผู้ฟังเนาะบ่ไปใสซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาที่ผลิตออกมานอกจากกระจายให้ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการแล้วยังวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่บ้านเวียงเจริญหอม1เมืองไสยฐานนครเวียงจันทน์นั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะมีรายการเข้าไปแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งก่อนก็ได้บ่ฟ้าวตัดสินใจซื้อก็ได้เนาะไปอ่านเบิ่งสรรพคุณหรือว่ามีรายการอยากได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่เหมาะสมแก่ห่างกายของประทานกะไปแวะชมแวะซื้อแวะอุดนู่นนำกันท่านผู้ฟังเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวโดยกลุ่มเลยได้ละกาและยานี่ก็ฝากกันไว้เติมสำหรับน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลเป็นน้ำดื่มที่ได้จากธรรมชาติโดยกงบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเพราะว่าในน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังจะมีจำพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและก็มีแห่ธาตุอื่นๆอีกที่จำเป็นต่อร่างกายของประทานดื่มน้ำบ่แม่นเพียงแต่ดื่มให้อิ่มเท่านั้นดื่มแล้วต้องได้สุขภาพดีไปน้ำจะช่วยให้ห่างกายของท่านนั้นปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีบ่ว่าจะช่วยเรื่องของการนอนหลับดีเนาะผู้ใดที่นอนหลับยากหลับบ่เจ็บจังซี่มักตื่นตอนกลางคืนอันนี้ก็เฮ็ดให้รบกวนการนอนหลับไปแล้วพัดอยากเข้าห้องน้ำหลับไปแล้วพัดปวดเหนียวบางคนนี่ลุกเหนียว2เทื่อ3เทื่อต่อคืนอันนี้กลับมานอนก็เฮ็ดให้นอนบ่หลับและยังหลุดพรอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดให้ท่านนั้นสดชื่นหาวหันลดอาการมึนซาได้นี่ก็คือคุณประโยชน์ของน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีรายการอยากได้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-412-977 020-5570-4709 คันบรรยากาศก่อนมีรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหนุ่มยาก
1: คำนี้ใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟให้คุ้มปีของซึมซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังกีตปะปุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มการผ่านคัดนั่งสารพิษกินเท่าเสื้อผ้ารัดชับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์02255234490225570479
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อมีของต่อการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยได้คนขั้วเลยมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครทางผลิตของพวกเฮาได้ดีกว่า
3: และหยะวังกีนี้ก็ได้แนะนำเมล็ดการไปเกี่ยวกับน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซเลของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมิตรรายการได้ดื่มแล้วหรือยังเนาะถ้าว่ายังเถื่อกระซอกซื้อไปไว้ดื่มได้เนาะตามตัวแทนจำหน่ายตามมินิมาร์ททั่วไปหรือจะเข้ามาซื้อที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิถานครหลวงเวียงจันทน์อีกสถานที่หนึ่งก็คืออยู่ทางบ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันทน์เนาะถ้าว่ามีรายการเข้าไปแล้วเนาะอาจจะบ่สนใจเพียงแต่น้ำดื่มเท่านั้นใดเพราะว่าศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาได้วางแสดงและจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอีหลีเนาะเข้าไปแวะเบิ่งดูมีรายการเนาะถ้าว่าบ่ซื้อตอนนี้บ่เป็นหยังเพียงแต่มีรายการนั้นเข้าไปเบิ่งให้ได้สัมผัสกับมือเนาะให้ได้เห็นกับตาปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮามีหลายอีหลีประสาสัมพันธ์อาจจะบ่ทั่วบ่ถึงบ่เท่ากับมีรายการไปแวะสมแวะซื้อแวะอุดหนุนที่สถานที่ตัวจริงบอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมได้เพียงแต่มีรายการบันทึกไว้เนาะ020-5570-4709 021-412-977มาคันบรรยากาศอีกก่อนฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

เสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าเจ้าของ

ันตามากินในสามเดือนเรียนกันติดกันหรือเก้าสิบวันได้ถิ่มันตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด48นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: จะเสนอสมุนไพรหรือยาพื้นเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขู่เรื่องยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติ ของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาหลายๆมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเคลียร์สารต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบริวารเลือดเท่ามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มีธาตุน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเฮาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเฮาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามันได้รับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วทายเอโก้เมืองแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพืชบ้านของลาวเฮานี่หรือของต่างประเทศใกล้เคียงนี่เขาก็ไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บนมีการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเฮานี่แหละและเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประชาริเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนก็ต้องหาทางป้องกันไป
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: สุขภาพทางกายที่ดีขึ้นกับการเบิ่งแย้งรักษาของ

กะวังบาทุกคนนั้นจะหักตัวเองให้หลายขึ้นอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาไปไว้เดิมไปไว้กินไว้สมไซเด้อมีรายการเนาะอย่าลืมถ้าว่าท่านนั้นมีปัญหาสุขภาพศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคำตอบให้แน่นอนติดต่อได้เนาะสอบถามได้ว่าปัจจุบันนี้มีสมุนไพรใดๆมีพืชใดๆมีผลิตภัณฑ์ใดๆแบบนี้ก็แม่นโทรสอบถามที่021412977ท้ายรายการนี้ก็แนะนำกันไว้เนาะสายดื่มกาแฟในที่นี่ท่านอาจจะมีทางเลือกที่หลากหลายแต่พวกเขาอยากแนะนำกาแฟเห็ดหมื่นปีโดยสปอร์แมนกาแฟที่เห็ดให้ทานนั้นสดชื่นหาวหันเห็ดให้ทานนั้นมีห่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีนี้จะช่วยสร้างภูมิต้านทานปรับความสมดุลให้แก่ห่างกายขับไล่สารพิษออกจากห่างกายเห็ดให้เลือดไหลเวียนดีช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับมาให้ล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานซ้ายอีกเติมเห็นบ่มีรายการสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีจะผลิตออกมาเป็นซาหรือว่ากาแฟล้วนแต่ดีต่อสุขภาพและยังเป็นแคปซูลอีกได้แคปซูลของเห็ดหมื่นปีนี้ท่านผู้ฟังเนาะฝากฝากรายการไวเดอร์กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าอยากได้ได้ยินการแจ้งการประชาสัมพันธ์ไปแล้วได้ยินปากต่อปากกะแมนทูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดกะแมน02055704709 02141297สำหรับมื้อนี้เวลาก็หมดแล้วเนาะมีรายการก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาและขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่อยู่เคียงข้างรายการนี้โดยดีตลอดมาเนาะเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์หลักเลยวันนี้ผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกฐานขอน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นใน2อาทิตย์ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเกี่ยวกับข่าวการสอกหาหรือค้นหาคนที่ว่าติดถ้ำก็ยังฮ้อนอยู่ได้ถือว่ายังบ่ทันจางหายเถื่อเนื่องจากว่าถือว่าทีมกู้ภัยจากต่างประเทศบ่จะเป็นจากประเทศไทยและกับประเทศอื่นๆที่เพิ่นมาสวยเพิ่นก็ได้กลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นแล้วแต่สิ่งที่ยังค้างคาใจก็ยังอีก2ท่านหรือว่า2คนที่ยังติดในถ้ำยังบ่สามารถออกมาได้เถื่อเพิ่นก็ยังมีการติดตามกันอยู่เนาะและอีกอันนึงที่เป็นประเด็นฮ้อนๆนั่นก็คือหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ไปช่วยเหลืออยู่ในถ้ำนั้นบางคนก็ว่าโอ้ยยังบ่ทับการย่องยอสมเสยจากภาครัฐเถื่อว่าซั่นอันนี้ก็ทีมงานพวกเขาก็ได้มีการติดต่อสอบถามไปทางเมืองร่องแจ้งแขวงเพชรบูรณ์ได้สัมภาษณ์จากเมืองเฮียบฮ้อยแล้วเพิ่นก็ว่ายังมีหลายขั้นตอนเนาะเนื่องจากว่าการย่องยอที่เพิ่นก็บ่ได้ว่าจะเจาะจงแต่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งทุกภาคส่วนจะทับการย่องยอบ่ต้องตกใจว่าจะเป็นภาคส่วนพ่อครัวแม่ครัวหรือว่าผู้ช่วยต่างๆตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนทุกหน่วยงานหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่นได้ไปช่วยเป็นอุปกรณ์การนำใช้เครื่องมือต่างๆหรือว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นอาหารแห้งต่างๆอันนี้เพิ่นว่ามันก็อยู่ในขั้นตอนที่เพิ่นจะมีการพิจารณาอาจจะมีการย่องยอสมเสริมอีกอยู่บ่ให้ตกมกตกใจบ่ให้ไปฟังข่าวลือต่างๆที่เป็นข่าวที่บ่มีมูลความจริงอันนี้แม่นทางเจ้าเมืองร่องแจ้งเพิ่นได้เว้ากับพวกเขาเฮียบฮ้อยแล้วเนาะในสองมือที่ผ่านมานี่เพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานเขาวิทยุสัตว์พ่อว่ายังมีอีกอยู่อย่าฟ้าโน้กน้อยใจแล้วก็จะฟ้าไปโจมตีภาครัฐเกินไปเพิ่นก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องมีการมอบหับและผู้ที่เพิ่นกลับไปก่อนหน้านี้บ่จะเป็นต่างประเทศบ่จะเป็นแฟนลังหรือฟินแลนด์หรือว่าประเทศอื่นทางรัฐบาลนี่จะมอบให้สถานทูตที่อยู่ประเทศนั้นเป็นผู้มอบให้กับเจ้าตัวจะมีพิธีมอบภาพอย่างดีได้พุ่นก็เห็นเป็นทางการอันนี้บ่ให้ตกใจว่าอ๋อผู้นั้นได้แด่ผู้นี้บ่ได้แด่หน่วยงานต่างๆก็ยังมีข้างคาบ่ตกใจเด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮ้อนๆที่พวกเขามาลมให้ท่านรับฟังเริ่มต้นในการนี้เนาะพวกเขาไปฟังข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวกับประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพบปะกันที่นครหลวงฮานอยในวันที่8มิถุนายนนี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาได้พบปะกับท่านเจนแทงเบิร์นกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในโอกาสที่ว่าเดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตของอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้2ฝ่ายก็ได้แจ้งให้สภาพการภายในโดยย่อของ2ประเทศให้กันทราบและก็ได้แสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จที่2ฝ่ายญาติมาได้ระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศที่สืบต่อมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้ถูกคงเขตด้วยงานโดยสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่นกับแมน2สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ของ2พรรคเพื่อเป็นการยืนยันคืนถึงการถือสำคัญและบุรีมสิทธิ์ต้นต่อสายพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้พร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดเพิ่มทวีการหัดแน่นการพันธุ์ร่วมมือระหว่าง2สภาแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือและแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์การบำรุงสร้างบุคลากรของสภาแห่งชาติเวียดนามให้แก่สภาแห่งชาติลาวสืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อก้าเกียมการเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามในปี2027รวมทั้งการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ50ปีในปีเดียวกันสืบต่อใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาและศึกษาผมในฐานแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะเป็นคนหุ่นใหม่ ได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความหมายและความสำคัญของสายพันธุ์พิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกของสองประเทศลาวเวียดนามพร้อมทั้งสืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการแลกเปลี่ยนบทเรียนทัศนะสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความสมเสยต่อท่านจันแทงเหมินที่สืบต่อได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในโอกาสก่อนประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่16ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เนื้อเสื่อใจของภาครัฐสภาแห่งชาติและประชาชนเวียดนามพร้อมทั้งแนะนำเอาความยื้อยามทำข่าวอันอบอุ่นและความหักแพงอันสนิทสนมทานสหายไอ้น้องของทานไสสุมพรภูมิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวมายังสายจนแทงเหมินและบรรดาสายการนำของสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งชาติทุกสหายพร้อมเดียวกันนั้นทานสนใจ 4,000 ดอลก็ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งสองฝ่ายได้ร่วมกันปรึกษาลื้อลายปัญหาโดยเฉพาะแม่นการทบทวนคืนการจัดตั้งผันขยายข้อตกลงของการนำขันสูงของสองพรรคก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48เพื่อแน่ใจในการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิผลตื่มอีกและนับมือนับสมคู่กับด้านการเมืองที่ดีเลิศของสองประเทศในโอกาสเดียวกันท่านสนใจ 4,000 ดอนก็ได้ตั้งนายภาครัฐและประชาชนลำบรรดาเผ่าแสดงความหู้บุญคุณและขอบใจอย่างจริงใจต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าและท่านการให้แก่ลาวเฮาตลอดมาบ่ว่าจะอยู่ในสมัยต่อสู่กู้ชาติก็คือในระยะแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือของสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีต่อสภาแห่งชาติลาวและในขณะเดียวกันสายจันแทงเหมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติเวียดนามก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทับอิฐภายหลังที่ว่าท่านสนใจ 4,000 ดอนได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของการพบปะสองฝ่ายระหว่างสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามและได้สุกยู่ให้สองฝ่ายสืบต่อเหตุเวียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตั้งผันขยายบรรดาข้อตกลงของสองกรมการเมืองก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามแผนการที่วางไว้เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้นับมือนับหลายขึ้นในมือเดียวกันท่านสนใจ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาก็ยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวและนักธุรกิจเวียดนามพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมยามกลุ่มบริษัทเวียดเทลอีกด้วยอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของท่านนายกลาวพวกเขาอยู่ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามเนาะไปต่อกันที่เวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปีตั้งแต่ปี2021ถึง2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2026ถึง2030ในวันที่8มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติพร้อมกับการคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับแขวงนครหลวงและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรองประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติให้ฮู้ว่าลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพพ้นเด่นระยะ5ปีผ่านมาได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพ้นเด่นแก่ในปี2565ผ่านมานี่เป็นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวหยั่วหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวน1นี่ไปมั่นหมายหรือว่าแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่ซื้อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนหรือเอิ้นว่าอุ้มบุญต่อกับปัญหาสภาพดังกล่าวนี้บรรดาข้าราชการแทนผิดชอบ เวียกงานสร้างการค้ามนุษย์ทุกขั้นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการค้าการตั้งการค้ามนุษย์เข้าสู่เวียกงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งเป็นต้นกระแมนได้สร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและคู่มือได้สุ่มใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียกงานสร้างการค้ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องตับแต่ศูนย์กลางของท้องถิ่นและนอกจากนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นว่าเป็นสปอตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวหนุ่มยุคใหม่โทรภาพป้องกันสั้นป้องกันความสงบวิทยุกองทัพประชาชนลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการกระจายเสียงผ่านโทรโค้งประจำบ้านนอกจากนี้ก็ยังได้โฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยและยาหาปีพันมาถือว่าได้หับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายซึ่งมีคดีทั้งหมดนี่171เหลืองมีผู้ถูกหา379คนหญิง219คนในนี้เป็นชาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายได้379คนหญิง331คนในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี256คนคดีเข้าใหม่ในปี2015มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกข้อหาได้86คนหญิง80คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกข้อหาเป็นต้นกระแมนสถานที่พักเช้าชั่วคราวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยอันที่จำเป็นการปินปัวทางด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจตลอดระยะผ่านระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและก็ส่งกลับคืนสู่ครอบครัวได้295คนเป็นหญิงอยู่นี่183คนในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี209คนและนอกจากนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นกระแมนได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและหัวมือ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามรวมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งที่บองสังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายลงนามร่วมกันได้สำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับทิศทางแผนการ5ปีตั้งแต่2006หา2030นี้และก็แผนเวียกจุดสุ่มประจำปี2006ทุกแขนงการที่หับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์นับทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นจะได้สุ่มใส่แก้ไขบรรดาสาเหตุที่พาให้เกิดการฆ่ามนุษย์อย่างแข็งแรงด้วยหลายรูปหลายซีหลายวิธีการทั้งลวงกว้างและลวงลึกแทบถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยุ่งแห่งเวียกงานป้องกันการติดตามเป้าหมายที่ยังมีการเคลื่อนไหวการฆ่ามนุษย์เป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของพลเมืองลาวปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายจากการฆ่ามนุษย์ให้มีความปลอดภัยทันสภาพการและยกสูงคุณภาพเวียกงานการฆ่าเกี่ยวกับการดำเนินคดีนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและผู้ถูกข้อห้ายได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมอันนี้เป็นเวียกงานการฆ่ามนุษย์ไปต่อกันที่การยกระดับบทบาทสามความเข้มแข็งให้สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8มิถุนายนนี้ที่ห้องว่าการปกครองณครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือฝึกอบรมสามความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1และสมาชิกสภาประชาชนณครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านณคาเสนสีหาราชกรรมการพรรคณครหลวงเวียงจันทน์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1สุดที่5ในนามนักสัมมนากรพร้อมด้วยคณะวิทยากรจากสภาแห่งชาติเข้าร่วมท่านณคเสนเสียราชเว้าว่าการจัดกองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมในการลงพบปะประชาชนเนื่องจากในกลางเดือนมิถุนายนนี้มีแผนการลงพบปะประชาชนตัวจริงกองประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเกียมตัวเกียมความพร้อมและตอบสนองบทเรียนประสบการณ์ให้แก่สมาชิกสภาโดยเฉพาะแม่นสมาชิกสภาใหม่ที่ยังบ่ทันมีประสบการณ์มาก่อนเพื่อเพิ่มทวีความรู้ความเข้าใจและทักษะตัวจริงให้แก่สมาชิกสภาในการปฏิบัติพลบทบาทเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนบ่ว่าจะเป็นการพิจารณาการรับรองเอานิติกรรมการตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานและเวียกงานติดตามกฎกาเพื่อพัฒนาทักษะการปากเว้า ในการประกอบคำเห็นให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายและสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจสังคมท่านนักเกษตรเสียราชกล่าวเน้นนักว่าในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติหน้าที่และการมีคำเห็นกับประชาชนอาจเบิ่งคือว่าบ่สับสนแต่ในแง่พฤติกรรมตัวจริงแม่นมีหลายด้านที่ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษดังนั้นท่านจึงเรียกร้องให้บรรดานักสมัครก่อนทุกท่านจงสุ่มสติปัญญายกสูงความรับผิดชอบตั้งหน้าค้นคั่วและแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันอย่างก่งไปก่งมาเพื่อเก็บเกี่ยวเอาความรู้และวิธีการต่างๆจากคณะวิทยากรไปมุนไส้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนโดยเฉพาะแม้นการลงเคลื่อนไหวพบปะและรับฟังคำคิดเห็นจากประชาชนในตัวหน้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอันนี้ก็เป็นเวียกงานยกระดับบทบาทสังคมเข้มแข็งให้สมาชิกสภาแห่งชาติพอจะทานไปติดตามมาฟังข่าวจากท้องถิ่นที่นักข่าวแต่ละแขวงได้ส่งให้ทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่ทั้งแขวงอัตตะปือกันก่อนในวันที่5มิถุนายนนี้ที่หอประชุมของแขวงอัตตะปือได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันสิ่งแวดล้อมโลกโดยการเป็นประธานของท่านธนูไซบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตะปือรายงาน
1: ท่านกงใจศรีดวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตะปือได้รายงานว่าในระยะ1ปีผ่านมาแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการพัฒนาขยายนโยบายและระเบียบกฎหมายว่าด้วยการปกปักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่ชีวิตตัวจริงโดยได้ซุ่มใส่รายละเอียดงานจุดสุ่มผลสำเร็จที่ผลเด่นในระยะ1ปีผ่านมาได้เพิ่มทวีการลงกฎการและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบรรดาโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งและกิจการกิจกรรมต่างๆภายในแขวงอย่างเป็นระบบเพื่อรับประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าใหม่เพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวป้องกันการสอดเยือนของดินและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะแม้นในเขตอ่างตรงและเขตไก่เกี้ยงแหล่งน้ำธรรมชาติได้จะตั้งกระบวนการโฆษณาเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าและผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติการคุ้มครองขี้เหยื่อและการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าผลสำเร็จที่ยานบ่ได้แม่นย่อนควบหัวมือจากทุกภาคส่วนแต่พวกเขาก็ยังต้องได้สืบต่อแก้ไขสิ่งท้าทายบางด่านเพื่อให้แขวงอัตตะปือมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสีเขียวตลอดไปท่านหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังได้รายงานตื่มบ่าในต่อหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตะปือจะสืบต่อฮัดแน่นกลไกการประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการทางกฎหมายต่อผู้ละเมิดระเบียบการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นให้หลายขึ้นเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้เวียกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าในพิธียังได้มอบใบยังย่อใบเกียรติคุณให้บรรดาบริษัทที่สนับสนุนบ่ว่าจะเป็นเงินสดหรืออุปกรณ์ต่างๆให้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตะปืออย่างสมเกียรติ
2: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตะปือรายงาน
0: ไปต่อกันที่แขวงหลวงน้ำทาก่อนประชุมเปิดกว้างทาบทามคำเห็นเสหังกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงขันแขวง8แขวงภาคเหนือจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้ที่สโมสรแขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านวงมณีเพื่อประสาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทามีผู้ต่างหน้าจาก8แขวงภาคเหนือเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
3: กองประชุมอันมีความหมายความสำคัญในครั้งนี้แม้นเพื่อระดมการประกอบส่วนคำคิดเห็นและทัศนวิทยาศาสตร์จากบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ต่างหน้าจากเป็ดแขวงภาคเหนือเข้าในการปรับปรุงทางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลเฮ็ดให้มีความรัดกุมสอดคล้องกับสภาพเป็นจริงสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในท้องถิ่นให้บรรดาการนำพนักงานรักเลงผู้ต่างหน้าจากคะแนนการต่างๆโครงบรรดาแขวงภาคเหนือเข้าร่วมเพื่อพร้อมกันค้นคว้าพิจารณาเนื้อในแต่ละมาตราอย่างละเอียดในการคุ้มครองบริหารรัฐของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คือสมาชิกรัฐบาลซึ่งเฮ็ดให้การบริหารเวียกงานของรัฐบาลมีความถูกต้องลงเรียนและสอดคล้องกับมติ3และมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการหันเปลี่ยนอย่างหอบด้านลึกซึ้งและหันเป็นทันสมัย เป็นขีดหมายอันสำคัญให้แก่ผลสำเร็จทุกด้านของรัฐบาลในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามทิศของพรรคละเทาในระยะใหม่กองประชุมยังได้ปรึกษาหารือหางคอตกลงบาทด้วยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของตาเซงทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความกระจ่างแจ้งด้านบทบาทและนาทีความรับผิดชอบระวางขันบ้านขันเมืองเพื่อเฮ็ดให้ตาเซงเป็นกลไกบริหารรัฐที่เข้มแข็งมีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องสามารถเป็นขั้วโตที่ดีระหว่างเมืองกับบ้านและเฮ็ดให้การบริการประชาชนอยู่หากทานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงหนองลำทา
0: พร้อมจะลงไปทางภาคใต้ไปทางแขวงสระวันพนักงานคู่อาสาและนักศึกษาโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสระวันยกระดับการนำใส่คู่มือการประกันคุณภาพสถานอาชีวศึกษาสาธารณสุขสำหรับปรับปรุงปี2025จัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมของตนโดยการเข้าร่วมของดร.สมหมายแก้วมณีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสระวันดร.นางนวลสวรรค์สุวรรณราชห้องผู้อำนวยการทุ่งหมอแขวงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสระวันมีรายงาน
4: ดร.คำหวนเกี่ยวข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสระวันได้กล่าวว่าเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาแม่นมากกว่าใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับคู่มือประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสาธารณสุขสำหรับปรับปรุงใหม่ปี2025แม้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการของสังคมในปัจจุบันจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจให้ครูอาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนเข้าใจอย่างเลือกซึ่งเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานตัวสีบอกและขั้นตอนการประเมินผลแบบใหม่พันขยายเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อนำเอาคู่มือสำหรับนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในการเรียนการสอนภาคการฝึกปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับมาตรฐานเพื่อหับประกันว่านักศึกษาที่จบจากโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสระวันเป็นบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณแด่พร้อมที่จะรับใส่สังคมอย่างแท้จริง
5: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: จะกลับขึ้นไปภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งไปทั้งหลวงพะบางเมื่อบดลพันมานี่ที่ห้องประชุมใหญ่นครหลวงพะบางได้จัดกล่องประชุมสรุปเวียกงานงบประมาณประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านสะเวยศรีละวันประธานคณะกรรมการปกครองนครมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
6: ในกองประชุมได้มีการผ่านบทสรุปด้านไหลฮับแผนปี2025แม่น126ตื้อกีบปฏิบัติใด147ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 117.3 ส่วน100ของแผนการปีแผนรายจ่ายทั้งหมด70ตื้อ950ล้านกว่ากีบปฏิบัติได้70ตื้อ266ล้านกว่ากีบเท่ากับ 99.04 ส่วน100ของแผนการปีได้ลงเดินสำรวจและกวดกาท่านข้อมูลหัวหน่วยธุรกิจคืนใหม่อยู่นครหลวงพะบางคุ้มครองหัวหน่วยสถิติที่สร้างไหลหับงบประมาณเข้าในระบบแท็กลิสจำนวน 6,445 หัวหน่วยเทียบใส่ปี2024เพิ่มขึ้น 1,005 หัวหน่วยในนี้หัวหน่วยที่มีไหลหับต่ำกว่า50ล้านกีบมี621หัวหน่วยไหลหับ55,400ล้านมี 4,489 หัวหน่วยไหลหับ400ล้านกีบขึ้นไปมี 1,113 หัวหน่วยเก็บค่าธรรมเนียมที่ดิน 58,019 ตอนเนื้อที่ไร่กว่า177ล้านตารางเมตรมีพาหนะเข้าสู่ระบบเก็บค่าธรรมเนียมทาง 12,800 สาวขันในปี2025สามารถจัดเก็บไหลหับไฟซ่าอากรทางกงปฏิบัติได้18ตื้อ59ล้านกว่ากีบอากรทางอ้อม72ตื้อ437ล้านกว่ากีบค่าธรรมเนียมและค่าบริการ51ตื้อ64ล้านกว่ากีบค่าธรรมเนียมภาษีที่ดิน1ตื้อ646ล้านกว่ากีบค่าปรับไม้774ล้านกว่ากีบในกองประชุมได้ผ่านแจ้งการเกี่ยวกับการนำไซบัตรเงินสดในการเบิกถอนงบประมาณอยู่ขังเงินแห่งรัฐขั้นท้องถิ่นและการนำใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นได้รับฟังการประกอบคำเห็นจากผู้เข้าร่วมกองประชุมแจ้งแก่ประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แขวงลำพะบาง
0: ไปต่อกันที่ทั้งภาคใต้ไปทั้งแขวงเสกองเมื่อบ่ดลผ่านมานี้คณะผู้แทนแขวงเสกองนำโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมงานเปิดปีท่องเที่ยวทะเลและเกาะดอนกวงหงาย ปี2016ที่แขวงกงงายของเวียดนามโดยการเข้าร่วมของทานโฮวันเนียนกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลขาพรรคแขวงทานเหมียนฮวงหยางกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกวงง่ายมีคณะผู้แทนจากบรรดาแขวงภาคใต้ของลาวและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างหลวงหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงซีกองมีรายงาน
7: ท่านนางอีงอกห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกวงง่ายได้กล่าวปราศัยต่อพิธีว่าแขวงกวงง่ายมีความภาคภูมิใจที่มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงหาดทรายที่สะอาดและบริสุทธิ์คือหาดมีเคหาดสวินและหาดเจ้าตึนอัญญามณีลีเซินซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของวัฒนธรรมภูเขาไฟและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามโอกาสนี้ท่านนางฟาร์มทิจุงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแขวงกวงง่ายก็ได้ขึ้นผ่านขอตกลงและมอบใบยังยืนจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวให้แก่มรดกวัฒนธรรมที่บ่มีตัวตนของงานบุญประมงสาวินและขอตกลงประกาศใส่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษลีเซินให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวทะเลและเกาะดอนในปี2030และวิสัยทัศน์ถึงปี2045จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้รับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีที่ส่องแสงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลและเกาะดอนของแขวงกวางง่ายพร้อมทั้งเชิญชวนแขกทั้งภายในและต่างประเทศมาเที่ยวชมแขวงกวางง่ายให้หลายขึ้นวงเก้าเผ่าอลักษ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นเป็นทีมงานข่าวพวกเขาได้ควบรวมทั้งหมดที่นำเสนอท่านฟังกันถือว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศทั้งภาคเหนือถึงภาคใต้และยานี้ก็จะขอฝากเตือนเติมในการสรุปใส่ถนนแน่นอนละตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จะหมดเวลาที่จะเดินทางออกจากเงินจากสารไปปฏิบัติภารกิจของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปฉันก็ให้ทุกคนมีสติระวังตัวในการขับขี่ยานพาหนะพวกเขาเตือนกันทุกมือเตือนกันทุกเวลาแต่ก็ยังเห็นเกิดทุกมือตัวเลขอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแต่ละมือกับเป็นตายานแท้ๆตามการสรุปของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่นได้ส่งให้พวกเขาในแต่ละมือฉันก็ฝากทุกคนที่กำลังจะเดินทางออกจากเงินจากสารไปปฏิบัติภารกิจของตนไปส่งลูกส่งหลานไปห้องห้ำห้องเฮียนหรือว่าจะไปธุรกิจค้าขายอย่างก็แล้วแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเวลาถ้าพวกเราบ่มีสติระวังตัวก่อนจะทานจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ควรเปิดไฟสัญญาณนั้นเตือนซะก่อนให้ผู้อยู่ข้างหลังได้ครับฮู้นำก่อนอย่างน้อยก็เอาจัก15เมตรซะอันนี้เว้าอย่างน้อยๆได้เพื่อให้กระเจ้าหันถือว่าสะลอความไวลงเพื่อจะให้โอกาสทานได้เลี้ยวก็ไฟสัญญาณหรือไฟอำนาจหรือไฟแดงนี่แหละก็บ่ควรหลวงไฟแดงบ่ว่าจะมีรถหรือบ่มีรถมันอาจจะปะทะกันได้อย่างกระทันหันได้พวกเราก็ฝากไปเนาะมานี่ก็เวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามแต่ต้นจนถึงท่านรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงตุนีเฮียมลาลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
1: เออโม่เขาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
2: ่โตกระซางว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
1: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
2: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
1: เออก็แม่นคุ้มโตได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด
2: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร